0: คณะสงฆ์เวียดนามเฝ้ารับเสด็จและทูลเชิญเสด็จพระราชดำเนินไปยังแท่นบูชาเบื้องหน้าพระประธานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวถวายต้นไม้ทองต้นไม้เงินและดอกไม้ธูปเทียนแผ่จากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่งแล้วคณะสงฆ์เวียดนามจำนวน30รูปเจริญพระพุทธมนต์จบแล้วทรงกราบที่พระแท่นแล้วเสด็จลงจากพระอุโบสถเสด็จพระราชดำเนินไปประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับโรงแรมที่ประทับปัจจุบันวัดกวางสือเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ของสภาบริหารกลางคณะสงฆ์เวียดนามโดยด้านหลังของวัดเป็นที่ตั้งของโรงเรียนสอนพระธรรมวินัยมีหอวิจัยหอแสดงธรรมและหอสมุดรวบรวมพระไตรปิฎกและเอกสารทางพุทธศาสนาทำให้วัดกวางสือไม่ได้เป็นเพียงสถานที่ประกอบพิธีกรรมทางพุทธศาสนาเท่านั้นแต่ยังเป็นศูนย์กลางการศึกษาด้านพุทธศาสนาอีกด้วย
1: เวลา 16:25 นตามเวลาท้องถิ่นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งถึงท่าอากาศยานนานาชาติหน่วยบายสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามณที่นั้นนายเลเค้งหายหัวหน้าสำนักงานประธานาธิบดีในฐานะรัฐมนตรีเกียรติยศฝ่ายเวียดนามในหูไดทั้งประธานคณะกรรมการประชาชนกรุงฮานอยเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทส่งเสด็จจากนั้นทรงพระดำเนินผ่านแถวกองทหารเกียรติยศและแถวผู้ส่งเสด็จฝ่ายไทยและฝ่ายเวียดนามตามลำดับแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปประทับเครื่องบินพระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับประเทศไทยเสร็จสิ้นการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการตามคำทูลเชิญของนายโตเลิมเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามระหว่างวันที่14-16 กันยายน 2569ประเทศไทยและสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามเป็นมิตรประเทศเพื่อนบ้านที่ใกล้ชิดกันซึ่งมีความคล้ายคลึงและผูกพันร่วมกันในหลายด้านทั้งในด้านประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณียังมีความผูกพันร่วมกันในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งเป็นภูมิภาคที่มีสันติภาพมีพลวัตและเปี่ยมด้วยศักยภาพประเทศไทยและสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามได้สถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตเมื่อวันที่6สิงหาคม2519การเสด็จพระราชดำเนินเยือนครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของวาระการเฉลิมฉลองครบ50ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยเวียดนามทั้งจะเป็นการเสริมสร้างและกระชับความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศทั้งสองในฐานะมิตรประเทศให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น
0: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศย้ำจุดยืนของไทยในการประชุมคณะกรรมาธิการประนอมระหว่างไทยกับกัมพูชาภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลคือการหาข้อยุติเรื่องเขตทางทะเลของสองประเทศที่เป็นธรรมใช้ได้จริงและยั่งยืน
2: นายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงการประชุมครั้งแรกกับคณะกรรมการประนอมระหว่างไทยกับกัมพูชาภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลหรืออันครอสณสิงคโปร์ว่านายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศในฐานะตัวแทนประเทศไทยได้เสนอ6จุดยืนสำคัญโดยไทยต้องการสันติภาพแต่ต้องไม่แลกกับอธิปไตยขณะที่กระบวนการประนอมครั้งนี้มีขอบเขตเฉพาะการกำหนดเขตทางทะเลระหว่างไทยกับกัมพูชาในอ่าวไทยเท่านั้นไม่เกี่ยวข้องกับอธิปไตยเหนือดินแดนทางบกรวมถึงเกาะกูดขณะเดียวกันไทยพร้อมใช้กฎหมายระหว่างประเทศแต่กฎหมายต้องอยู่บนข้อเท็จจริงรัฐบาลยืนยันว่าหากมีการกล่าวหาประเทศไทยด้วยข้อมูลที่ฝ่ายไทยเห็นว่าคลาดเคลื่อนบิดเบือนหรือไม่มีมูลไทยมีหน้าที่ชี้แจงข้อเท็จจริงและปกป้องชื่อเสียงของประเทศส่วนข้อกล่าวอ้างที่ว่าเมื่อไทยยกเลิก MOU 2544แล้วกัมพูชาไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากเข้าสู่กระบวนการประนอมซึ่งไทยไม่ได้ปิดประตูแต่เสนอทางออกและเปิดประตูการเจรจามาโดยตลอด นอกจากนี้ไทยพร้อมพูดคุยบนพื้นฐานความจริงใจแต่ความจริงใจต้องเกิดจากทั้งสองฝ่ายการฟื้นความสัมพันธ์จะเกิดขึ้นได้เมื่อมีความไว้วางใจและเคารพซึ่งกันและกันและเวทีนี้ไม่ควรมีผู้ชนะหรือผู้แพ้แต่ประเทศไทยต้องไม่เป็นฝ่ายเสียสิทธิ์ซึ่งเป้าหมายของไทยคือการหาข้อยุติเรื่องเขตทางทะเลที่เป็นธรรมใช้ได้จริงและยั่งยืนและไม่ว่ากระบวนการนี้จะจบลงอย่างไรไทยกับกัมพูชายังคงเป็นประเทศเพื่อนบ้านกันต่อไปทั้งนี้จุดยืนที่นายสิงห์ศักดิ์นำเสนอต่อคณะกรรมการสะท้อนหลักการสำคัญของรัฐบาลว่าไทยไม่ต้องการรุกรานใครไม่ต้องการดินแดนของใครและไม่ต้องการสร้างความขัดแย้งกับประเทศเพื่อนบ้านสิ่งที่ไทยต้องการมีเพียงการรักษาสิ่งที่เป็นสิทธิ์ของประเทศไทยตามกฎหมายระหว่างประเทศนพศรแก้วคำรายงาน
1: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมเสนอของงบกลางเพิ่มเติมกว่า300ล้านบาทเพื่อแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำตั้งเป้าให้เห็นความเปลี่ยนแปลงภายใน30วัน
3: นายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าที่ประชุมศูนย์อำนวยการติดตามสถานการณ์และแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำครั้งที่1ทับ2569ได้ร่วมกันวางกรอบการดำเนินงานทั้งในปัจจุบันและอนาคตอย่างเป็นระบบพร้อมทั้งขับเคลื่อนตามกรอบ7มาตรการของกรมประมงที่ต้องยกระดับการดำเนินการให้เกิดความจริงจังและต่อเนื่องในเบื้องต้นกรมประมงได้จัดเตรียมงบประมาณในส่วนที่ได้รับอนุมัติในงบประมาณปี2570วงเงิน15ล้านบาทเพื่อเริ่มดำเนินการรับมือสถานการณ์ในทันทีนอกจากนี้ที่ประชุมยังมีมติเห็นชอบขอใช้วงเงินงบกลางที่เป็นกรอบงบประมาณเดิมของปีงบประมาณ2567ที่ยังคงเหลือกว่า300ล้านบาทโดยกรมประมงได้จำแนกแผนงานตาม7มาตรการเพื่อรองรับงบประมาณดังกล่าวไว้เรียบร้อยแล้วและอยู่ระหว่างปรับรายละเอียดให้เหมาะสมที่สุดเพื่อแก้ไขปัญหาให้เกิดเป็นรูปธรรมโดยเร็วซึ่งเบื้องต้นได้ตั้งเป้าว่าภายใน30วันต้องเริ่มเห็นผลการเปลี่ยนแปลง
4: ทางกรมประมงเนี่ยได้เตรียมงบประมาณของตัวเองไว้ในข้อจำกัดที่เรามีค่อนข้างน้อยในวงเงิน15ล้านบาทที่จะเข้าไปบริหารสถานการณ์อย่างเร่งด่วนได้แล้วก็ประเด็นที่2คือที่ประชุมก็เห็นชอบเห็นควรด้วยที่จะผลักดันในการขอใช้งบประมาณงบกลางไม่ว่าจะวงเงินเหลือเท่าไหร่อย่างเช่นวงเงินที่เช็คล่าสุดน่าจะเหลือเกือบ350ล้านบาทที่ครม.เคยอนุมัติไว้ดังนั้นเนี่ยที่ประชุมก็เห็นชอบว่าให้ผลักดันในการขอใช้งบประมาณก้อนนี้
3: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยังกล่าวถึงประเด็นที่ผู้แทนเกษตรกรในพื้นที่กรุงเทพมหานครและสมุทรสงครามได้สะท้อนถึงมาตรการการเยียวยาของรัฐบาลและ7มาตรการกำจัดปลาหมอคางดำของกรมประมงที่ผ่านมาไม่สามารถลดจำนวนปลาหมอคางดำลงได้จริงโดยย้ำว่าหลังจากนี้สิ่งที่รัฐบาลต้องดำเนินการเร่งด่วนคือการลงไปรับทราบความเดือดร้อนของประชาชนที่แท้จริงเพื่อปรับแนวทางให้สอดรับกับงบประมาณที่ได้รับโดยมุ่งเน้นไปที่การบรรเทาผลกระทบที่เกิดขึ้นกับประชาชนและเกษตรกรให้ได้มากที่สุดนันทภาแสนตุ้มรายงาน
0: กระทรวงมหาดไทยจะหารือแนวทางการเรียกบรรจุข้าราชการท้องถิ่นรอบที่4กับคณะกรรมการกลางในวันนี้เพื่อไม่ให้ผู้สอบโดยสุจริตเสียโอกาสคาดว่าจะเรียกบรรจุได้ภายในตุลาคมนี้นายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าจะนำประเด็นกรอบเวลาและแนวทางการบรรจุข้าราชการส่วนท้องถิ่นรอบที่4เข้าหารือในที่ประชุมคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือกกลางในวันนี้พร้อมกำหนดกรอบการทำงานให้สามารถแก้ปัญหาไปพร้อมกับการจัดการผู้ที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตตามข้อเท็จจริงและหลักฐานรวมถึงดูแลผู้ที่สอบแข่งขันโดยสุจริตซึ่งมีสิทธิ์ตามกระบวนการไม่ต้องเสียโอกาสจากปัญหาที่เกิดขึ้นเบื้องต้นวางเป้าหมายว่าการเรียกบรรจุข้าราชการท้องถิ่นรอบที่4ต้องเดินหน้าให้ได้ภายในเดือนตุลาคมนี้โดยการประชุมกกลางวันนี้จะเป็นขั้นตอนสำคัญในการหารือกรอบเวลาและรายละเอียดการดำเนินการก่อนเข้าสู่ขั้นตอนที่เกี่ยวข้องต่อไป
1: วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอ.อสว.ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดนครพนมที่หมู่3บ้านอุ่นนาตำบลท่าเรืออำเภอนาว่าจังหวัดแพร่ที่หมู่6บ้านแม่ลัวตำบลป่าแดงอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนที่โรงเรียนบ้านเหล่ายาวตำบลเหล่ายาวอำเภอบ้านโฮงจังหวัดสงขลาที่หมู่2โรงเรียนบ้านรัดปูนตำบลเชิงแสอำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสุโขทัยที่วัดปากน้ำตำบลปากน้ำอำเภอสวรรคโลกจังหวัดสระแก้วที่ศาลเจ้าแม่วังใหม่ตำบลวังใหม่อำเภอวังสมบูรณ์ขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด
5: ๆต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
6: ข่าวดีของการศึกษาไทยผลการประเมินพีซ่าพบว่าเด็กไทยมีคะแนนดีขึ้น3ด้านและอันดับประเทศไทยขยับขึ้นจากอันดับ58มาอยู่ที่อันดับ53วิทยาศาสตร์ได้432คะแนนเพิ่มขึ้น23คะแนนขณะที่คณิตศาสตร์และการอ่านเพิ่มขึ้นด้านละ13คะแนนที่สำคัญประเทศไทยยังเป็น1ใน8ประเทศและเขตเศรษฐกิจที่คะแนนทั้ง3ด้านเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญสะท้อนว่าเด็กไทยมีพัฒนาการด้านการคิดวิเคราะห์การใช้เหตุผลและการนำความรู้ไปใช้ได้ดีขึ้นรัฐบาลย้ำว่าพีซ่าไม่ใช่เรื่องของอันดับแต่จะนำข้อมูลการพัฒนาการเรียนรู้ให้ตรงกับเด็กแต่ละกลุ่มให้มากขึ้นพร้อมเดินหน้าวางรากฐานทักษะรู้เท่าทันสื่อและ AI ตั้งแต่ระดับประถมศึกษาให้เด็กแยกแยะข้อมูลให้เป็นใช้ AI อย่างมีวิจารณญาณและรับผิดชอบเป้าหมายของเราไม่ใช่แค่คะแนนดีขึ้นแต่คือทำให้เด็กไทยคิดเป็นแก้ปัญหาเป็นรู้เท่าทันสื่อและใช้ AI เป็นพร้อมรับโลกอนาคตสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสรวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
7: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้

0: ล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: เคยคิดไหมว่าพลังเล็กๆของเด็กและเยาวชนจะเปลี่ยนอนาคตของโลกใบนี้ได
2: ้เพราะอนาคตไม่ต้องรอให้ถึงพรุ่งนี้เมื่อพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์และเทคโนโลยีอยู่ในมือของพวกเราร่วมปลดปล่อยศักยภาพค้นหาแรงบันดาลใจและขับเคลื่อนประเทศไทยไปข้างหน้าด้วยพลังบริสุทธิ์ของคนรุ่นใหม
1: ่20กันยายนวันเยาวชนแห่งชาติร่วมสร้างสรรค์สังคมไทยพัฒนาชาติให้ก้าวไกลอย่างยั่งยืน
3: 7นาฬิกา16นาทีต่อไปเสนอข่าวต่างประเทศสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่านายหวังอี้รัฐมนตรีต่างประเทศจีนพบหารือกับนายอับบาสอารักชีรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านที่กรุงปักกิ่งของจีนเมื่อวานนี้โดยนายหวังอี้เรียกร้องให้อิหร่านและสหรัฐใช้ความยับยั้งชั่งใจและการกลับมารื้อฟื้นการเจรจาสันติภาพเพื่อยุติความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางพร้อมเน้นย้ำว่าจีนไม่ต้องการให้ความขัดแย้งดังกล่าวลุกลามไปยังเยเมนและทะเลแดงขณะที่นายอารักชีระบุว่าอิหร่านต้องการที่จะแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางโดยวิธีทางการทูตอย่างไรก็ตามอิหร่านจะยังคงยืนหยัดปกป้องสิทธิและผลประโยชน์ของตนอย่างเต็มที่ต่อไปพร้อมเรียกร้องให้สหรัฐปฏิบัติตามบันทึกความเข้าใจที่ลงนามไว้กับอิหร่านอย่างจริงจังเพื่อยุติความขัดแย้งระหว่างกัน
4: กระทรวงการต่างประเทศซาอุดีอาระเบียออกแถลงการประณามอย่างรุนแรงต่อกรณีที่กลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านส่งอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนโจมตีเป้าหมายในพื้นที่ทางตอนใต้ของนครมักกะซึ่งตั้งอยู่ทางตะวันตกของซาอุดีอาระเบียเมื่อวันที่15กันยายนที่ผ่านมาพร้อมเน้นย้ำว่าการกระทำดังกล่าวถือเป็นการก่อการร้ายโดยมุ่งเป้าโจมตีสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ในนครมักกะกระทรวงการต่างประเทศซาอุดีอาระเบียยังให้คำมั่นว่ารัฐบาลซาอุดีอาระเบียจะดำเนินมาตรการที่จำเป็นเพื่อปกป้องสถานที่ศักดิ์สิทธิ์และประชาชนในซาอุดีอาระเบียจากการโจมตีของกลุ่มกบฏฮูตีขณะที่ล่าสุดโฆษกกลุ่มกบฏฮูตีไม่ได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าวเพียงแต่อ้างว่าเครื่องบินรบรุ่น F-15 ของกองทัพซาอุดีอาระเบียถูกกลุ่มกบฏฮูตียิงตกระหว่างดำเนินปฏิบัติการโจมตีในจังหวัดมาริบทางตะวันออกเฉียงเหนือของเยเมนต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
5: มหกรรมกีฬาเอเชียนเกม2026ที่จังหวัดไอจิและเมืองโอซาก้าประเทศญี่ปุ่นในกีฬาฟุตบอลชายกลุ่ม A นัดแรกทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยเฉือนเอาชนะคีร์กีซสถาน3-2เก็บชนะนัดแรกได้สำเร็จโดยนัดที่2ทีมนักเตะไทยจะพบกับฮ่องกงในวันที่20กันยายนเวลา 14:00 นถ่ายทอดสดทางไทยรัฐทีวี32ด้านทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยประเดิมสนามเอเชียนเกมตบเอาชนะมองโกเลีย3-0เซตประเดิมเก็บชนะนัดแรกได้สำเร็จโดยนัดต่อไปทีมนักตบสาวไทยจะพบกับคีร์กีซสถานวันที่17กันยายนเวลา 17:00 นถ่ายทอดสดทาง PPTV SD 36ลลนาธาราฤดีนักเทนนิสหญิงมือ1ของไทยและมืออันดับ61ของโลกขอถอนตัวจากการแข่งขันเอเชียนเกมครั้งนี้โดยชี้แจงว่ามีความจำเป็นที่จะต้องปรับความเหมาะสมของแผนการพัฒนาผลงานและอันดับโลกซึ่งมีผลต่อการคัดเลือกอันดับนักกีฬาเข้าสู่กีฬาโอลิมปิกเกมทั้งนี้ทีมเทนนิสไทยจะมีนักกีฬาฝีมือดีอย่างมนัญชยาสว่างแก้วมืออันดับ88ของโลกซึ่งมีโอกาสสร้างผลงานที่ดีในเอเชียนเกมครั้งนี้เทควันโดท่ารำภูมิเซ่ชิงแชมป์โลกรายการชุนชอนเวิลด์เทควันโดภูมิเซ่แชมเปี้ยนชิพ2026ที่เมืองชุนชอนประเทศเกาหลีใต้ในวันแรกประเภทฟรีสไตล์เดี่ยวชายรุ่นอายุไม่เกิน17ปีปณธรสิริโสมดาวรุ่งวัย16ปีจากลพบุรีทำได้ 9.16 คะแนนคว้าเหรียญทองแดงมาครองส่วนเหรียญทองเป็นของเกาหลีใต้ 9.60 คะแนนและเหรียญเงินเม็กซิโก9.28 คะแนนพันจาอากาศเอกณัฐพงษ์เกษาพันธ์เลขาธิการสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยเป็นประธานแถลงข่าวการแข่งขันวอลเลย์บอลรายการ Domestic Power Volleyball Academy League ประจำปี2569แข่งขันระหว่างวันที่20ถึง29กันยายนที่ยิม 4,000 ที่นั่งสนามกีฬาเทศบาลนครปฐมโดยประเภททีมชายมีทั้งหมด8ทีมแบ่งเป็นสาย A A4H เกาะกูดคาบาน่าพิษณุโลก VC บัณฑิตเอเชียเมืองพลและสโมสรวอลเลย์บอลนครราชสีมา 3M ฟิล์ม VC ส่วนสาย B ประเสริฐนิกรกุลสตรองวิงเซนเซ VC Diamond Food Five Shape สมุทรสาครและวิทยาลัยนครราชสีมาขามทะเลสอส่วนประเภททีมหญิง8ทีมได้แก่สาย A อ่างทองมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ VC นครปฐม SSRU อนุจอดชนบุรีราชมงคลธัญบุรี VC สุพรีมทิพยะชนบุรี E-Tech ส่วนสาย B นครราชสีมา 3M ฟิล์ม VC กาญจนบุรี Power Volleyball Club GLO Miracle นครนนท์และมหาวิทยาลัยขอนแก่นขอนแก่นสตาร์ด้านการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลอาชีพรายการโปรชาเลนจ์ประจำปี2570กำลังอยู่ในช่วงเปิดรับสมัครทีมเข้าร่วมการแข่งขันก็จะไปแข่งขันในช่วงระหว่างวันที่ 19-25 ตุลาคมที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาพิจิตรกาญจนกุลรายงาน
4: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันฉบับที่5ในช่วงวันนี้ถึงวันที่20กันยายนประเทศไทยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเริ่มมีผลกระทบในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนในวันนี้หลังจากนั้นภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้จะได้รับผลกระทบในวันถัดไปทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนส่งผลให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้ส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรสำหรับชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันควรงดออกจากฝั่งถึง20กันยายนนี้พยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายลำปางลำพูนพะเยาสุโขทัยกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์โดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดน่านแพร่และอุตรดิตถ์อุณหภูมิสูงสุด 30-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดบึงกาฬหนองบัวลำภูอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมิขอนแก่นกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสารคามร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์และอุบลราชธานีโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดเลยและหนองคายอุณหภูมิสูงสุด 29-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์ชัยนาทลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชและสงขลาอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนคร

0: ทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 10:27 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง30เซนติเมตรและเวลา 20:32 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร56เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 5:05 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง17เซนติเมตรและเวลา 15:43 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง68เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:26 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:18 น.
1: 1นาทีกับกปท.กรมการขนส่งทางบกอำนวยความสะดวกผู้ประกอบการขนส่งโดยขยายช่องทางการให้บริการการขอรับและต่ออายุใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจำทางและส่วนบุคคลด้วยรถบรรทุกทั้งในประเทศและระหว่างประเทศผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐโดยสามารถดำเนินการได้ตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนการผ่านสมาร์ทโฟนเพียงเครื่องเดียวทำให้การยื่นคำขอและเอกสารหลักฐานทำได้ง่ายทุกที่ทุกเวลาสามารถติดตามสถานะได้แบบเรียลไทม์และชำระค่าธรรมเนียมผ่านระบบ e-payment ของกรมบัญชีกลางก่อนได้รับใบอนุญาตในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์หรือ e-license ทั้งนี้ปัจจุบันระบบดังกล่าวได้เปิดให้บริการขอรับใบอนุญาตและต่ออายุใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจำทางและส่วนบุคคลด้วยรถบรรทุกดังนี้ 1. ใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจำทางด้วยรถบรรทุกในวงเล็บ70ในประเทศได้แล้วทั่วประเทศ2. ใบอนุญาตประกอบการขนส่งส่วนบุคคลด้วยรถบรรทุกในวงเล็บ80ในประเทศในเขตกรุงเทพมหานคร 3. ใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจำทางและส่วนบุคคลด้วยรถบรรทุกระหว่างประเทศในวงเล็บ70-80ระหว่างประเทศในเขตกรุงเทพมหานครค่ะ
2: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
3: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
4: วันนี้เสนอคำว่าพระแท่นราชบัลลังก์ประดับมุกตอนที่1พระแท่นราชบัลลังก์ประดับมุกตั้งอยู่กลางท้องพระโรงพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทกลางกั้นด้วยพระนพพระดลมหาเสวตฉัตรเจ้าพระยามหาเสนาบุญนาคสมุหพระกลาโหมต้นสกุลบุญนาคเป็นผู้อำนวยการสร้างถวายพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชพระแท่นทำด้วยไม้แกะสลักอย่างประณีตฝังมุกเป็นลายกระหนกแบบศิลปะไทยฝีมือการฝังมุกงดงามมากสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัติวงศ์ทรงยกย่องว่าเป็นฝีมือครูในการประดิษฐานพระบรมศพหรือพระศพที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทได้เชิญพระพุทธรูปประจำพระชนมวาลมาประดิษฐานบนพระราชบัลลังก์นี้
3: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
5: สาระนานากับสารานุกรมไทย
6: วันนี้เสนอตอนการพยากรณ์โรคหลอดเลือดสมองการพยากรณ์โรคหลอดเลือดสมองแตกต่างกันตามชนิดตำแหน่งและความรุนแรงของโรคอายุโรคร่วมโรคแทรกซ้อนและการดูแลของครอบครัวมีผลต่อผลการรักษาโรคหลอดเลือดสมองแตกมีอัตราการเสียชีวิตสูงกว่าโรคหลอดเลือดสมองตีบ
7: ขณะนี้เวลา 7:30 น.
8: สาระน่ารู้สู่ชุมชนโดยสมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ร่วมกับสถานีวิทยุท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาชาติและ

0: ลั้นน้ำตาเพราะเชื่อว่าการร้องไห้คือความอ่อนแอหรือไม่อยากให้คนที่รักต้องเป็นห่วงค่ะผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิตสะท้อนว่าหลายคนเติบโตมากับความเชื่อว่าต้องเข้มแข็งห้ามร้องไห้แม้กระทั่งเวลาอยู่เพียงลำพังหลายคนจึงเลือกบอกตัวเองว่าไม่เป็นไรทั้งที่ภายในยังเต็มไปด้วยความเหนื่อยล้าได้ยอมรับว่าการฝืนเก็บความรู้สึกเอาไว้ทำให้เหนื่อยมากการร้องไห้อาจไม่ได้ทำให้ปัญหาหายไปหรือแก้ไขอดีตได้แต่การพยายามไม่ร้องไห้ก็ไม่ได้ทำให้สิ่งเหล่านั้นดีขึ้นเช่นกันเพราะน้ำตาอาจเป็นส่วนหนึ่งค่ะของความเศร้าความกลัวความโกรธความผิดหวังความน้อยใจหรือความรู้สึกผิดที่ปะปนกันอยู่สิ่งสำคัญค่ะจึงไม่ใช่การบังคับตัวเองให้หยุดร้องแต่คือการหยุดนิ่งและรับฟังเสียงในใจว่าเกิดอะไรขึ้นเราคาดหวังอะไรเราตีความเหตุการณ์อย่างไรและอะไรคือสิ่งที่กำลังทำให้เราเจ็บปวดการร้องไห้ไม่ใช่ความอ่อนแอค่ะแต่เป็นสัญญาณให้เราหันกลับมาดูแลหัวใจตัวเองเช่นเดียวกับบาดแผลที่ร่างกายหากมีเลือดไหลเราคงไม่แกล้งทำเป็นไม่เห็นแต่ต้องห้ามเลือดรักษาแผลและป้องกันไม่ให้เกิดซ้ำหัวใจก็เช่นกันค่ะพบกับสาระน่ารู้สู่ชุมชนทางสถานีวิทยุแห่งนี้ได้เป็นประจำในช่วงเวลานี้ดำเนินรายการโดยดิฉันวิไลพรผู้จรเกษมวันนี้ต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่สวัสดีค่ะ
1: น้องเกษตรกรหากท่านรวมกลุ่มทำการเกษตรตั้งแต่50คนขึ้นไปหรือเป็นองค์กรเกษตรกรที่มีสถานะนิติบุคคลสามารถยื่นขอขึ้นทะเบียนองค์กรเกษตรกรได้ที่สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดโดยองค์กรจะเป็นผู้รับรองสมาชิกและยื่นคำขอขึ้นทะเบียนพร้อมเอกสารตามที่กำหนดเมื่อขึ้นทะเบียนแล้วองค์กรสามารถขอรับการสนับสนุนด้านการฟื้นฟูและพัฒนาอาชีพและสมาชิกที่มีหนี้จากการประกอบอาชีพเกษตรกรรมและยังสามารถยื่นขอขึ้นทะเบียนหนี้ผ่านองค์กรเกษตรกรที่สังกัดได้หากเป็นหนี้ในระบบและมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนดเพียงเตรียมบัตรประชาชนและหลักฐานการเป็นหนี้กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรพร้อมเป็นอีกหนึ่งกำลังในการสร้างความเข้มแข็งให้เกษตรกรไทยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานกิจการสาขาภูมิภาคทุกภูมิภาคหรือสำนักงานกองทุนฟื้นฟูสาขาจังหวัดทุกจังหวัดใกล้บ้านท่าน
2: คนอะไรพูดไม่ได้
3: คนมันได้
2: ใช่
3: คนนอนหลับ
4: โอยแล้วคนอะไร
3: บาดที่
4: คนที่ขโมย
3: ไม่ใช่ยอมยัง
4: ยอม
3: ก็คนขับรถประมาททำให้เกิดอุบัติเหตุแล้วก็ทำให้ผู้โดยสารเสียชีวิตได้ดิ
4: ใช่
5: เด็กๆยังรู้แล้วคุณล่ะลืมไปหรือเปล่าว่าความรับผิดชอบต่อชีวิตผู้โดยสารและผู้ใช้ถนนทุกคนคือหน้าที่สำคัญของพนักงานขับรถทุกคนใช้รถใช้ถนนด้วยความไม่ประมาทและรับผิดชอบต่อชีวิตผู้โดยสารและผู้ใช้ถนนทุกชีวิตด้วยความปรารถนาดีจากกรมการขนส่งทางบก
6: จอยเลิกกับโก้มาหลายครั้งแล้วครั้งสุดท้ายที่เธอเลิกได้อย่างเด็ดขาดเธอทำยังไงรู้ไหมจอยทิ้งของทุกชิ้นที่โก้ให้เลิกไปเบิ่งตะโก้และจัสโก้เลิกนั่งวีโก้รวมถึงเลิกกินตะโก้โกปิโก้และเลิกมีอีโก้การเลิกบุหรี่ก็เหมือนกันจะต้องหลีกเลี่ยงสิ่งกระตุ้นให้คุณนึกถึงบุหรี่อย่างกาแฟหรือวงเหล้าด้วยเลิกบุหรี่โทร1600สสส.เป็นกำลังใจให้
7: คุณกำลังฟังรายการข่าวทุกทิศทั่วไทยฉับไวเที่ยงตรงทันทุกเหตุการณ์ผลิตรายการโดยสมาคมสภาวิชาชีพวิทยุ

คนไข้ร้องไห้แอบไม่ใช่เรื่องที่เกิดขึ้นบ่อยค่ะแต่สำหรับจิตแพทย์แล้วน้ำตาของคนไข้เป็นสิ่งที่พบเห็นอยู่เสมอและสิ่งที่น่าเศร้าไม่แพ้กันคือการเห็นคนที่ไปยา

0: ข่าวทุกทิศทั่วไทย Radio News
1: Radio News
0: ข่าวสารทั่วไทยฉับไวทันทุกเหตุการณ์ออกอากาศพร้อมกันทุกสถานีเครือข่ายทั่วประเทศโดยสมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ติดตามรับฟังเป็นประจำตั้งแต่เวลา 7:30 น. ถึง 8:00 น.

0: ที่รักทุกท่านค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการข่าวทุกทิศทั่วไทยโดยดิฉันสุนันทาผู้ดำเนินรายการและทีมข่าวที่สรรหาข่าวมาเสิร์ฟคุณผู้ฟังในทุกๆวันทางสถานีวิทยุที่คุณกำลังรับฟังและออกอากาศพร้อมกันทั่วประเทศโดยสถานีวิทยุในเครือข่ายของเราสมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์โดยมีคุณกิตติทัศน์ภูธนโพคินเป็นนายกสมาคมเป็นผู้บริหารจัดการให้เกิดรายการดีๆหลากหลายรายการในแต่ละวันไม่ได้มีแค่สถานีนี้ที่เดียวแต่เรากันอยู่กันทั่วประเทศนะคะจะฟังผ่านสถานีวิทยุคลื่นวิทยุหรือจะผ่านแอปพลิเคชันสยามทูเดย์ก็ได้ด้วยเช่นกันคุณผู้ฟังวันนี้มีหลากหลายเรื่องราวนำมาพูดคุยนะฮะหลายเรื่องราวที่หลายคนก็ยังติดตามนะในเรื่องของงานวันบุรชัดใครเคยได้ยินคำนี้ไหมแน่นอนค่ะนั่นคือวันที่เกิดคำว่าผ้าไทยให้เราได้เห็นในหลายๆวันที่ผ่านมาหลายๆโอกาสหลายครั้งหลายคราที่ประเทศไทยของเราเนี่ยเชิญชวนกันใส่สวมใส่เสื้อผ้าไทยชุดไทยจะเป็นโจงกระเบนเป็นผ้าถุงผ้านุ่งหรือจะเป็นเสื้อผ้าไทยแบบไหนแบบเหนือใต้ออกตกได้หมดนะคะแต่วันนี้ทีมข่าวทุกทิศทั่วไทยไปสรรหาข่าวมาจากการรถไฟแห่งประเทศไทยการรถไฟแห่งประเทศไทยขอเชิญชวนทุกท่านร่วมชมนิทรรศการวันบุรชัดปี2569เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบิดาแห่งกิจการรถไฟยุคใหม่นั่นคือพลเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระกำแพงเพชรอัครโยธินผู้ทรงได้รับการยกย่องให้เป็นพระบิดาแห่งกิจการรถไฟยุคใหม่และทรงมีคุณูปการสำคัญต่อการบริหารกิจการรถไฟในงานเนี่ยมีคนเข้าชมเพียบเลยนะตั้งแต่เมื่อวันที่8วันที่9วันที่10และ11กันยายนณสถานีกรุงเทพบางคนไม่รู้จักนะสถานีรถไฟกรุงเทพบางคนไม่รู้จักบางคนเนี่ยไม่รู้จักจริงๆแต่ถ้าเป็นคนยุคสมัยใหม่แบบเนี้ยถ้าจะบอกว่าอ๋อจะไปสถานีรถไฟกรุงเทพเขารู้ทันทีเขาทราบทันทีว่าคือที่หัวลำโพงแต่ถ้าเป็นสุนันทาแล้วล่ะก็แล้วย้อนหลังกลับไปเนี่ยบางคนเอสถานีกรุงเทพบางคนนึกไปถึงบางซื่อนะแต่ตอนนี้ถ้าเป็นสถานีกรุงเทพคือสถานีหัวลำโพงที่เขาได้มีการจัดงานนิทรรศการวันบุรชัดสืบสานปณิธานจากรากฐานสู่อนาคตนะฮะซึ่งในงานเนี่ยใครไปนะจะได้เข้าชมเรื่องราวสัมผัสเรื่องราวของประวัติศาสตร์ของกิจการรถไฟไทยผ่านนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติที่นำเสนอพระประวัติพระปีชาสามารถพระกรณียกิจอันทรงคุณค่าของพลเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระกำแพงเพชรอัครโยธินเราก็ได้ร่วมย้อนวันวานท่ามกลางเสน่ห์ที่เป็นเอกลักษณ์ของสถานีกรุงเทพหรือว่าสถานีรถไฟหัวลำโพงเราชวนกันแต่งกายไทยเที่ยวหัวลำโพงเนี่ยไปถ่ายภาพร่วมแบ่งปันความประทับใจรับของที่ระลึกสุดพิเศษกันด้วยนะแต่งกายด้วยชุดไทยแล้วก็ถ่ายภาพตัวเองที่สถานีหัวลำโพงโพสต์ภาพลง Facebook ของตัวเองติดแฮชแท็กแต่งกายเที่ยวหัวลำโพงอย่างนี้ก็ได้หรือจะมีภาพที่กดถูกใจกดไลค์ๆๆสูงสุดจำนวน5ภาพก็ได้รับของที่ระลึกได้ด้วยเหมือนกันอาจจะได้เข็มกลัด รางงานบุรชัดรำลึกซึ่งผลิตจากโลหะชุบทองไม่จำกัดเพศไม่จำกัดอายุเลยนะใครจะร่วมงานนี้และไปร่วมกิจกรรมได้หมดนะฮะยาวไปจนถึงวันที่11กันยายน2569แล้วเขาจะประกาศผลในวันเสาร์ที่12กันยายนผ่านเพจ Facebook ทีม PR การรถไฟแห่งประเทศไทยนะฮะอันนี้น่าสนใจนะไอ้ฟังไม่ทันเลยเนี่ยสุนันทาเออฟังไม่ทันไม่เป็นไรพิมพ์ใน Google Search ค่ะ Search เข้าไปค้นหาเข้าไปวันบุรชัดรอฟอทอรถไฟไทยก็ได้นะฮะแล้วคุณก็จะได้สัมผัสกับสิ่งที่เรามีมาอย่างช้านานนั่นคือรถไฟนิทรรศการที่ทรงคุณค่าแล้วก็ล้ำค่าเหลือเกินแห่งประเทศไทยบ้านเรานะคุณผู้ฟังจากสถานีหัวลำโพงก็จะพานั่งรถไฟไปภาคอีสานไปศรีสะเกษแต่คราวเนี้ยจะพาไปจับพระศึกเอาจริงๆเรื่องจริงนะฮะศรีสะเกษเมื่อวันก่อนจับเจ้าอาวาสเสพยาบ้าอู้เถียงคอเป็นเอ็นเลยคุณผู้ฟังเขาบอกว่าคุณผู้ฟังคะเนี่ยตอนเนี้ยเรามาอยู่ที่วัดแห่งหนึ่งนะในศรีสะเกษนะนั่นก็คือทีมข่าวของเราคุณสุนันทาเนี่ยพระรูปเนี้ยเถียงคอเป็นเอ็นเลยยังไงล่ะไหนเล่าให้ฟังหน่อยสิคะเขาบอกโอ้ยตรวจปัสสาวะยังไงก็ไม่เจอคือเขาใช้คำภาษาบ้านๆนะตรวจปัสสาวะยังไงก็ยังไม่เจอสุดท้ายมันเป็นสีม่วงไงนิมนต์ศึกเจ้าค่ะ นะตำรวจสภ.อุทุมพรพิสัยที่จังหวัดศรีสะเกษไปจับกลุ่มเจ้าอาวาสเสพยาบ้าเถียงเสียงแข็งคอเป็นเอ็นตรวจยังไงก็ไม่เจอหรอกสุดท้ายปัสสาวะเป็นสีม่วงเจ้าค่ะค้นกุฏิพบยาอีก2เม็ดก็บอกโอ้ยไม่ใช่ของฉันหรอกคนอื่นมันมาโยนเอาไว้ใครมันจะมาโยนไว้หลวงพี่หลวงพ่อไม่ต้องเรียกหลวงพี่หลวงพ่อละอ่ะไอ้ทิศศึกมาแล้วจับศึกมาแล้วนิมนต์ศึกเลยตั้งแต่เมื่อวันก่อนตำรวจเขาก็ลงพื้นที่กันเลยค่ะหลังจากประชาชนเนี่ยร้องเรียนนะว่าพระอัมพันธ์จันสนิทอายุ45ปีเจ้าอาวาสวัดโพสีก้านเหลืองตำบลก้านเหลืองอำเภออุทุมพรพิสัยจังหวัดศรีสะเกษไอ้พระรูปเนี้ยต้องเรียกว่าไอ้พระเลยนะมีพฤติกรรมชาวบ้านบอกไอ้พระรูปเนี้ยมันมีพฤติกรรมอย่างหนึ่งมันเอื้อมระอามากเอื้อมระอามันมากเลยมันเกิดความกังวลมากเลยกับพี่น้องประชาชนเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับยาเสพติดแน่นอนเลยตำรวจก็รีบลงพื้นที่ลงไปกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปตรวจสอบในที่วัดโพสีก้านเหลืองเอ้าวันจริงไอ้พระอัมพันธ์เนี่ยมันอยู่ในวัดนะวันที่เขาไปจับแล้วก็บอกว่าแจ้งวัตถุประสงค์ก่อนเข้าตรวจสอบพร้อมขอตรวจปัสสาวะเพื่อหาสารเสพติดโอ้ยตรวจยังไงก็ไม่เจอหรอกพอตรวจแล้วเป็นไงผลเป็นบวกไงปัสสาวะเป็นสีม่วงไงไอ้ทิศก็เสพมาแล้วนี่นะเจ้าหน้าที่ก็เลยถามว่าอ้าวตกลงยังไงเนี่ยพอถามไปถามมาถึงยอมรับว่าอ๋อใช่ฉันเสพยาบ้ามาจริงๆก็บอกว่าในกุฏิของตัวเองเนี่ยมันมียาบ้าอยู่ก็เลยพาเจ้าหน้าที่ไปตรวจคนที่ห้องอ่ะไปเจออีก2เม็ดนะก็จับศึกไงแล้วก็ติดคุกไปนะเออก็รู้ว่าติดยาเสพติดจะไปบวชทำไมไม่ต้องไปบวชเสียชื่อและนี่เป็นเจ้าอาวาสด้วยนะจับศึกศึกแล้วก็ติดคุกติดไปยาวๆเลยนะเออทำศาสนาเขาเสื่อมเสียอย่างเงี้ยชาวบ้านเขาเอื้อมระอาอย่างเงี้ยออกมาใหม่นี่อย่าเลยนะอย่าแม้กระทั่งคิดว่าจะไปเสพยาบ้องยาบ้ากันอีกนะก็ตรวจจับก็ตรวจเจอแล้วก็ติดคุกอีกนะนี่คือที่ศรีสะเกษ จากศรีสะเกษไปนครพนมค่ะทีมข่าวจากนครพนมบอกว่าทหารพรานนครพนมไปรวบไรเดอร์ไรเดอร์ก็คือคนที่มีอาชีพส่งอาหารส่งคนส่งของนี่แหละแต่มีไอ้ไรเดอร์คนหนึ่งมันตระเวนส่งยาบ้าทั่วภาคอีสานเลยนะโอ้โหภาคอีสานมีกี่จังหวัดนะเนี่ยเยอะมากทหารพรานนครพนมก็บอกว่าอยู่ไม่ได้ละไปตรวจเป็นหน่อยสิไปยึดของกลางได้180,000เม็ดนะคุณผู้ฟังเนี่ยฮะเมื่อวันก่อนผู้บังคับการกรมทหารพรานที่21เนี่ยฮะพันเอกศรระณัฐนวลมณีผู้บังคับการชุดเฉพาะกิจกองกำลังสุรศักดิ์มนตรีก็ไปพร้อมกับทหารบกนะฮะไปตามลาดตระเวนตามแนวชายแดนพื้นที่อำเภอบ้านแพงจังหวัดนครพนมเพราะว่าได้รับรายงานจากสายข่าวมาไงว่าขบวนการค้ายาเสพติดประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยมันกำลังลักลอบส่งยาบ้ามาฝั่งไทยในพื้นที่ตอนในของภาคอีสานเจ้าหน้าที่เขาก็เลยไปซุ่มริมถนนในตำบลหนองแวงอำเภอบ้านแพงจังหวัดนครพนมเขาไปเจอรถเก๋งฮอนด้ามาจอดริมถนนมีคนขับเป็นผู้ชายค่อนข้างจะวัยรุ่นแหละจอดรถยนต์ก่อนเดินมายกกระสอบปุ๋ยเอ๊ะมันเป็นสิ่งของต้องสงสัยนะตำรวจเอาขออภัยทหารเขาก็มองดูอยู่แล้วเขาก็ไอ้ผู้ชายคนนี้มันก็ยกกระสอบปุ๋ยจากข้างทางเนี่ยขึ้นบนกระโปรงหลังท้ายรถเจ้าหน้าที่ก็เลยแสดงตัวจับกุมทันทีในกระสอบปุ๋ยอ่ะมียาบ้าอยู่90 มัดเนี่ยรวมแล้วนะ180,000เม็ดนะคะคุณผู้ฟังผู้กระทำผิดก็คือนายปิยศักดิ์ชัยสารอายุ31ปีเป็นคนตำบลหนองญาติอำเภอเมืองจังหวัดนครพนมก็สารภาพตั้งตัวเป็นไรเดอร์รับจ้างส่งยาบ้าที่ลักลอบมาจากฝั่งนู้นสปป.ลาวก็ใช้วิธีการเช่ารถบนเขาเรียกว่าเป็นรถเก๋งอะค่ะรับจ้างแล้วก็ลาดตระเวนส่งลูกค้าทั่วอีสานได้ค่าจ้างครั้งละประมาณ 100,000 บาททำมาแล้วหลายครั้งไอ้นี่น่าจะรวยแต่ก็ติดคุกไงนอกจากนี้ก็เคยมีประวัติถูกจับกุมคดียาเสพติดมาเพิ่งพ้นโทษมา2ปีเอ้าอีกแล้วคราวนี้เป็นคนส่งเองเลยเจ้าหน้าที่ก็เลยสอบสวนขยายผลเขาบอกมันน่าจะมีคนหนุนหลังน่ะก็รอผลต่อไปนะแต่การจับกุมที่ผ่านมานะพี่น้องชาวนครพนมต้องปรบมือให้กับทหารตำรวจในพื้นที่ของท่านนะมีการยึดยาบ้ามากกว่า43ล้านเม็ดในรอบปีที่ผ่านมาก็คือตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันนี้แล้วก็ตอนนี้เนี่ยเขาเพิ่มมาตรการเข้มสกัดกั้นตามแนวชายแดนเพื่อตัดวงจรของผู้เสพแล้วก็ผู้ค้านะคุณผู้ฟังนี่เป็นเรื่องราวที่มันไม่ได้ห่างตัวเราเลยนะพอพูดถึงยาเสพติดขึ้นมาทุกบ้านนะห่วงใยไปถึงลูกถึงหลานของเรามันเป็นผลสะท้อนให้รู้ว่ายาเสพติดมันยังไม่ได้หมดไปจากประเทศไทยหรอกคือตำรวจทหารเขาทำเขาก็ทำเขาก็จับเขาก็จับส่วนคนที่ลักลอบเข้ามาแล้วก็มาขงมาขายมาเป็นผู้เสพมั่งผู้ค้ามั่งก็ยังไม่ยุติการกระทำแบบนี้ท่านมีความสุขเหรอกับการเสพยาท่านมีความสุขจริงๆเหรอโอ้ยมันเสื่อมเสียไปทุกๆอย่างเลยเลิกซะเถอะนะบางคนนะก็ชื่นชมนะเขาเลิกด้วยตัวเขาเองนะไม่ต้องไปอดยาไม่ต้องไปหูไปอดพื้นที่ไกลๆที่ไหนบางคนเขาก็เลิกได้อย่างเนี้ยน่าปรบมือยกย่องชื่นชมแต่ไอคนที่มันเลิกไม่ได้นี่พ่อมงพ่อขอพ่อแม่นี่ญาติพี่น้องปู่ย่าตายายเนี่ยก็เดือดร้อนจะต้องให้เงินไปซื้อยาบ้าแบบนี้ไม่ถูกแบบนี้ไม่ถูกจริงๆนะคะเรื่องราวต่อไปนะเราอยากจะพูดคุยกันในเรื่องของพี่น้องพยาบาลหมอบุคลากรทางการแพทย์ซึ่งได้มีโอกาสได้เห็นความเป็นไปแล้วก็ชีวิตของคนที่ทำงานในสายการแพท นั่นก็คือบุคลากรทางการแพทย์คือดิฉันไปเห็นจุดที่มันเป็นปัญหานะแล้วยิ่งมีการสั่งโดยกพ.เนี่ยสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนเนี่ยเขาสั่งชะลอการขึ้นซีปี70มันเป็นการตัดขวัญกำลังใจอย่างมากเลยนะนี่คือต้นเหตุอีกต้นเหตุหนึ่งสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ตำแหน่งมันตันแล้วก็เกิดการสมองไหลของบุคลากรทางการแพทย์ออกนอกระบบไปนะคะซึ่งดิฉันเข้าไปติดตามข่าวคือสำนักงานกพ.เนี่ยเขาส่งหนังสือแจ้งส่วนราชการให้ชะลอการกำหนดตำแหน่งเป็นระดับสูงขึ้นในปีงบประมาณ2570สิ่งนี้มันกลายเป็นมีผลกระทบแล้วก็เกิดความกังวลใจต่อบุคลากรทางการแพทย์ในทุกส่วนโดยเฉพาะวิชาชีพพยาบาลที่เป็นกำลังหลักสำคัญในระบบบริการสาธารณสุขค่ะคือพูดง่ายๆเนาะดิฉันไปได้ยินพยาบาลวิชาชีพชื่อว่าคุณเพ็ญศรีวงพุทธเขาเป็นประธานชมรมพยาบาลชุมชนแห่งประเทศไทยแล้วก็เป็นตัวแทนพี่น้องชาวพยาบาลพี่น้องผู้ช่วยพยาบาลโอ้โหฝ่ายพยาบาลเขาบอกว่าพอรับฟังคำชี้แจงของฝ่ายบุคคลของกพ.เนี่ยก็สรุปใจความสำคัญได้นะว่าให้คงตำแหน่งเดิมไว้หรือเราจะเรียกได้ไหมว่าคงสมบัติเก่าเอาไว้มันหมายถึงว่าณปัจจุบันเนี้ยมีตำแหน่งชำนาญการพิเศษอยู่แค่ไหนก็มีแค่นั้นนี่คือคำสั่งของกพ.ที่เป็นหนังสือเวียนไปทั่วมันกลายเป็นข้อจำกัดของพยาบาลมาโดยตลอดคุณผู้ฟังนะคะซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยพยาบาลเขามีความหวังจากเกณฑ์การประเมินตำแหน่งในสายงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีซึ่งเริ่มมาตั้งแต่ปี67หลายปีแล้วเปิดโอกาสให้พยาบาลทำผลงานทำวิชาการวิจัยพัฒนาคุณภาพการดูแลผู้ป่วยเพื่อจะได้เลื่อนระดับการทำงานของตัวเองโดยจะต้องใช้เวลานอกราชการบางคนอดหลับอดนอนจัดทำผลงานเพราะว่าในเวลางานไม่มีพยาบาลคนไหนที่จะมานั่งทำงานทำผลงานตัวเองได้หรอกเพราะต้องดูแลคนป่วยตั้งแต่คนป่วยเดินมาแบบสะงอกสะแงกแล้วก็ป่วยมาเลยจนกลับไปมียากลับบ้านอย่างเนี้ยเขาเรียกว่านอกเวลาผู้ป่วยในก็แอดมิดจะกี่วันอะไรก็แล้วแต่พอออกกลับบ้านเอ้าอาการดีขึ้นเขายังชั่วหน่อยบางคนหายเป็นปลิดทิ้งเลยนี่เหรอเขาจะมีเวลาในช่วงเวลาที่เขาทำงานจะไปทำผลงานได้เขาก็ต้องอดตาหลับขับตานอนเอาเวลาที่จะต้องนอนเนี่ยไปทำผลงานเพื่อจะได้เลื่อนระดับตัวเองใครก็อยากมีเงินเดือนเพิ่มขึ้นใช่ไหมเขาก็เลยต้องทำแต่ในเวลางานเชื่อเลยพยาบาลส่วนใหญ่ไม่มีใครทำงานตัวเองในเวลาทำการหรอกนะฮะและกระบวนการพิจารณาของกรอบปี68เนี่ยก็เกิดความล่าช้าไปอีกคือเขาทำมาตั้งแต่ปี67เนี่ยเขาทำผลงานตั้งแต่ปี67เนี่ยอดตาหลับขับตานอนกันมาเนี่ยพอปี68เอ้าการพิจารณาทำไมล่าช้าไปล่ะแล้วก็ยังถูกทบมาปี69จนนี้จะปลายปีละคุณผู้ฟังซึ่งจนถึงปัจจุบันเนี้ยยังไม่มีประกาศผลที่ชัดเจนและยังมามีการชะลอคำสั่งคือมีอัตรากำลังพลอยู่แค่ไหนก็แค่นั้นมันเหมือนใช้บอกว่าจะบอกว่าสมบัติเก่าก็มีแค่ไหนก็ใช้แค่นั้นประมาณนั้นน่ะเหรอซึ่งมันกระทบกับพยาบาลอีกหลายร้อยหลายพันชีวิตในประเทศไทยจะต้องถูกเลื่อนถูกดีเลย์ออกไปอย่างไม่มีกำหนดนี่ไงปัญหาความเหลื่อมล้ำแล้วก็การตึงกรอบตำแหน่งพยาบาลทั้งหมดเขาหมดกำลังใจแล้วเกิดภาวะสมองไหลแล้วก็ลาออกจากระบบราชการแล้วก็ย้ายไปสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเปลี่ยนสายอาชีพมั่งแม้กระทั่งพยาบาลรุ่นใหม่เขาก็ตัดสินใจไปทำงานต่างประเทศก็มีแล้วถ้าไม่เร่งแก้ไขนะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะถ้ายังไม่เร่งแก้ไขในการที่จะชะลอ ไม่ให้เกิดซีไม่ให้เกิดระดับชำนงชำนาญการนะประชาชนอย่างเราเนี่ยได้รับผลกระทบสูงสุดแน่นอนในอนาคตนะคะนี่คือเสียงสะท้อนจากพยาบาลจากบุคลากรทางการแพทย์มีการตั้งข้อสังเกตว่ามันคือความเหลื่อมล้ำระหว่างวิชาชีพหรือเปล่าบางตำแหน่งในบุคลากรทางการแพทย์ได้เลื่อนตำแหน่งแต่ทำไมอะระดับพยาบาลวิชาชีพเนี่ยชำนาญการพิเศษหรืออะไรก็ว่าไปเนี่ยทำไมเขาต้องถูกชะลอล่ะมันเกิดอะไรขึ้นบางบ้านนะเขามาแซวกันนะเขาบอกโอ้ยคุณสุนันทาเชื่อไหมพี่อ่ะเป็นพยาบาลแต่ลูกพี่เป็นครูตอนนี้ลูกพี่อ่ะเป็นครูชำนาญการไปแล้วเป็นครูชำนาญการพิเศษไปแล้วพี่เนี่ยเป็นแม่เนี่ยยังเป็นพยาบาลธรรมดาชำนาญการยังคงเดิมเท่าเดิมอยู่เลยผู้ใหญ่คะกำนันคะจะบอกว่าผู้ใหญ่กำนันไม่ได้ต้องบอกว่าผู้ใหญ่ที่เกี่ยวข้องในกระทรวงสาธารณสุขขอความเมตตาเถอะค่ะผู้มีอำนาจในนโยบายที่จะเซ็นคลิกหรือว่าตัดสินใจเนี่ยท่านทบทวนได้ไหมคะมาตรการชะลอตำแหน่งพยาบาลเนี่ยวิชาชีพเนี่ยชำนาญการเนี่ยเปิดโอกาสให้ผลงานว.19ที่ค้างอยู่ในท่อ3ปีตั้งแต่6 7 6 8 6 9เนี่ยจะ70อีกละผ่านการพิจารณาไปเถอะเพื่อจะได้เป็นขวัญกำลังใจให้กับบุคลากรที่เขาปฏิบัติงานด่านหน้าพยาบาลบางคนบอกว่าคุณสุนันทาพี่เหมือนถูกแช่แข็งเหมือนฟรีซไม่ให้เติบโตก้าวหน้าแต่ทำไมมีเงินจ้างอาสาพยาบาลอยากให้ผู้ใหญ่เห็นคุณค่าของคนที่ทำงานหน้างานอย่างเท่าเทียมพยาบาลผู้ช่วยพยาบาลพนักงานช่วยเหลือคนไข้เวรเปลทุกคนเป็นกำลังหลักในการดูแลสุขภาพประชาชนอย่ามองแค่ว่าพวกเรามีจำนวนคนเยอะแล้วถ้าระบบรักษาพยาบาลไว้ไม่ได้หากเรารักษาระบบพยาบาลไว้ไม่ได้ฟังดีนะพยาบาลก็หนีออกหมดไงนี่คือภาวะสมองไหลคือเขาไปทำงานอย่างอื่นหมดมันส่งผลเสียร้ายแรงกับระบบสาธารณสุขของประเทศไทยในระยะยาวแน่นอนนี่เป็นสิ่งหนึ่งที่อยากจะเล่าให้ฟังคุณผู้ฟังเวลาหมดเวลาอ๋อคุณสุนันทาวันนี้มาทิ้งระเบิดไว้เหรอไม่ใช่ทิ้งระเบิดแต่อยากให้ผู้ใหญ่พอฟังแล้วนำไปพูดต่อๆกันไปถึงคนที่เขาสามารถตัดสินใจว่าเขาควรจะชะลอพยาบาลปี70ไว้ไหมแล้วก็ควรจะต้องทำอะไรจัดลำดับขอพูดภาษาฝรั่งหน่อยจัด priority จัดลำดับความสำคัญหน่อยว่าควรจะต้องทำอะไร1 2 3 4เพื่อให้เกิดสาธารณสุขไทยที่มั่นคงและยั่งยืนและไม่เป็นปัญหากับประชาชนคนไทยสุนันทาลาไปก่อนพรุ่งนี้พบกันใหม่สวัสดีค่ะ
1: ไทยผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังข่าวทุกทิศทั่วไทย Radio News ได้ใหม่ตั้งแต่
2: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณเพราะความรู้ไม่มีที่สิ้นสุดและเวลาคือสิ่งที่ล้ำค่าที่สุดให้ทุกการฟังคือการเรียนรู้ที่ไร้ขีดจำกัดแนะนำรายการสาระน่ารู้และรายการหนังสือเสียงเวลา 7:30 นถึง 8:00 นเสาร์อาทิตย์รายการสำหรับเด็กและเยาวชนรายการพระอาทิตย์ยิ้มแฉ่งเวลา 5:00 นจันทร์ถึงศุกร์ 7:00 นถึง 18:00 นรายการสำหรับเด็กและเยาวชนรายการยิ้มแย้มแก้มใสจากวิทยุจุฬาเวลา 5:00 นเสาร์อาทิตย์ 17:00 นถึง 18:00 นรายการสาระที่มุ่งเน้นการสร้างความเท่าเทียมในสังคมรายการนับเราด้วยคนเวลา 19:30 นถึง 20:00 นรายการเพื่อสุขภาพรายการโรงหมอและรายการสุขภาพเวลา 5:23 นถึง 24:00 นรายการหนังสือเสียงนิยายและความรู้รายการห้องสมุดหลังไมค์เพราะความรู้ไม่มีที่สิ้นสุดและเวลาคือสิ่งที่ล้ำค่าที่สุดย่อโลกความรู้สรุปมาให้คุณฟังติดตามกันเป็นประจำได้ที่ FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณ
1: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟ่เวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ
2: ยาหลงเชื่อการโฆษณาขายยาที่โอ้อวดเกินจริง
3: เชิญพบกับยามหัศจรรย์รักษาโรคง่ายครอบจักรวาลทั้งเบาหวานมะเร็งเอดหัวใจปอดตับม้ามไตอัมพฤกษ์อัมพาตราคาเพียง 5,000 บาทเท่านั้นเพื่อชีวิตคนที่คุณรักไม่แพงเลยใช่ไหมกินเดือนเดียวหายขาด
2: ชีวิตหายขาดนะสิเสียเงินฟรีแล้วยังอาจตายฟรีด้วยอย่าหลงเชื่อการขายตรงที่โอ้อวดเกินจริงพบเบาะแสแจ้งสายด่วนอย1556นะ
4: สมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ร่วมกับสถานีวิทยุท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาชาติและเครือข่ายวิทยุท้องถิ่นทั่วประเทศเสนอข่าว
5: กรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศฉบับที่2เตือนฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันช่วงวันที่17ถึง20กันยายนนี้โดยในวันที่17กันยายนภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะเริ่มได้รับผลกระทบก่อนขยายไปยังภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ในวันที่18กันยายนขอให้ประชาชนระวังฝนตกหนักฝนสะสมน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากส่วนทะเลอันดามันคลื่นสูง 2-3 เมตรและสูงกว่า3เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งพร้อมขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดจบข่าวใกล้ลุงไหวนิพัทธกุลผู้สื่อข่าวสมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์อ่าน
6: จากการสถาปนากรมยุทธนาธิการเมื่อวันที่8เมษายน2430มาสู่กระทรวงกลาโหมในปัจจุบันนับเป็นเวลา138ปีที่ยังคงมุ่งมั่นในการพิทักษ์รักษาและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ปรับปรุงโครงสร้างกองทัพให้มีความเหมาะสมทันสมัยเป็นองค์กรนำในการสร้างหลักประกันความมั่นคงของรัฐรักษาผลประโยชน์แห่งชาติพัฒนาและแก้ไขความเดือดร้อนของประชาชนให้พร้อมเผชิญภัยคุกคามในทุกมิติทุกรูปแบบและพร้อมในการพัฒนาและขับเคลื่อนประเทศไทยให้มีความเจริญมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนสืบไป
7: สิ้นจ่าอยากกินอาหารเวียดนามอยู่ไม่ไกลใกล้แค่นี้เองความอร่อยในสไตล์เวียดนามที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จร้านอาหารเวียดนามที่มีทั้งกาแฟบิงซูและอาหารหลากหลายเมนูเช่นตำถาดราชวงศ์เหงียนเมี่ยงหมูกรอบข้าวเปียกเวียดนามเมนูยำแซ่บๆอาหารจานเดียวก็มีข้าวมันไก่ไส้ง่อนก็มามาที่นี่อร่อยไม่ผิดหวังมี delivery ทุกแอปและพร้อมสั่งของฝากหมูยอแม่ทวนส่งทั่วไทยที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จเปิด 8:00 นถึง 18:00 นอาหารหลากหลายวิวริมโขงแวะมาสัมผัสความอร่อยสไตล์เวียดนามแท้ๆได้ทุกวันในตลาดท่าเสด็จที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดมาแล้วแซ่บคักแซ่บของจริงปาเต้แซ่บปาเต้แซ่บเปิดแล้วในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาเฟ่เวียดใส่เน้นๆซอสเข้มข้นกัดคำใดแซ่บคำนั่นปาเต้แซ่บ
1: กลิ่นง่ายอิ่มยูทองบ่อแพงแซ่บแซ่บในตลาดทาเสด็จตรงข้ามร้านกาแฟเวียดเดอร์ป้าเต้แซ่บกัดคำไดแซ่บคำนั่นป้าเต้แซ่บเด้อ
8: รวยไม่ไหวแจกหนักจัดสมลุ้นรวยช่วยค่าครองชีพครั้งที่2ดื่มสมพลาสมฮีโร่อย่าทิ้งฝาลุ้นรับทองและบัตรเติมน้ำมันแค่ส่งรหัสใต้ฝา

0: ังใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
1: แรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือฟังจากไทยดีเซล SSS

0: ดีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: โซฟาหน้าใสนิ้วรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
2: โปรใหญ่ใจปั๊ม BYD เจียบ BYD Dolphin BYD Sea Lion 6 DMI ผ่อนเริ่มต้น 9,489 บาท84เดือนรับสิทธิ์ซื้อโฮมชาร์เจอร์ยี่ห้อซีด้าพร้อมบริการติดตั้งในราคา 10,000 บาทรับฟรีประกันภัยชั้น1พร้อมพรบ1ปีรับฟรีรับประกันแบตเตอรี่ตลอดอายุการใช้งานรับฟรีฟิล์มเซรามิกยี่ห้อ XUV Max 3 Film พร้อมบริการติดตั้งและสิทธิประโยชน์พิเศษอื่นๆอีกมากมายสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ BYD เจียงทุกสาขา061-0244-8848
3: เจียงมอเตอร์ไซค์ออกรถมอเตอร์ไซค์ง่ายๆใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวฮอนด้ายามาฮ่าเวสป้าที่เจียงมอเตอร์ไซค์ทุกสาขาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่080-704-5008
4: เสียภาษีอากรยื่นแบบภาษีต้องทำอย่างไรร้านค้าหรือนิติบุคคลทำบัญชีอย่างไรสิ้นปีต้องปิดบัญชีอย่างไรขายออนไลน์มียอดรับโอนเยอะๆจะเสียภาษีไหมทุกปัญหามีคำตอบที่ภาคระการบัญชีรับจัดทำบัญชีตรวจสอบบัญชีรับปรึกษาด้านภาษีอากรจดทะเบียนนิติบุคคลรายใหม่ด้วยประสบการณ์และความซื่อสัตย์ภาคระการบัญชี082-491-6564ธุรกิจของคุณเรื่องภาษีเราช่วยดูแลภาคระการบัญชีหมูยอแม่ทวนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคาย40ปีแห่งความอร่อยแหนมหมูยอหมูยอหนังจ๋ายอแหนมซี่โครงกุนเชียงขาหมูเวียดนามและของฝากอีกมากมายมาหนองคายต้องมีหมูยอแม่ทวนติดมือกลับไปฝากเดี๋ยวเขาจะว่ามาไม่ถึงเลือกซื้อได้ที่สาขาถนนมีชัยหน้าวัดลำดวนและหน้าวัดศรีคุณเมืองที่ร้านกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จสาขาแยกสถานีรถไฟหนองคายและพร้อมมีบริการช้อปปิ้งออนไลน์จัดส่งทั่วไทยเลือกช้อปสินค้าที่เว็บไซต์แม่ทวน .com หรือที่ LINE Shopping @แม่ทวนหมูยอแม่ทวน40ปีแห่งความอร่อยของฝากขึ้น

0: Andy Francis
1: 88
2: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร081-769-1750และ084-435-5988

FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง

0: ทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยหมูยอแม่ท้วนมาตรฐานความอร่อยและของฝากจากหนองคายที่คุณไม่ควรลืมหน้าวัดลำดวนหน้าวัดศรีคุณเมืองและที่ร้านกาแฟเวียดตลาดท่าเสด็จย่อสูตรรุงโฮเป็นสูตรเก่าแก่ห่อด้วยใบตองอย่างพิถีพิถันเพื่อออกมาให้ได้ความอร่อยดั้งเดิมสมกับเป็นสูตรเก่าแก่แถมรสชาติยุคโบราณโบราณแทบจะหาทานยากขึ้นทุกวันแต่คุณหาทานได้ง่ายๆแล้ววันนี้ที่ร้านหมูยอแม่ท้วนและกาเฟ่เวียดนึกถึงย่อสูตรรุงโฮเมื่อไหร่ไปร้านหมูยอแม่ท้วนและคุณจะไม่ผิดหวังหมูยอแม่ท้วนของฝากเมืองหนองคายหมูยอสูตรดั้งเดิมหมูยอหนังแหนมและอีกมากมายเลือกเป็นของฝากและเพิ่มความสะดวกสบายกับหมูยอแม่ท้วนสาขาปั๊มปตท.อัศวันถนนมิตรภาพแยกมข.ก่อนเดินทางกลับแวะที่นี่สะดวกสบายที่จอดรถแวะซื้อของฝากที่นี่ร้านหมูยอแม่ท้วนนะครับ
1: 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณโดยร้านฟ้าท่าเสด็จของฝากของตกแต่งบ้านของที่ระลึกในตลาดท่าเสด็จ042-460-998และห้างแว่นตานาฬิกาเซรีนาฬิกาแบรนด์ดังของแท้แว่นแฟชั่นหรือแว่นสายตาตรวจวัดด้วยระบบคอมพิวเตอร์หน้าตลาดสดโพชัย042-460-053
2: คุณยายครับผมซื้อหมูยอไม่ท้วนมาฝาก
3: ฮะมหาว่ายายเป็นกาฝากนี่
2: ไม่ใช่นี่หมูยอไม่ท้วนของฝากจากหนองคาย
3: อย่างก็บอกให้ยายไปตายปัดโ
2: พโอ้โหยายๆๆของฝากจากหนองคายหมูยอไม่ท้วนน่ะ
3: ไอ้หลานนี่มาบอกว่ายายอ้วนอีก
4: เหรอเอาเถอะครับถึงคุณยายคุณจะไม่เข้าใจแต่คุณก็มั่นใจได้ว่าของฝากขึ้นชื่ออย่างหมูยอแม่ท้วนสะอาดอร่อยปลอดภัยใส่ใจในการผลิตถูกใจท่านแน่นอนหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายตรงข้ามวัดศรีคุณเมือง042-460-339
5: What y'all talking about? Hip-hop and R&B Now I need you Right now Hey!
6: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุสนุกกันไม่ยั้ง
7: พิมพ์เลยแปะๆตามด้วยชื่อเพลงที่คุณคิดว่าใช่แล้วส่งมาที่426-4500
0: Andy Francis 88วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร081-769-1750และ084-435-5988

0: บักหัวใจอา
1: บาสบาส FM สายสุดสะดุดใจคุณ
2: ท่านผู้ฟังครับหมูยอแม่ท้วนต้นตำรับหมูยอที่หลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นหมูยอหมูสูตรพริกไทยสวนนะครับหรือว่าจ่ายอหมูยอสลับทอดนะครับอร่อยแน่นอนหมูยอหนังนะครับหมูยอเอ็นแก้วหมูยอทะเลหมูยอสมุนไพรหมูยอสาหร่ายแล้วก็หมูยอเห็ดหอมนะครับต้นตำรับหมูยอต้องหมูยอแม่ท้วนนะฮะและยังมีของฝากอีกมากมายครับมาหนองคายก็อย่าลืมแวะที่หมูยอแม่ท้วนนะฮะรวมถึงเรายังมีสาขาอีกมากมายหลากหลายสาขานะครับไม่ว่าจะเป็นที่สาขาใหญ่ครับร้านหมูยอแม่ท้วนตรงข้ามวัดลำดวนถนนมีชัยตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายสาขา2ครับใกล้ๆกันที่หน้าวัดศรีคุณเมืองครับสาขา3ตรงข้ามทางเข้าสถานีรถไฟครับไปที่นั่นแวะเวียนกันได้หรือว่าใครไปที่ตลาดท่าเสด็จครับแวะที่สาขาร้านกาแฟเวียนในตลาดท่าเสด็จหรือว่าสาขาที่5ครับทางไปอุดรธานีครับสาขาปั๊มปตท.อัศวรรณนะครับทางไปอุดรธานีหรือว่าใครที่อยู่ขอนแก่นนะครับก็อิ่มอร่อยกับหมูยอแม่ท้วนกับเราก็ได้นะครับที่สาขาเซ็นทรัลขอนแก่นครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับไม่ว่าจะเป็นสินค้าของเรานะฮะทั้งหมูยอแล้วก็สินค้าของฝากอื่นๆนะครับโทรศัพท์042-422-884 042-422-884หรือสั่งที่นะครับเว็บไซต์หมูยอแม่ท้วน www.maethuan.com นะครับ maethuan หรือว่าจะพิมพ์หมูยอแม่ท้วนใน Google ได้เลยนะครับจะเจอเราก็อย่าลืมสั่งซื้อนะครับกับของฝากหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายแวะเวียนกันได้ที่หมูยอแม่ท้วนครับ

0: วิทยุธุรกิจสถานี 88FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟ่เวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ
1: ยาหลงเชื่อการโฆษณาขายยาที่โอ้อวดเกินจริง

0: ชีวิตคนที่คุณรักไม่แพงเลยใช่ไหมกินเดือนเดียวหายขาด
1: ชีวิตหายขาดนะสิเสียเงินฟรีแล้วยังอาจตายฟรีด้วยอย่าหลงเชื่อการขายตรงที่โอ้อวดเกินจริงพบเบาะแสแจ้งสายด่วนอย1556นะ
2: ช่วงเฟคนิวส
3: ์เฟคนิวส
2: ์รู้ทันข่าวปลอมโดยสมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ร่วมกับสถานีวิทยุท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาชาติและเครือข่ายวิทยุท้องถิ่นทั่วประเทศ
4: งบประมาณช่วยเหลือกัมพูชา31ล้านบาทผ่านสภาแล้วจริงหรือมั่วชัวร์หรือไม่โฆษกรัฐบาลยืนยันข่าวอ้างว่างบประมาณช่วยเหลือกัมพูชา31ล้านบาทผ่านสภาแล้วไม่ตรงกับข้อเท็จจริงโดยไม่มีงบประมาณสำหรับโครงการใหม่ในกัมพูชางบประมาณที่เกี่ยวข้องมีจำนวน 18.2 ล้านบาทแบ่งเป็นโครงการถนน R67 จำนวน12ล้านบาทและด่านสตรึงบท 6.2 ล้านบาทเป็นงบสำหรับภาระดอกเบี้ยตามสัญญาของโครงการที่ดำเนินการแล้วไม่ใช่เงินช่วยเหลือเพื่อจัดทำโครงการใหม่ทั้งถนน R67 และด่านสตรึงบทก่อสร้างเสร็จแล้วและอยู่ระหว่างชำระหนี้ตามสัญญาโดยฝ่ายกัมพูชาเป็นผู้ชำระหนี้อย่างต่อเนื่องย้ำข้อมูล31ล้านบาทช่วยกัมพูชาเป็นข่าวปลอมจบข่าววิไลพรผู้จรเกษมผู้สื่อข่าวสมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ประจำจังหวัดนครศรีธรรมราชอ่าน
2: เฟกนิวส
3: ์เฟกนิวส์
5: ข่าวใหญ่ต้องรีบแชร์เดี๋ยวดูให้ดีก่อนโพสต์แชร์ข่าวลวงอาจได้รับโทษทางกฎหมายนะเธอ
6: สร้างข่าวเท็จปิดเผยและเผยแพร่บนโซเชียลทำให้เกิดความเสียหายสร้างความตื่นตระหนกกระทบต่อสังคมเข้าข่ายความผิดตามพรบว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์มีโทษจำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับเช็คให้ชัวร์ก่อนโพสต์ก่อนแชร์
7: ซินจางอยากกินอาหารเวียดนามอยู่ไม่ไกลใกล้แค่นี้เองความอร่อยในสไตล์เวียดนามที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จร้านอาหารเวียดนามที่มีทั้งกาแฟบิงซูและอาหารหลากหลายเมนูเช่นตำถาดราชวงศ์เหงียนเมี่ยงหมูกรอบข้าวเปียกเวียดนามเมนูยำแซ่บๆอาหารจานเดียวก็มีข้าวมันไก่ไส้ง่อนก็มาที่นี่อร่อยไม่ผิดหวังมี delivery ทุกแอปและพร้อมสั่งของฝากหมูยอแม่ทวนส่งทั่วไทยที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จเปิด 8:00 นถึง 18:00 นอาหารหลากหลายวิวริมโขงแวะมาสัมผัสความอร่อยสไตล์เวียดนามแท้ๆได้ทุกวันในตลาดท่าเสด็จที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดมาแล้วแซ่บคักแซ่บของจริงปาเต้แซ่บปาเต้แซ่บเปิดแล้วในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาเฟ่เวียดใส่เน้นๆซอสเข้มข้นกัดคำใดแซ่บคำนั้นปาเต้แซ่บกินง่ายอิ่มยูทองบ่อแพงแซ่บแซ่บในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาแฟเวียดเดอร์ป่าเต้แซ่บกัดคำใดแซ่บคำนั้นป่าเต้แซ่บเดอร
8: ์รวยไม่ไหวแจกหนักจัดสมลุ้นรวยช่วยค่าครองชีพครั้งที่2ดื่มสม

0: ดับกลิ่นเต่ารักแร้ไม่ดำหอมนาน24ชั่วโมงใช้ Blue Rose Roll On ซองจากจุฬาเฮิร์บซื้อเลยที่ 7-Eleven
1: แรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือล้างจากไทยดีเซล S S S S

0: ดีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: โปรใหญ่ใจปั๊ม BYD เจียก BYD Dolphin BYD Sea Lion 6 DMI ผ่อนเริ่มต้น 9,489 บาท84เดือนรับสิทธิ์ซื้อโฮมชาร์จเจอร์ยี่ห้อซีด้าพร้อมบริการติดตั้งในราคา 10,000 บาทรับฟรีประกันภัยชั้น1พร้อมพรบ. 1ปีรับฟรีรับประกันแบตเตอรี่ตลอดอายุการใช้งานรับฟรีฟิล์มเซรามิกยี่ห้อ XUV Max 3 Film พร้อมบริการติดตั้งและสิทธิประโยชน์พิเศษอื่นๆอีกมากมายสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ BYD เจียงทุกสาขา061-0244-8848
2: เจียงมอเตอร์ไซค์ออกรถมอเตอร์ไซค์ง่ายๆใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวฮอนด้ายามาฮ่าเวสป้าที่เจียงมอเตอร์ไซค์ทุกสาขาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่080-704-5008
3: เสียภาษีอากรยื่นแบบภาษีต้องทำอย่างไรร้านค้าหรือนิติบุคคลทำบัญชีอย่างไรสิ้นปีต้องปิดบัญชีอย่างไรขายออนไลน์มียอดรับโอนเยอะๆจะเสียภาษีไหมทุกปัญหามีคำตอบที่ภาครัฐการบัญชีรับจัดทำบัญชีตรวจสอบบัญชีรับปรึกษาด้านภาษีอากรจดทะเบียนนิติบุคคลรายใหม่ด้วยประสบการณ์และความซื่อสัตย์ภาครัฐการบัญชี082-491-6564ธุรกิจของคุณเรื่องภาษีเราช่วยดูแลภาครัฐการบัญชีหมูยอแม่ทวนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคาย40ปีแห่งความอร่อยแหนมหมูยอหมูยอหนังจ๋ายอแหนมซี่โครงกุนเชียงขาหมูเวียดนามและของฝากอีกมากมายมาหนองคายต้องมีหมูยอแม่ทวนติดมือกลับไปฝากเดี๋ยวเขาจะว่ามาไม่ถึงเลือกซื้อได้ที่สาขาถนนมีชัยหน้าวัดลำดวนและหน้าวัดศรีคุณเมืองที่ร้านกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จสาขาแยกสถานีรถไฟหนองคายและพร้อมมีบริการช้อปปิ้งออนไลน์จัดส่งทั่วไทยเลือกช้อปสินค้าที่เว็บไซต์แม่ทวน .com หรือที่ LINE Shopping @แม่ทวนหมูยอแม่ทวน40ปีแห่งความอร่อยของฝากขึ้น

0: Andy Francis
1: 88
2: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร0817691750และ0844355988

FM88 ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง

แล้วนะครับเลือกดื่มโสมพลัสหรือว่าโสมฮีโร่แล้วนะครับอย่าเพิ่งทิ้งฝานะครับส่งรหัสใต้ฝามาที่ LINE แอดนะครับ @myred ครับนะรุ่นรับทองแล้วก็บัตรเติมน้ำมันนะครับใช้1โสมพอยต์เท่ากับ1สิทธิ์นะครับยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มากลุ้นร่วมกิจกรรมแจกหนักจัดโสมนะครับลุ้นรวยช่วยค่าครองชีพครั้งที่2ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่30พฤศจิกายน2569นะครับอย่าลืมดื่มโสมพลัสโสมฮีโร่นะครับอย่าทิ้งฝาเก็บไปลุ้นทองนะครับหาซื้อวันนี้ได้แล้วที่ 7-Eleven นะครับแล้วก็ร้านค้าร้านขายชั้นนำทั่วประเทศครับ

เลือกแล้วนะครับเลือกดื่มโสมพลัสหรือว่าโสมฮีโร่แล้วนะครับอย่าเพิ่งทิ้งฝานะครับส่งรหัสใต้ฝามาที่ LINE แอดนะครับ @myred ครับนะรุ่นรับทองแล้วก็บัตรเติมน้ำมันนะครับใช้1โสมพอยต์เท่ากับ1สิทธิ์นะครับยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มากลุ้นร่วมกิจกรรมแจกหนักจัดโสมนะครับลุ้นรวยช่วยค่าครองชีพครั้งที่2ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่30พฤศจิกายน2569นะครับอย่าลืมดื่มโสมพลัสโสมฮีโร่นะครับอย่าทิ้งฝาเก็บไว้ลุ้นทองนะครับหาซื้อวันนี้ได้แล้วที่ 7-Eleven นะครับแล้วก็ร้านค้าร้านขายชั้นนำทั่วประเทศครับ

0: ทยุธุรกิจสถานี 88FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยหมูยอแม่ท้วนมาตรฐานความอร่อยและของฝากจากหนองคายที่คุณไม่ควรลืมหน้าวัดลำดวนหน้าวัดศรีคุณเมืองและที่ร้านกาแฟเวียดตลาดท่าเสด็จย่อสูตรรุงโฮเป็นสูตรเก่าแก่ห่อด้วยใบตองอย่างพิถีพิถันเพื่อออกมาให้ได้ความอร่อยดั้งเดิมสมกับเป็นสูตรเก่าแก่แถมรสชาติยุคโบราณโบราณแทบจะหาทานยากขึ้นทุกวันแต่คุณหาทานได้ง่ายๆแล้ววันนี้ที่ร้านหมูยอแม่ท้วนและกาเฟ่เวียดนึกถึงย่อสูตรรุงโฮเมื่อไหร่ไปร้านหมูยอแม่ท้วนและคุณจะไม่ผิดหวังหมูยอแม่ท้วนของฝากเมืองหนองคายหมูยอสูตรดั้งเดิมหมูยอหนังแหนมและอีกมากมายเลือกเป็นของฝากและเพิ่มความสะดวกสบายกับหมูยอแม่ท้วนสาขาปั๊มปตท.อัศวันถนนมิตรภาพแยกมขก่อนเดินทางกลับแวะที่นี่สะดวกสบายที่จอดรถแวะซื้อของฝากที่นี่ร้านหมูยอแม่ท้วนนะครับ
1: 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณโดยร้านฟ้าท่าเสด็จของฝากของตกแต่งบ้านของที่ระลึกในตลาดท่าเสด็จ042-460-998และห้างแว่นตานาฬิกาเซรีนาฬิกาแบรนด์ดังของแท้แว่นแฟชั่นหรือแว่นสายตาตรวจวัดด้วยระบบคอมพิวเตอร์หน้าตลาดสดโพชัย042-460-053
2: คุณยายครับผมซื้อหมูยอไม่ท้วนมาฝาก
3: ฮะมหาวะยายเป็นกาฝากนี่
2: ไม่ใช่นี่หมูยอไม่ท้วนของฝากจากหนองคาย
3: อย่างก็บอกให้ยายไปตายปัด
2: โอ้โหยายยายของฝากจากหนองคายหมูยอไม่ท้วนน่ะ
3: ไอ้หลานนี่มาบอกว่ายายอ้วนอีกเหรอ
4: เอาเถอะครับถึงคุณยายคุณจะไม่เข้าใจแต่คุณก็มั่นใจได้ว่าของฝากขึ้นชื่ออย่างหมูยอแม่ท้วนสะอาดอร่อยปลอดภัยใส่ใจในการผลิตถูกใจท่านแน่นอนหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายตรงข้ามวัดศรีคุณเมือง042-460-339
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุสนุกกันไม่ยั้ง
6: พิมพ์เลยแปะๆตามด้วยชื่อเพลงที่คุณคิดว่าใช่แล้วส่งมาที่426-4500
0: Andy Francis 88วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร081-769-1750และ084-435-5988

0: FM สายสุดสะดุดใจคุณ
1: ของฝากที่คุณผู้ฟังจะพลาดไม่ได้นะครับเมื่อมาเมืองหนองคายนะฮะแวะเวียนเมืองหนองคายกราบสักการะหลวงพ่อพระไสยนะครับเสร็จแล้วนะฮะท่องเที่ยวเมืองหนองคายไปที่หมูยอไม่ท้วนนะครับหมูยอไม่ท้วนเมืองหนองคายต้นตำรับหมูยอที่หลากหลายครับไม่ว่าจะเป็นหมูยอหมูนะครับสุดที่คายสวนจ่ายยอครับหมูยอสลับทอดหมูยอหนังหมูยอเอ็นแก้วหมูยอทะเลหมูยอสมุนไพรนะครับหมูยอสาหร่ายหมูยอเห็ดหอมนะครับแล้วก็ยังมีของฝากอีกมากมายนะฮะมาเมืองหนองคายนะครับจบครบที่เดียวที่หมูยอไม่ท้วนต้นตำรับหมูยอเมืองหนองคายหมูยอที่หลากหลายนะครับอย่าลืมมาแวะเวียนกันนะฮะแล้วเราจะมีอีกหลากหลายสาขานะครับไม่ว่าจะเป็นสาขาแรกสาขาต้นตำรับหมูยอแม่ท้วนนะครับตรงข้ามวัดลำดวนถนนมีชัยตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายสาขา2ครับใกล้กันครับหน้าวัดศรีคุณเมืองสาขา3ตรงข้ามทางเข้าสถานีรถไฟหนองคายหรือที่จะเป็นสาขาในตลาดท่าเสด็จนะครับที่ร้านกาแฟเวียดในตลาดท่าเสด็จสาขาปั๊มน้ำมันปตท.อัศวรรณนะครับทางไปอุดรธานีแล้วก็ที่พี่น้องชาวขอนแก่นนะครับเซ็นทรัลขอนแก่นแวะเวียนกันไปได้กับหมูยอแม่ท้วนทุกๆสาขานะครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับสอบถามรายสินค้าและของฝากอีกมากมายครับโทรศัพท์ไปที่042-422-884 042-422-884 หรือที่เว็บไซต์หมูยอแม่ท้วน .com นะครับค้นหาง่ายๆที่ Google นะครับพิมพ์ว่าหมูยอแม่ท้วนจะเจอเรานะครับสั่งออนไลน์ก็ได้นะฮะมีโปรโมชั่นพิเศษเช่นเดียวกันอย่าลืมนะครับมาเมืองหนองคายของฝากเมืองหนองคายต้องมา

0: วิทยุธุรกิจสถานี 88FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟเวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ
1: ยาหลงเชื่อการโฆษณาขายยาที่โอ้อวดเกินจริง
2: เชิญพบกับยามหัศจรรย์รักษาโรคง่ายครอบจักรวาลทั้งเบาหวานมะเร็งเอดหัวใจปอดตับม้ามไตอัมพฤกษ์อัมพาตราคาเพียง 5,000 บาทเท่านั้นเพื่อชีวิตคนที่คุณรักไม่แพงเลยใช่ไหมกินเดือนเดียวหายขาด
1: ชีวิตหายขาดนะสิเสียเงินฟรีแล้วยังอาจตายฟรีด้วยยาหลงเชื่อการขายตรงที่โอ้อวดเกินจริงพบเบาะแสแจ้งสายด่วนอย1556นะ
3: สมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ร่วมกับสถานีวิทยุท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาชาติและเครือข่ายวิทยุท้องถิ่นทั่วประเทศเสนอข่าว
4: นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยประชุมชุดเฉพาะกิจจัดระเบียบสังคมสั่งทบทวนระบบและหลักเกณฑ์การขอสัญชาติไทยหลังการปราบปรามภัยสังคมและเครือข่ายโนมินีพบหลายคดีเชื่อมโยงกับบุคคลต่างชาติที่ถือสัญชาติไทยที่ประชุมสั่งรื้อระบบการขอสัญชาติตั้งแต่ขั้นตอนหลักเกณฑ์และกระบวนการพิจารณารวมถึงตรวจสอบย้อนหลังการได้มาซึ่งสัญชาติเพื่อปิดช่องโหว่และนำข้อมูลไปประกอบการปรับปรุงพ.ร.บ.สัญชาติพุทธศักราช2508ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันพร้อมให้กรมการปกครองตรวจสอบข้อมูลย้อนหลัง1ปีและเร่งสร้างความรู้แก่เจ้าหน้าที่และประชาชนเพื่อเฝ้าระวังการใช้บัตรประชาชนหรือข้อมูลคนไทยจัดตั้งบริษัทแทนชาวต่างชาติหรือนอมินีจบข่าวพานุวัฒน์วีรพันธ์ผู้สื่อข่าวสมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ประจำจังหวัดพัทลุงอ่าน
5: มีคนแชร์ข่าวมาใน Facebook ว่าจะแชร์ต่อไปให้เพื่อนดูซะหน่อยแต่ไม่แน่ใจว่าข่าวนี้เชื่อได้หรือเปล่า
6: หากแชร์ข่าวปลอมผิดพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์มีโทษจำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับเช็คข่าวจริงหรือข่าวปลอมที่เว็บไซต์ antifakenewscenter.com ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทยเช็คให้ชัวร์แล้วค่อยแชร
7: ์งั้นเช็คเลย
6: เยาวชนไทยใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์และรู้เท่าทันสื่อ
0: ซินจาอยากกินอาหารเวียดนามอยู่ไม่ไกลใกล้แค่นี้เองความอร่อยในสไตล์เวียดนามที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จร้านอาหารเวียดนามที่มีทั้งกาแฟบิงซูและอาหารหลากหลายเมนูเช่นตำถาดราชวงศ์เหงียนเมี่ยงหมูกรอบข้าวเปียกเวียดนามเมนูยำแซ่บๆอาหารจานเดียวก็มีข้าวมันไก่ไส้ง่อนก็มาที่นี่อร่อยไม่ผิดหวังมี delivery ทุกแอปและพร้อมสั่งของฝากหมูยอแม่ทวนส่งทั่วไทยที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จเปิด 8:00 น.ถึง 6:00 น.อาหารหลากหลายวิวริมโขงแวะมาสัมผัสความอร่อยสไตล์เวียดนามแท้ๆได้ทุกวันในตลาดท่าเสด็จที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดมาแล้วแซ่บคักแซ่บของจริงปาเต้แซ่บปาเต้แซ่บเปิดแล้วในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาแฟเวียดใส่เน้นๆซอสเข้มข้นกัดคำใดแซ่บคำนั้นปาเต้แซ่บกินง่ายอิ่มอยู่ทองบ่แพงแซ่บแซ่บในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาแฟเวียดเดอร์ป่าเต้แซ่บกัดคำใดแซ่บคำนั้นป่าเต้แซ่บเดอร์

0: ใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
1: แรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือกลางจากไทยดีเซล SSS

0: ินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
1: โปรใหญ่ใจปั๊ม BYD เจียก BYD Dolphin BYD Sea Lion 6 DMI ผ่อนเริ่มต้น 9,489 บาท84เดือนรับสิทธิ์ซื้อโฮมชาร์จเจอร์ยี่ห้อซีด้าพร้อมบริการติดตั้งในราคา 10,000 บาทรับฟรีประกันภัยชั้น1พร้อมพรบ1ปีรับฟรีรับประกันแบตเตอรี่ตลอดอายุการใช้งานรับฟรีฟิล์มเซรามิกยี่ห้อ XUV Max 3 Film พร้อมบริการติดตั้งและสิทธิประโยชน์พิเศษอื่นๆอีกมากมายสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ BYD เจียงทุกสาขา061-0244-8848
2: เจียงมอเตอร์ไซค์ออกรถมอเตอร์ไซค์ง่ายๆใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวฮอนด้ายามาฮ่าเวสป้าที่เจียงมอเตอร์ไซค์ทุกสาขาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่080-704-5008
3: เสียภาษีอากรยื่นแบบภาษีต้องทำอย่างไรร้านค้าหรือนิติบุคคลทำบัญชีอย่างไรสิ้นปีต้องปิดบัญชีอย่างไรขายออนไลน์มียอดรับโอนเยอะๆจะเสียภาษีไหมทุกปัญหามีคำตอบที่ภาคระการบัญชีรับจัดทำบัญชีตรวจสอบบัญชีรับปรึกษาด้านภาษีอากรจดทะเบียนนิติบุคคลรายใหม่ด้วยประสบการณ์และความซื่อสัตย์ภาคระการบัญชี082-491-6564ธุรกิจของคุณเรื่องภาษีเราช่วยดูแลภาคระการบัญชีหมูยอแม่ทวนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคาย40ปีแห่งความอร่อยแหนมหมูยอหมูยอหนังจ๋ายอแหนมซี่โครงกุนเชียงขาหมูเวียดนามและของฝากอีกมากมายมาหนองคายต้องมีหมูยอแม่ทวนติดมือกลับไปฝากเดี๋ยวเขาจะว่ามาไม่ถึงเลือกซื้อได้ที่สาขาถนนมีชัยหน้าวัดลำดวนและหน้าวัดศรีคุณเมืองที่ร้านกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จสาขาแยกสถานีรถไฟหนองคายและพร้อมมีบริการช้อปปิ้งออนไลน์จัดส่งทั่วไทยเลือกช้อปสินค้าที่เว็บไซต์แม่ทวน .com หรือที่ LINE Shopping @แม่ทวนหมูยอแม่ทวน40ปีแห่งความอร่อยของฝาก

0: Andy Francis
1: 88
2: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร0817691750และ0844355988

FM88 ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง

0: FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง
1: ช่วงจุฬาเฮิร์บนะครับช่วงนี้ใครก็อยากได้ผิวสวยสุขภาพดีนะครับแต่ก็จะดียิ่งขึ้นไปอีกนะครับถ้าได้ผิวสวยในราคาที่ไม่ต้องจ่ายแพงนะครับจุฬาเฮิร์บครับแบรนด์สกินแคร์คุณภาพนะฮะที่ดูแลทุกปัญหาผิวได้ตรงจุดในราคาสุดคุ้มแล้วก็จับต้องได้นะครับไม่ว่าจะเป็นกันแดดแตงโมนะครับ 3D ออร่ากันแดดประสิทธิภาพสูงนะครับ SPF 50บวกนะครับ PA บวกบวกบวกเนื้อพรายเมอร์นะครับช่วยปรับผิวให้ดูไบรท์พร้อมเบลอผิวให้ดูเรียบเนียนนะครับมีดีดีครีมแตงโมนะครับโทนอัพผิวให้ดูเนียนใสพร้อมเป็นทั้งเบสแล้วก็เบสรองพื้นนะครับกันแดดแล้วก็สารบำรุงผิวครบจบในหนึ่งเดียวนะครับมีเซรั่มแครอทนะครับที่ช่วยบำรุงผิวหย่อนคล้อยลดริ้วรอยครับเติมความชุ่มชื้นให้ผิวดูเด้งกระชับเนียนนุ่มนะครับและสุดท้ายก็มีเซรั่มลำใหญ่นะฮะช่วยดูแลปัญหาฝ้ากระจุดด่างดำให้ดูจางลงพร้อมบำรุงให้สีผิวดูสม่ำเสมอนะครับไม่ว่าจะเป็นปัญหาผิวแบบไหนก็เลือกดูแลได้ตรงจุดกับจุฬาเฮิร์บนะครับพิเศษช่วงนี้ครับจุฬาเฮิร์บทุกๆการซื้อสินค้าจุฬาเฮิร์บครับยังมีสิทธิ์ลุ้นทองได้ทุกวันเพียงลอกสติ๊กเกอร์หลังซองหรือว่าหลังหลอดนะครับแค่ชั้นเดียวแล้วสแกน QR code ผ่าน LINE OA นะครับจุฬาเฮิร์บนะไทยแลนด์นะฮะที่ก็รับสิทธิ์ลุ้นทองได้ทันทีนะครับกับกิจกรรมสแกนลุ้นรวยสวยลุ้นล้านนะฮะลุ้นทองหลักหมื่นทุกวันสแกนทองทุกเดือนนะครับแล้วก็ทองมูลค่า1ล้านบาทรวมมูลค่ารางวัลกว่า 5.67 ล้านบาทนะครับร่วมสนุกได้แต่วันนี้จนถึง16ธันวาคม2569นะครับง่ายๆแค่ลอกสแกนรับสิทธิ์ยิ่งสแกนมากยิ่งมีสิทธิ์มากนะครับได้ทั้งผิวสวยแล้วก็ได้ทั้งลุ้นรวยไปกับจุฬาเฮิร์บหาซื้อผลิตภัณฑ์จุฬาเฮิร์บได้ที่ 7-Eleven CJ Mall แล้วก็ร้านค้าบิวตี้ช็อปทั่วประเทศผิวสวยได้ทุกวันลุ้นโชคได้ทุกเดือนนะฮะกับจุฬาเฮิร์บครับโชคใหญ่สแกนลุ้นรวยสวยลุ้นล้านสแกนเลยนะครับกับจุฬาเฮิร์บครับเลือกแล้วนะครับเลือกดื่มโสมพลัสหรือว่าโสมฮีโร่แล้วนะครับอย่าเพิ่งทิ้งฝานะครับส่งรหัสใต้ฝามาที่ LINE @นะครับ @myred ครับนะลุ้นรับทองแล้วก็บัตรเติมน้ำมันนะครับใช้1โสมพอยต์เท่ากับ1สิทธิ์นะครับยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มากลุ้นร่วมกิจกรรมแจกหนัดจัดโสมนะครับลุ้นรวยช่วยค่าครองชีพครั้งที่2ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่30พฤศจิกายน2569นะครับอย่าลืมดื่มโสมพลัสโสมฮีโร่นะครับอย่าทิ้งฝาเก็บไว้ลุ้นทองนะครับหาซื้อวันนี้ได้แล้วที่ 7-Eleven นะครับแล้วก็ร้านค้าร้านขายชั้นนำทั่วประเทศครับ

เลือกแล้วนะครับเลือกดื่มโสมพลัสหรือว่าโสมฮีโร่แล้วนะครับอย่าเพิ่งทิ้งฝานะครับส่งรหัสใต้ฝามาที่ LINE แอดนะครับ @myred ครับนะรุ่นรับทองแล้วก็บัตรเติมน้ำมันนะครับใช้1โสมพอยต์เท่ากับ1สิทธิ์นะครับยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มากลุ้นร่วมกิจกรรมแจกหนักจัดโสมนะครับลุ้นรวยช่วยค่าครองชีพครั้งที่2ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่30พฤศจิกายน2569นะครับอย่าลืมดื่มโสมพลัสโสมฮีโร่นะครับอย่าทิ้งฝาเก็บไปลุ้นทองนะครับหาซื้อวันนี้ได้แล้วที่ 7-Eleven นะครับแล้วก็ร้านค้าร้านขายชั้นนำทั่วประเทศ

0: ทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยหมูยอแม่ท้วนมาตรฐานความอร่อยและของฝากจากหนองคายที่คุณไม่ควรลืมหน้าวัดลำดวนหน้าวัดศรีคุณเมืองและที่ร้านกาแฟเวียดตลาดท่าเสด็จย่อสูตรรุงโฮเป็นสูตรเก่าแก่ห่อด้วยใบตองอย่างพิถีพิถันเพื่อออกมาให้ได้ความอร่อยดั้งเดิมสมกับเป็นสูตรเก่าแก่แถมรสชาติยุคโบราณโบราณแทบจะหาทานยากขึ้นทุกวันแต่คุณหาทานได้ง่ายๆแล้ววันนี้ที่ร้านหมูยอแม่ท้วนและกาเฟ่เวียดนึกถึงย่อสูตรรุงโฮเมื่อไหร่ไปร้านหมูยอแม่ท้วนและคุณจะไม่ผิดหวังหมูยอแม่ท้วนของฝากเมืองหนองคายหมูยอสูตรดั้งเดิมหมูยอหนังแหนมและอีกมากมายเลือกเป็นของฝากและเพิ่มความสะดวกสบายกับหมูยอแม่ท้วนสาขาปั๊มปตท.อัศวันถนนมิตรภาพแยกมขก่อนเดินทางกลับแวะที่นี่สะดวกสบายที่จอดรถแวะซื้อของฝากที่นี่ร้านหมูยอแม่ท้วนนะครับ
1: 88 FM ซ้ายสุดสะดุดใจคุณโดยร้านฟ้าท่าเสด็จของฝากของตกแต่งบ้านของที่ระลึกในตลาดท่าเสด็จ042-460-998และห้างแว่นตานาฬิกาเสรีนาฬิกาแบรนด์ดังของแท้แว่นแฟชั่นหรือแว่นสายตาตรวจวัดด้วยระบบคอมพิวเตอร์หน้าตลาดสดโพชัย042-460-053
2: คุณยายครับผมซื้อหมูยอไม่ท้วนมาฝาก
3: ฮะมหาวะยายเป็นกาฝากนี่
2: ไม่ใช่นี่หมูยอไม่ท้วนของฝากจากหนองคาย
3: อย่างก็บอกให้ยายไปตายปัดโ
2: พโอ้โหยายยายของฝากจากหนองคายหมูยอไม่ท้วนน่ะ
3: ไอ้หลานนี่มาบอกว่ายายอ้วนอีก
4: เหรอเอาเถอะครับถึงคุณยายคุณจะไม่เข้าใจแต่คุณก็มั่นใจได้ว่าของฝากขึ้นชื่ออย่างหมูยอแม่ท้วนสะอาดอร่อยปลอดภัยใส่ใจในการผลิตถูกใจท่านแน่นอนหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายตรงข้ามวัดศรีคุณเมือง042-460-339
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุสนุกกันไม่ยั้ง
6: พิมพ์เลยแปะๆตามด้วยชื่อเพลงที่คุณคิดว่าใช่แล้วส่งมาที่426-4500
0: Andy Francis 88วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร081-769-1750และ084-435-5988

0: FM สายสุดสะดุดใจคุณ
1: เข้าสู่ช่วงบางจากนะครับบางจากสนับสนุนการใช้พลังงานสะอาดนะครับบางจากแก๊สโซฮอล์ E20S Evo นะครับร่วมสร้างความมั่นคงทางพลังงานและก็เศรษฐกิจของประเทศนะครับการบางจากแก๊สโซฮอล์ E20S Evo ครับแรงคุ้มค่ากว่าทุกลิตรนะครับราคาต่ำกว่าแก๊สโซฮอล์95ถึงลิตรละ5บาทเลยนะครับและยังเป็นพลังงานสะอาดนะครับช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมมอบความพร้อมมอบความคุ้มค่าที่ยิ่งขึ้นนะฮะสำหรับสมาชิกบางจากกรีนไมล์รับสิทธิพิเศษนะครับเมื่อเติมทุก 1,000 บาทนะครับรับฟรีน้ำดื่มขวดใหญ่ 1.5 ลิตรอีก1ขวดนะครับแล้วก็รับส่วนลดน้ำมันเพิ่มจาก100บาทเป็น120บาทเมื่อแลกคะแนนกรีนไมล์500คะแนนนะครับโดยสมาชิกสามารถกดรับคูปองผ่านแอปพลิเคชันบางจากนะครับได้ตั้งแต่วันนี้ถึง30กันยายน2569ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.bcpgreenmile.com นะครับเข้าไปดูกันได้เลยนะครับกับบางจากครับ
2: คุณผู้ฟังครับหมูยอแม่ท้วนต้นตำรับหมูยอที่หลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นหมูยอหมูสูตรพริกไทยสวนนะครับหรือว่าจ่ายยอหมูยอสลับทอด นะครับอร่อยแน่นอนหมูยอหนังนะครับหมูยอเอ็นแก้วหมูยอทะเลหมูยอสมุนไพรหมูยอสาหร่ายแล้วก็หมูยอเห็ดหอมนะครับต้นตำรับหมูยอต้องหมูยอแม่ท้วนนะฮะและยังมีของฝากอีกมากมายครับมาหนองคายก็อย่าลืมแวะที่หมูยอแม่ท้วนนะฮะรวมถึงเรายังมีสาขาอีกมากมายหลากหลายสาขานะครับไม่ว่าจะเป็นที่สาขาใหญ่ครับร้านหมูยอแม่ท้วนตรงข้ามวัดลำดวนถนนมีชัยตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายสาขา2ครับใกล้ๆกันที่หน้าวัดศรีคุณเมืองครับสาขา3ตรงข้ามทางเข้าสถานีรถไฟครับไปที่นั่นแวะเวียนกันได้หรือว่าใครไปที่ตลาดท่าเสด็จครับแวะที่สาขาร้านกาแฟเวียนในตลาดท่าเสด็จหรือว่าสาขาที่5ครับทางไปอุดรธานีครับสาขาปั๊มปตท.อัศวันนะครับทางไปอุดรธานีหรือว่าใครที่อยู่ขอนแก่นนะครับก็อิ่มอร่อยกับหมูยอแม่ท้วนกับเราก็ได้นะครับที่สาขาเซ็นทรัลขอนแก่นครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับไม่ว่าจะเป็นสินค้าของเรานะฮะทั้งหมูยอแล้วก็สินค้าของฝากอื่นๆนะครับโทรศัพท์042-422-884042-422-884หรือสั่งที่นะครับเว็บไซต์หมูยอแม่ท้วน www.maythuan.com นะครับ maethuan หรือว่าจะพิมพ์หมูยอแม่ท้วนใน Google ได้เลยนะครับจะเจอเราก็อย่าลืมสั่งซื้อนะครับกับของฝากหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายแวะเวียนกันได้ที่หมูยอแม่ท้วนครับ

0: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟ่เวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ
1: อย่าหลงเชื่อการโฆษณาขายยาที่โอ้อวดเกินจริง
2: เชิญพบกับยามหัศจรรย์รักษาโรคง่ายครอบจักรวาลทั้งเบาหวานมะเร็งเอดหัวใจปอดตับม้ามไตอัมพฤกษ์อัมพาตราคาเพียง 5,000 บาทเท่านั้นเพื่อชีวิตคนที่คุณรักไม่แพงเลยใช่ไหมกินเดือนเดียวหายขาด
1: ชีวิตหายขาดนะสิเสียเงินฟรีแล้วยังอาจตายฟรีด้วยอย่าหลงเชื่อการขายตรงที่โอ้อวดเกินจริงพบเบาะแสแจ้งสายด่วนอย1556นะ
3: สมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ร่วมกับสถานีวิทยุท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาชาติและเครือข่ายวิทยุท้องถิ่นทั่วประเทศเสนอข่าว
4: ร้อยเอกหญิงภดารัตน์ทองสรวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแถลงผลประชุมครม.ว่าที่ประชุมอนุมัติขยายโครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่และกำลังคนสมรรถนะสูงจากเดิมสิ้นสุดปี2569เป็นปี2574โดยใช้งบประมาณคงเหลือ 3,100 ล้านบาทตั้งเป้าพัฒนากำลังคนกว่า 81,600 คนรองรับ10กลุ่มอุตสาหกรรมแห่งอนาคตทั้งเซมิคอนดักเตอร์ AI รถยนต์ไฟฟ้าการแพทย์และ SME โครงการเน้นหลักสูตรระยะสั้น 3-4 เดือนเพื่อรีสกิลอัพสกิลและสร้างทักษะใหม่ภายใต้แนวคิด Skills First Degree Greater พร้อมฝึกจริงไม่น้อยกว่าร้อยละ50และสะสมหน่วยกิตเพื่อเทียบโอนปริญญาได้ที่ผ่านมาผลิตกำลังคนแล้วกว่า 90,000 คนและมีอัตราได้งานภายใน1ปีสูงกว่าร้อยละ80จบข่าวบัวบานหมอป่าผู้สื่อข่าวสมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ประจำจังหวัดชลบุรีอ่าน
5: อยากเลิกบุหรี่ต้องทำอย่างไรบ้าง
6: แค่คุณมีความตั้งใจแน่วแน่ที่จะเลิกแล้วลงมือทำทันทีตัดสินใจเลิกบุหรี่ตั้งแต่วันนี้สิ่งดีๆก็จะตามมา
5: บุหรี่เลิกได้หากคุณตั้งใจที่จะทำโทร1600สายเลิกบุหรี่ด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์บริการเลิกบุหรี่ทางโทรศัพท์แห่งชาติ National Quit Line Center
0: สิ้นจางอยากกินอาหารเวียดนามอยู่ไม่ไกลใกล้แค่นี้เองความอร่อยในสไตล์เวียดนามที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จร้านอาหารเวียดนามที่มีทั้งกาแฟบิงซูและอาหารหลากหลายเมนูเช่นตำถาดราชวงศ์เหงียนเมี่ยงหมูกรอบข้าวเปียกเวียดนามเมนูยำแซ่บๆอาหารจานเดียวก็มีข้าวมันไก่ไส้ง่อนก็มาที่นี่อร่อยไม่ผิดหวังมี delivery ทุกแอปและพร้อมสั่งของฝากหมูยอแม่ทวนส่งทั่วไทยที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จเปิด 8:00 นถึง 18:00 นอาหารหลากหลายวิวริมโขงแวะมาสัมผัสความอร่อยสไตล์เวียดนามแท้ๆได้ทุกวันในตลาดท่าเสด็จที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดมาแล้วแซ่บคักแซ่บของจริงปาเต้แซ่บปาเต้แซ่บเปิดแล้วในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาแฟเวียดใส่เน้นๆซอสเข้มข้นกัดคำใดแซ่บคำนั้นปาเต้แซ่บกินง่ายอิ่มยูทองบ่อแพงแซ่บแซ่บในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาแฟเวียดเดอร์ป่าเต้แซ่บกัดคำใดแซ่บคำนั้นป่าเต้แซ่บเดอ
7: รวยไม่ไหวแจกหนักจัดสมลุ้นรวยช่วยค่าครองชีพครั้งที่2

0: ังดับกลิ่นเต่ารักแร้ไม่ดำหอมนาน24ชั่วโมงใช้ Blue Rose Roll On Song จากจุฬาเฮิร์บซื้อเลยที่ 7-Eleven
1: แรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือล้างจาก ID Cell SSH

0: ถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจากโปรใหญ่ใจปั๊ม BYD เจียง BYD Dolphin BYD Sea Lion 6 DMI ผ่อนเริ่มต้น 9,489 บาท84เดือนรับสิทธิ์ซื้อโฮมชาร์เจอร์ยี่ห้อซีด้าพร้อมบริการติดตั้งในราคา 10,000 บาทรับฟรีประกันภัยชั้น1พร้อมพรบ. 1ปีรับฟรีรับประกันแบตเตอรี่ตลอดอายุการใช้งานรับฟรีฟิล์มเซรามิกยี่ห้อ XUV Max 3 Film พร้อมบริการติดตั้งและสิทธิประโยชน์พิเศษอื่นๆอีกมากมายสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ BYD เจียงทุกสาขา0610244888
1: เจียงมอเตอร์ไซค์ออกรถมอเตอร์ไซค์ง่ายๆใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียว Honda Yamaha Vespa ที่เจียงมอเตอร์ไซค์ทุกสาขาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่080-704-5008
2: เสียภาษีอากรยื่นแบบภาษีต้องทำอย่างไรร้านค้าหรือนิติบุคคลทำบัญชีอย่างไรสิ้นปีต้องปิดบัญชีอย่างไรขายออนไลน์มียอดรับโอนเยอะๆจะเสียภาษีไหมทุกปัญหามีคำตอบที่ภาคระการบัญชีรับจัดทำบัญชีตรวจสอบบัญชีรับปรึกษาด้านภาษีอากรจดทะเบียนนิติบุคคลรายใหม่ด้วยประสบการณ์และความซื่อสัตย์ภาคระการบัญชี082-491-6564ธุรกิจของคุณเรื่องภาษีเราช่วยดูแลภาคระการบัญชีหมูยอแม่ทวนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคาย40ปีแห่งความอร่อยแหนมหมูยอหมูยอหนังจ๋ายอแหนมซี่โครงกุนเชียงขาหมูเวียดนามและของฝากอีกมากมายมาหนองคายต้องมีหมูยอแม่ทวนติดมือกลับไปฝากเดี๋ยวเขาจะว่ามาไม่ถึงเลือกซื้อได้ที่สาขาถนนมีชัยหน้าวัดลำดวนและหน้าวัดศรีคุณเมืองที่ร้านกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จสาขาแยกสถานีรถไฟหนองคายและพร้อมมีบริการช้อปปิ้งออนไลน์จัดส่งทั่วไทยเลือกช้อปสินค้าที่เว็บไซต์แม่ทวน .com หรือที่ LINE Shopping @แม่ทวนหมูยอแม่ทวน40ปีแห่งความอร่อยของฝากขึ้น

88วิทยุธุรกิจสถานี88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร0817691750และ0844355988

FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง

0: ทยุธุรกิจสถานี 88FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยหมูยอแม่ท้วนมาตรฐานความอร่อยและของฝากจากหนองคายที่คุณไม่ควรลืมหน้าวัดลำดวนหน้าวัดศรีคุณเมืองและที่ร้านกาแฟเวียดตลาดท่าเสด็จย่อสูตรรุงโฮเป็นสูตรเก่าแก่ห่อด้วยใบตองอย่างพิถีพิถันเพื่อออกมาให้ได้ความอร่อยดั้งเดิมสมกับเป็นสูตรเก่าแก่แถมรสชาติยุคโบราณโบราณแทบจะหาทานยากขึ้นทุกวันแต่คุณหาทานได้ง่ายๆแล้ววันนี้ที่ร้านหมูยอแม่ท้วนและกาเฟ่เวียดนึกถึงย่อสูตรรุงโฮเมื่อไหร่ไปร้านหมูยอแม่ท้วนและคุณจะไม่ผิดหวังหมูยอแม่ท้วนของฝากเมืองหนองคายหมูยอสูตรดั้งเดิมหมูยอหนังแหนมและอีกมากมายเลือกเป็นของฝากและเพิ่มความสะดวกสบายกับหมูยอแม่ท้วนสาขาปั๊มปตท.อัศวันถนนมิตรภาพแยกมขก่อนเดินทางกลับแวะที่นี่สะดวกสบายที่จอดรถแวะซื้อของฝากที่นี่ร้านหมูยอแม่ท้วนนะครับ
1: 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณโดยร้านฟ้าท่าเสด็จของฝากของตกแต่งบ้านของที่ระลึกในตลาดท่าเสด็จ042-460-998และห้างแว่นตานาฬิกาเสรีนาฬิกาแบรนด์ดังของแท้แว่นแฟชั่นหรือแว่นสายตาตรวจวัดด้วยระบบคอมพิวเตอร์หน้าตลาดสดโพชัย042-460-053
2: คุณยายครับผมซื้อหมูยอไม่ท้วนมาฝาก
3: ฮะมหาว่ายายเป็นกาฝากนี่
2: ไม่ใช่นี่หมูยอไม่ท้วนของฝากจากหนองคาย
3: อย่างก็บอกให้ยายไปตายปัดโ
2: พโอ้โหยายยายของฝากจากหนองคายหมูยอไม่ท้วนน่ะ
3: ไอ้หลานนี่มาบอกว่ายายอ้วนอีก
4: เหรอเอาเถอะครับถึงคุณยายคุณจะไม่เข้าใจแต่คุณก็มั่นใจได้ว่าของฝากขึ้นชื่ออย่างหมูยอแม่ท้วนสะอาดอร่อยปลอดภัยใส่ใจในการผลิตถูกใจท่านแน่นอนหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายตรงข้ามวัดศรีคุณเมือง042-460-339
5: Hey, คุณกำลังฟังสถานีวิทยุสนุกกันไม่ยั้ง
6: พิมพ์เลยแปะๆตามด้วยชื่อเพลงที่คุณคิดว่าใช่แล้วส่งมาที่426-4500
0: Andy Francis 88วิทยุธุรกิจสถานี 88FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร081-769-1750และ084-435-5988

0: 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณ
1: ท่านผู้ฟังครับหมูยอแม่ท้วนต้นตำรับหมูยอที่หลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นหมูยอหมูสูตรพริกไทยสวนนะครับหรือว่าจ่ายอหมูยอสำหรับทอด นะครับอร่อยแน่นอนหมูยอหนังนะครับหมูยอเอ็นแก้วหมูยอทะเลหมูยอสมุนไพรหมูยอสาหร่ายแล้วก็หมูยอเห็ดหอมนะครับต้นตำรับหมูยอต้องหมูยอแม่ท้วนนะฮะและยังมีของฝากอีกมากมายครับมาหนองคายก็อย่าลืมแวะที่หมูยอแม่ท้วนนะฮะรวมถึงเรายังมีสาขาอีกมากมายหลากหลายสาขานะครับไม่ว่าจะเป็นที่สาขาใหญ่ครับร้านหมูยอแม่ท้วนตรงข้ามวัดลำดวนถนนมีชัยตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายสาขา2ครับใกล้ๆกันที่หน้าวัดศรีคุณเมืองครับสาขา3ตรงข้ามทางเข้าสถานีรถไฟครับไปที่นั่นแวะเวียนกันได้หรือว่าใครไปที่ตลาดท่าเสด็จครับแวะที่สาขาร้านกาแฟเวียนในตลาดท่าเสด็จหรือว่าสาขาที่5ครับทางไปอุดรธานีครับสาขาปั๊มปตท.อัศวรรณนะครับทางไปอุดรธานีหรือว่าใครที่อยู่ขอนแก่นนะครับก็อิ่มอร่อยกับหมูยอแม่ท้วนกับเราก็ได้นะครับที่สาขาเซ็นทรัลขอนแก่นครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับไม่ว่าจะเป็นสินค้าของเรานะฮะทั้งหมูยอแล้วก็สินค้าของฝากอื่นๆนะครับโทรศัพท์042-422-884 042-422-884 หรือสั่งที่นะครับเว็บไซต์หมูยอแม่ท้วน www.maethuan.com นะครับ maethuan หรือว่าจะพิมพ์หมูยอแม่ท้วนใน Google ได้เลยนะครับจะเจอเราก็อย่าลืมสั่งซื้อนะครับกับของฝากหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายแวะเวียนกันได้ที่หมูยอแม่ท้วนครับ

FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง

0: FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณเพราะความรู้ไม่มีที่สิ้นสุดและเวลาคือสิ่งที่ล้ำค่าที่สุดให้ทุกการฟังคือการเรียนรู้ที่ไร้ขีดจำกัดแนะนำรายการสาระน่ารู้และรายการหนังสือเสียงเวลา 7:30 นถึง 8:00 นเสาร์อาทิตย์รายการสำหรับเด็กและเยาวชนรายการพระอาทิตย์ยิ้มแฉ่งเวลา 5:00 นจันทร์ถึงศุกร์ 7:00 นถึง 18:00 นรายการสำหรับเด็กและเยาวชนรายการยิ้มแย้มแก้มใสจากวิทยุจุฬาเวลา 5:00 นเสาร์อาทิตย์ 17:00 นถึง 18:00 นรายการสาระที่มุ่งเน้นการสร้างความเท่าเทียมในสังคมรายการนับเราด้วยคนเวลา 19:30 นถึง 20:00 นรายการเพื่อสุขภาพรายการโรงหมอและรายการสุขภาพเวลา 5:23 นถึง 24:00 นรายการหนังสือเสียงนิยายและความรู้รายการห้องสมุดหลังใหม่เพราะความรู้ไม่มีที่สิ้นสุดและเวลาคือสิ่งที่ล้ำค่าที่สุดย่อโลกความรู้สรุปมาให้คุณฟังติดตามกันเป็นประจำได้ที่ FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณ
1: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟ่เวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ
2: ยาหลงเชื่อการโฆษณาขายยาที่โอ้อวดเกินจริง
3: เชิญพบกับยามหัศจรรย์รักษาโรคง่ายครอบจักรวาลทั้งเบาหวานมะเร็งเอดหัวใจปอดตับม้ามไตอัมพฤกษ์อัมพาตราคาเพียง 5,000 บาทเท่านั้นเพื่อชีวิตคนที่คุณรักไม่แพงเลยใช่ไหมกินเดือนเดียวหายขาด
2: ชีวิตหายขาดนะสิเสียเงินฟรีแล้วยังอาจตายฟรีด้วยอย่าหลงเชื่อการขายตรงที่โอ้อวดเกินจริงพบเบาะแสแจ้งสายด่วนอย1556นะ
4: เตือนภัยใกล้ตัวโดยสมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ร่วมกับสถานีวิทยุท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาชาติและเครือข่ายวิทยุท้องถิ่นทั่วประเทศ
5: โควิดกลับมามิจฉาชีพกลับด้วยระวังร้านออนไลน์หลอกขายหน้ากาก ATK ช่วงที่โควิดกลับมามิจฉาชีพอาจฉวยโอกาสจากความต้องการสินค้าสุขภาพที่เพิ่มขึ้นเปิดช่องทางออนไลน์หลอกขายหน้ากากอนามัยและชุดตรวจ ATK โดยใช้ราคาถูกเป็นเหยื่อล่อก่อนเชิดเงินหนีไม่ส่งสินค้าหรือไม่สามารถติดต่อได้ผู้บริโภคควรตรวจสอบตัวตนของร้านประวัติการขายและช่องทางชำระเงินให้รอบคอบโดยเฉพาะร้านที่เร่งให้โอนเงินก่อนหรือไม่มีข้อมูลที่สามารถตรวจสอบได้อย่าเห็นแก่ของถูกจนตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพด้วยความปรารถนาดีจากชลทิพย์เสวตนัยผู้สื่อข่าวสมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ประจำจังหวัดชลบุรี
6: โอกาสส่งออกสู่ตลาดโลกใกล้แค่เอื้อมกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศพร้อมเป็นผู้ช่วยของคุณให้คำปรึกษาเชิงลึกชี้แนะโอกาสทางการค้าสนับสนุนทุกขั้นตอนสู่การเป็นผู้ส่งออกระดับโลกไม่ว่าคุณกำลังต้องการแรงบันดาลใจในการคัดเลือกสินค้าและบริการเพื่อการส่งออกหรือกำลังมองหาวิธีเริ่มทำธุรกิจส่งออก DITP พร้อมตอบทุกคำถามและเคียงข้างคุณโทรสายด่วนส่งออก1169คิดจะส่งออกนึกถึง DITP กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
7: หมวกกันน็อกช่วยชีวิตได้ยังไงด้านนอกป้องกันแรงกระแทกโฟมรองด้านในลดอาการบาดเจ็บของสมองสายรัดใต้ขากันหมวกลื่นหลุดห่วงใครให้ใส่หมวกโดยสสส.
8: สิ้นจ่าอยากกินอาหารเวียดนามอยู่ไม่ไกลใกล้แค่นี้เองความอร่อยในสไตล์เวียดนามที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จร้านอาหารเวียดนามที่มีทั้งกาแฟบิงซูและอาหารหลากหลายเมนูเช่นตำถาดราชวงศ์เหงียนเมี่ยงหมูกรอบข้าวเปียกเวียดนามเมนูยำแซ่บๆอาหารจานเดียวก็มีข้าวมันไก่ไส้ง่อนก็มาที่นี่อร่อยไม่ผิดหวังมี delivery ทุกแอปและพร้อมสั่งของฝากหมูยอแม่ทวนส่งทั่วไทยที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จเปิด 8:00 นถึง 18:00 นอาหารหลากหลายวิวริมโขงแวะมาสัมผัสความอร่อยสไตล์เวียดนามแท้ๆได้ทุกวันในตลาดท่าเสด็จที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดมาแล้วแซ่บคักแซ่บของจริงปาเต้แซ่บปาเต้แซ่บเปิดแล้วในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาเฟ่เวียดใส่เน้นๆซอสเข้มข้นกัดคำใดแซ่บคำนั้น ป่าเต้แซบกินง่ายอิ่มยูทองบ่อแพงแซบแซบในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาแฟเวียดเดอร์ป่าเต้แซบกัดคำไหนแซบคำนั่นป่าเต้แซบเด้อ

0: พียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16 ธันวาคมนี้สแกนเลย
1: แรงทุกครั้งแล้วก็มีตัง

0: ดีเซล S แรงทุกถังไม่ตั้งเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: โซฟาหน้าใสเดี๋ยวรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
2: โปรใหญ่ใจปั๊ม BYD เจียก BYD Dolphin BYD Sea Lion 6 DMI ผ่อนเริ่มต้น 9,489 บาท84เดือนรับสิทธิ์ซื้อโฮมชาร์เจอร์ยี่ห้อซีด้าพร้อมบริการติดตั้งในราคา 10,000 บาทรับฟรีประกันภัยชั้น1พร้อมพรบ.1 ปีรับฟรีรับประกันแบตเตอรี่ตลอดอายุการใช้งานรับฟรีฟิล์มเซรามิกยี่ห้อ XUV Max 3 Film พร้อมบริการติดตั้งและสิทธิประโยชน์พิเศษอื่นๆอีกมากมายสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ BYD เจียงทุกสาขา061-0244-8848
3: เจียงมอเตอร์ไซค์ออกรถมอเตอร์ไซค์ง่ายๆใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวฮอนด้ายามาฮ่าเวสป้าที่เจียงมอเตอร์ไซค์ทุกสาขาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่080-704-5008
4: เสียภาษีอากรยื่นแบบภาษีต้องทำอย่างไรร้านค้าหรือนิติบุคคลทำบัญชีอย่างไรสิ้นปีต้องปิดบัญชีอย่างไรขายออนไลน์มียอดรับโอนเยอะๆจะเสียภาษีไหมทุกปัญหามีคำตอบที่ภาคระการบัญชีรับจัดทำบัญชีตรวจสอบบัญชีรับปรึกษาด้านภาษีอากรจดทะเบียนนิติบุคคลรายใหม่ด้วยประสบการณ์และความซื่อสัตย์ภาคระการบัญชี082-491-6564ธุรกิจของคุณเรื่องภาษีเราช่วยดูแลภาระการบัญชีหมูยอแม่ทวนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคาย40ปีแห่งความอร่อยแหนมหมูยอหมูยอหนังจ๋ายอแหนมซี่โครงกุนเชียงขาหมูเวียดนามและของฝากอีกมากมายมาหนองคายต้องมีหมูยอแม่ทวนติดมือกลับไปฝากเดี๋ยวเขาจะว่ามาไม่ถึงเลือกซื้อได้ที่สาขาถนนมีชัยหน้าวัดลำดวนและหน้าวัดศรีคุณเมืองที่ร้านกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จสาขาแยกสถานีรถไฟหนองคายและพร้อมมีบริการช้อปปิ้งออนไลน์จัดส่งทั่วไทยเลือกช้อปสินค้าที่เว็บไซต์แม่ทวน .com หรือที่ LINE Shopping @แม่ทวนหมูยอแม่ทวน40ปีแห่งความอร่อยของฝาก

0: Andy Francis
1: 88
2: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร081-769-1750และ084-435-5988 88

FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง

0: FM สายสุดสะดุดใจคุณ
1: ณป่าสนบ้านวัดจันทร์เมืองเชียงใหม่เป็นที่อาศัยของปลากระยอมากว่าร้อยปีเขาต่างรู้ดีว่าป่าสนคือต้นน้ำแม่แจ่มการรักษาป่านี้ไว้คือการรักษาสายน้ำนี้อันเป็นสายสำคัญแห่งแม่น้ำปิ่ง
2: ผู้เฒ่าจามู

0: ิทยุธุรกิจสถานี 88FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยหมูยอแม่ท้วนมาตรฐานความอร่อยและของฝากจากหนองคายที่คุณไม่ควรลืมหน้าวัดลำดวนหน้าวัดศรีคุณเมืองและที่ร้านกาแฟเวียดตลาดท่าเสด็จย่อสูตรรุงโฮเป็นสูตรเก่าแก่ห่อด้วยใบตองอย่างพิถีพิถันเพื่อออกมาให้ได้ความอร่อยดั้งเดิมสมกับเป็นสูตรเก่าแก่แถมรสชาติยุคโบราณโบราณแทบจะหาทานยากขึ้นทุกวันแต่คุณหาทานได้ง่ายๆแล้ววันนี้ที่ร้านหมูยอแม่ท้วนและกาเฟ่เวียดนึกถึงย่อสูตรรุงโฮเมื่อไหร่ไปร้านหมูยอแม่ท้วนและคุณจะไม่ผิดหวังหมูยอแม่ท้วนของฝากเมืองหนองคายหมูยอสูตรดั้งเดิมหมูยอหนังแหนมและอีกมากมายเลือกเป็นของฝากและเพิ่มความสะดวกสบายกับหมูยอแม่ท้วนสาขาปั๊มปตท.อัศวันถนนมิตรภาพแยกมขก่อนเดินทางกลับแวะที่นี่สะดวกสบายที่จอดรถแวะซื้อของฝากที่นี่ร้านหมูยอแม่ท้วนนะครับ
1: 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณโดยร้านฟ้าท่าเสด็จของฝากของตกแต่งบ้านของที่ระลึกในตลาดท่าเสด็จ042-460-998และห้างแว่นตานาฬิกาเซรีนาฬิกาแบรนด์ดังของแท้แว่นแฟชั่นหรือแว่นสายตาตรวจวัดด้วยระบบคอมพิวเตอร์หน้าตลาดสดโพชัย042-460-053
2: คุณยายครับผมซื้อหมูยอไม่ท้วนมาฝาก
3: ฮะมหาวะยายไปกาฝากนี่
2: ไม่ใช่นี่หมูยอไม่ท้วนของฝากจากหนองคาย
3: อีหยังก็บอกให้ยายไปตายปัดโ
2: พโอ้โหยายยายของฝากจากหนองคายหมูยอไม่ท้วนน่ะ
3: ไอหลานนี่มาบอกว่ายายอ้วนอีก
4: เหรอเอาเถอะครับถึงคุณยายคุณจะไม่เข้าใจแต่คุณก็มั่นใจได้ว่าของฝากขึ้นชื่ออย่างหมูยอแม่ท้วนสะอาดอร่อยปลอดภัยใส่ใจในการผลิตถูกใจท่านแน่นอนหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายตรงข้ามวัดศรีคุณเมือง042-460-339

0: ามด้วยชื่อเพลงที่คุณคิดว่าใช่แล้วส่งมาที่426-4500
1: Andy Francis 88วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร0817691750และ0844355988

FM88 ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง

0: วิทยุธุรกิจสถานี 88FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟเวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ
1: อย่าหลงเชื่อการโฆษณาขายยาที่โอ้อวดเกินจริง
2: เชิญพบกับยามหัศจรรย์รักษาโรคง่ายครอบจักรวาลทั้งเบาหวานมะเร็งเอดหัวใจปอดตับม้ามไตอัมพฤกษ์อัมพาตราคาเพียง 5,000 บาทเท่านั้นเพื่อชีวิตคนที่คุณรักไม่แพงเลยใช่ไหมกินเดือนเดียวหายขาด
1: ชีวิตหายขาดนะสิเสียเงินฟรีแล้วยังอาจตายฟรีด้วยอย่าหลงเชื่อการขายตรงที่โอ้อวดเกินจริงพบเบาะแสแจ้งสายด่วนอย1556นะ
3: สมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ร่วมกับสถานีวิทยุท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาชาติและเครือข่ายวิทยุท้องถิ่นทั่วประเทศเสนอข่าว
4: พลตำรวจตรีนันทชาติสุภมงคลผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่ติดตามการแก้ปัญหาบุกรุกสวนป่าชายปราการจังหวัดเชียงใหม่พร้อมขับเคลื่อนนโยบายทส.1เดียวกำชับทุกหน่วยงานบูรณาการทำงานร่วมกันสำหรับสวนป่าชายปราการพบการบุกรุก8คดีรวมพื้นที่กว่า 7,028 ไร่ขณะนี้มีคำสั่งตามกฎหมายปกครองครบทั้ง8คดีแล้วอยู่ระหว่างแจ้งคำสั่งซึ่งจะครบกำหนด15วันวันที่30กันยายนนี้ก่อนเข้าสู่มาตรการบังคับและกำหนดวันรื้อถอนโดยสามารถเริ่มดำเนินการได้ตั้งแต่วันที่9ตุลาคมพร้อมฟื้นฟูพื้นที่กลับคืนสู่สภาพป่าต่อไปจบข่าวดวงดาวเอี่ยมสกุลผู้สื่อข่าวสมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ประจำจังหวัดสุพรรณบุรีอ่าน
5: ใครกันจะรู้บนท้องถนนที่เราผ่านและขับขี่ในทุกๆวันจะมีผู้คนถูกฆ่าชีวิตด้วยความประมาทคนแล้วคนเล่าอย่าให้เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกับคุณและคนใกล้ตัวขับขี่ไม่ดื่มแอลกอฮอล์รักษาวินัยจราจรความดีที่คุณทำได้ร่วมรณรงค์ลดอุบัติเหตุโดยคณะกรรมการบูรณาการกู้ชีพฉุกเฉินและความปลอดภัยทางถนนวุฒิสภา
0: สิ้นจ่าอยากกินอาหารเวียดนามอยู่ไม่ไกลใกล้แค่นี้เองความอร่อยในสไตล์เวียดนามที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จร้านอาหารเวียดนามที่มีทั้งกาแฟบิงซูและอาหารหลากหลายเมนูเช่นตำถาดราชวงศ์เหงียนเมี่ยงหมูกรอบข้าวเปียกเวียดนามเมนูยำแซ่บๆอาหารจานเดี่ยวก็มีข้าวมันไก่ไส้ง่อนก็มาที่นี่อร่อยไม่ผิดหวังมี delivery ทุกแอปและพร้อมสั่งของฝากหมูยอแม่ทวนส่งทั่วไทยที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จเปิด 8:00 นถึง 18:00 นอาหารหลากหลายวิวริมโขงแวะมาสัมผัสความอร่อยสไตล์เวียดนามแท้ๆได้ทุกวันในตลาดท่าเสด็จที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดมาแล้วแซ่บคักแซ่บของจริงปาเต้แซ่บปาเต้แซ่บเปิดแล้วในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาเฟ่เวียดใส่เน้นๆซอสเข้มข้นกัดคำใดแซ่บคำนั้นปาเต้แซ่บกินง่ายอิ่มยูทองบ่อแพงแซ่บแซ่บในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาแฟเวียดเดอร์ป่าเต้แซ่บกัดคำใดแซ่บคำนั้นป่าเต้แซ่บเดอร
6: ์รวยไม่ไหวแจกหนักจัดสมลุ้นรวยช่วยค่าครองชีพครั้งที่สอง

0: S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: โปรใหญ่ใจปั๊ม BYD เจียง BYD Dolphin BYD Sea Lion 6 DMI ผ่อนเริ่มต้น 9,489 บาท84เดือนรับสิทธิ์ซื้อโฮมชาร์จเจอร์ยี่ห้อซีด้าพร้อมบริการติดตั้งในราคา 10,000 บาทรับฟรีประกันภัยชั้น1พร้อมพรบ. 1ปีรับฟรีรับประกันแบตเตอรี่ตลอดอายุการใช้งานรับฟรีฟิล์มเซรามิกยี่ห้อ XUV Max 3 Film พร้อมบริการติดตั้งและสิทธิประโยชน์พิเศษอื่นๆอีกมากมายสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ BYD เจียงทุกสาขา061-0244-8848
2: เจียงมอเตอร์ไซค์ออกรถมอเตอร์ไซค์ง่ายๆใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวฮอนด้ายามาฮ่าเวสป้าที่เจียงมอเตอร์ไซค์ทุกสาขาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่080-704-5008
3: เสียภาษีอากรยื่นแบบภาษีต้องทำอย่างไรร้านค้าหรือนิติบุคคลทำบัญชีอย่างไรสิ้นปีต้องปิดบัญชีอย่างไรขายออนไลน์มียอดรับโอนเยอะๆจะเสียภาษีไหมทุกปัญหามีคำตอบที่ภาคระการบัญชีรับจัดทำบัญชีตรวจสอบบัญชีรับปรึกษาด้านภาษีอากรจดทะเบียนนิติบุคคลรายใหม่ด้วยประสบการณ์และความซื่อสัตย์ภาคระการบัญชี082-491-6564ธุรกิจของคุณเรื่องภาษีเราช่วยดูแลภาระการบัญชีหมูยอแม่ทวนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคาย40ปีแห่งความอร่อยแหนมหมูยอหมูยอหนังจ๋ายอแหนมซี่โครงกุนเชียงขาหมูเวียดนามและของฝากอีกมากมายมาหนองคายต้องมีหมูยอแม่ทวนติดมือกลับไปฝากเดี๋ยวเขาจะว่ามาไม่ถึงเลือกซื้อได้ที่สาขาถนนมีชัยหน้าวัดลำดวนและหน้าวัดศรีคุณเมืองที่ร้านกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จสาขาแยกสถานีรถไฟหนองคายและพร้อมมีบริการช้อปปิ้งออนไลน์จัดส่งทั่วไทยเลือกช้อปสินค้าที่เว็บไซต์แม่ทวน .com หรือที่ LINE Shopping @แม่ทวนหมูยอแม่ทวน40ปีแห่งความอร่อยของฝากขึ้น

0: Andy Francis
1: 88
2: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร081-769-1750และ084-435-5988

FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง

0: ทยุธุรกิจสถานี 88FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยหมูยอแม่ท้วนมาตรฐานความอร่อยและของฝากจากหนองคายที่คุณไม่ควรลืมหน้าวัดลำดวนหน้าวัดศรีคุณเมืองและที่ร้านกาแฟเวียดตลาดท่าเสด็จย่อสูตรรุงโฮเป็นสูตรเก่าแก่ห่อด้วยใบตองอย่างพิถีพิถันเพื่อออกมาให้ได้ความอร่อยดั้งเดิมสมกับเป็นสูตรเก่าแก่แถมรสชาติยุคโบร่ำโบราณแทบจะหาทานยากขึ้นทุกวันแต่คุณหาทานได้ง่ายๆแล้ววันนี้ที่ร้านหมูยอแม่ท้วนและกาเฟ่เวียดนึกถึงย่อสูตรรุงโฮเมื่อไหร่ไปร้านหมูยอแม่ท้วนและคุณจะไม่ผิดหวังหมูยอแม่ท้วนของฝากเมืองหนองคายหมูยอสูตรดั้งเดิมหมูยอหนังแหนมและอีกมากมายเลือกเป็นของฝากและเพิ่มความสะดวกสบายกับหมูยอแม่ท้วนสาขาปั๊มปตท.อัศวันถนนมิตรภาพแยกมข.ก่อนเดินทางกลับแวะที่นี่สะดวกสบายที่จอดรถแวะซื้อของฝากที่นี่ร้านหมูยอแม่ท้วนนะครับ
1: 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณโดยร้านฟ้าท่าเสด็จของฝากของตกแต่งบ้านของที่ระลึกในตลาดท่าเสด็จ042-460-998และห้างแว่นตานาฬิกาเสรีนาฬิกาแบรนด์ดังของแท้แว่นแฟชั่นหรือแว่นสายตาตรวจวัดด้วยระบบคอมพิวเตอร์หน้าตลาดสดโพชัย042-460-053
2: คุณยายครับผมซื้อหมูยอไม่ท้วนมาฝาก
3: ฮะมหาวะยายไปกาฝากนี่
2: ไม่ใช่นี่หมูยอไม่ท้วนของฝากจากหนองคาย
3: ยังก็บอกให้ยายไปตายปัดโ
2: พโอ้โหยายยายของฝากจากหนองคายหมูยอไม่ท้วนน่ะ
3: ไอ้หลานนี่มาบอกว่ายายอ้วนอีก
4: เหรอเอาเถอะครับถึงคุณยายคุณจะไม่เข้าใจแต่คุณก็มั่นใจได้ว่าของฝากขึ้นชื่ออย่างหมูยอแม่ท้วนสะอาดอร่อยปลอดภัยใส่ใจในการผลิตถูกใจท่านแน่นอนหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายตรงข้ามวัดศรีคุณเมือง042-460-339
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุสนุกกันไม่ยั้ง
6: พิมพ์เลยแปะๆตามด้วยชื่อเพลงที่คุณคิดว่าใช่แล้วส่งมาที่426-4500
0: Andy Francis 88วิทยุธุรกิจสถานี 88FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร081-769-1750และ084-435-5988

0: FM สายสุดสะดุดใจคุณ
1: มาช่วงนี้ครับมากันที่หมู่ยอเมท้วนครับของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายนะฮะขอฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายกับหมูยอแม่ท้วนต้นตำรับหมูยอแม่ท้วนที่หลากหลายครับไม่ผิดหวังแน่นอนครับมาเที่ยวเมืองหนองคายมาแวะเวียนกันนะฮะไม่ว่าจะเป็นหมูยอหมูนะฮะสูตรพริกไทยสวนจ๋ายอครับสำหรับหมูยอทอดหมูยอหนังหมูยอเอ็นแก้วหมูยอทะเลหมูยอสมุนไพรหมูยอสาหร่ายแล้วก็หมูยอเห็ดหอมนะครับรวมถึงยังมีของฝากอีกมากมายนะครับไม่ผิดหวังแน่นอนมาที่เมืองหนองคายแวะเวียนก็ได้ครับหมูยอแม่ท้วนเรามีหลายสาขานะครับไม่ว่าจะเป็นที่สาขาแรกนะฮะสาขาใหญ่ที่หมูยอแม่ท้วนตรงข้ามวัดลำดวนถนนมีชัยตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายครับหรือที่สาขาวัดศรีคุณเมืองครับตรงข้ามวัดศรีคุณเมืองสาขาตรงข้ามทางเข้าสถานีรถไฟครับไปที่นั่นแวะเวียนกันได้ครับสาขาในตลาดท่าเสด็จสำหรับผู้ที่ไปตลาดท่าเสด็จก็แวะเวียนได้ครับที่สาขาร้านกาแฟเวียดในตลาดท่าเสด็จหรือที่ทางออกนะครับไปทางอุดรที่ปั๊มน้ำมันนะสาขาปั๊มน้ำมันอัศวันทางไปอุดร นะครับแล้วก็มีที่เซ็นทรัลขอนแก่นนะครับสอบถามก็ได้นะครับที่หมายเลขโทรศัพท์042-422-884 042-422-884รายละเอียดแล้วก็ของฝากสอบถามกันได้หรือไปดูที่เว็บไซต์ของเราครับค้นหาที่ Google หมูยอแม่ท้วนนะครับพิมพ์ไว้ได้เลยนะฮะแล้วก็ www.หมูยอแม่ท้วน.com ของฝากเมืองหนองคายอย่าลืมนะครับหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อที่คุณผู้ฟังจะพลาดไม่ได้ครับ

0: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟ่เวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ
1: ยาหลงเชื่อการโฆษณาขายยาที่โอ้อวดเกินจริง

0: ชีวิตคนที่คุณรักไม่แพงเลยใช่ไหมกินเดือนเดียวหายขาด
1: ชีวิตหายขาดนะสิเสียเงินฟรีแล้วยังอาจตายฟรีด้วยอย่าหลงเชื่อการขายตรงที่โอ้อวดเกินจริงพบเบาะแสแจ้งสายด่วนอย. 1556นะ
2: สมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ร่วมกับสถานีวิทยุท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาชาติและเครือข่ายวิทยุท้องถิ่นทั่วประเทศเสนอข่าว
3: พลตำรวจตรีนันทชาติสุภมงคลผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่ติดตามการแก้ปัญหาบุกรุกสวนป่าชายปราการจังหวัดเชียงใหม่พร้อมขับเคลื่อนนโยบายทศ.1เดียวกำชับทุกหน่วยงานบูรณาการทำงานร่วมกันสำหรับสวนป่าชายปราการพบการบุกรุก8คดีรวมพื้นที่กว่า 7,028 ไร่ขณะนี้มีคำสั่งตามกฎหมายปกครองครบทั้ง8คดีแล้วอยู่ระหว่างแจ้งคำสั่งซึ่งจะครบกำหนด15วันวันที่30กันยายนนี้ก่อนเข้าสู่มาตรการบังคับและกำหนดวันรื้อถอนโดยสามารถเริ่มดำเนินการได้ตั้งแต่วันที่9ตุลาคมพร้อมฟื้นฟูพื้นที่กลับคืนสู่สภาพป่าต่อไปจบข่าวดวงดาวเอี่ยมสกุลผู้สื่อข่าวสมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ประจำจังหวัดสุพรรณบุรีอ่าน
4: ใครกันจะรู้บนท้องถนนที่เราผ่านและขับขี่ในทุกๆวันจะมีผู้คนถูกคร่าชีวิตด้วยความประมาทคนแล้วคนเล่าอย่าให้เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกับคุณและคนใกล้ตัวขับขี่ไม่ดื่มแอลกอฮอล์รักษาวินัยจราจรความดีที่คุณทำได้ร่วมรณรงค์ลดอุบัติเหตุโดยคณะกรรมการบูรณาการกู้ชีพฉุกเฉินและความปลอดภัยทางถนนวุฒิสภา
5: สิ้นจ่าอยากกินอาหารเวียดนามอยู่ไม่ไกลใกล้แค่นี้เองความอร่อยในสไตล์เวียดนามที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จร้านอาหารเวียดนามที่มีทั้งกาแฟบิงซูและอาหารหลากหลายเมนูเช่นตำถาดราชวงศ์เหงียนเมี่ยงหมูกรอบข้าวเปียกเวียดนามเมนูยำแซ่บๆอาหารจานเดียวก็มีข้าวมันไก่ไส้ง่อนก็มาที่นี่อร่อยไม่ผิดหวังมี delivery ทุกแอปและพร้อมสั่งของฝากหมูยอแม่ทวนส่งทั่วไทยที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จเปิด 8:00 น.ถึง 18:00 น.อาหารหลากหลายวิวริมโขงแวะมาสัมผัสความอร่อยสไตล์เวียดนามแท้ๆได้ทุกวันในตลาดท่าเสด็จที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดมาแล้วแซ่บคักแซ่บของจริงปาเต้แซ่บปาเต้แซ่บเปิดแล้วในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาเฟ่เวียดใส่เน้นๆซอสเข้มข้นกัดคำใดแซ่บคำนั้นปาเต้แซ่บกินง่ายอิ่มยูทองบ่อแพงแซ่บแซ่บในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาแฟเวียดเด้อป่าเต้แซ่บกัดคำใดแซ่บคำนั้นป่าเต้แซ่บเด้อ

0: ้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16 ธันวาคมนี้สแกนเลย
1: แรงทุกครั้งแล้วก็มีตังค์

0: ติมเลยที่บางจาก
1: โซฟาหน้าใสเดี๋ยวรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
0: โปรใหญ่ใจปั๊ม BYD เจียก BYD Dolphin BYD Sea Lion 6 DMI ผ่อนเริ่มต้น 9,489 บาท84เดือนรับสิทธิ์ซื้อโฮมชาร์เจอร์ยี่ห้อซีด้าพร้อมบริการติดตั้งในราคา 10,000 บาทรับฟรีประกันภัยชั้น1พร้อมพรบ1ปีรับฟรีรับประกันแบตเตอรี่ตลอดอายุการใช้งานรับฟรีฟิล์มเซรามิกยี่ห้อ XUV Max 3 Film พร้อมบริการติดตั้งและสิทธิประโยชน์พิเศษอื่นๆอีกมากมายสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ BYD เจียงทุกสาขา061-0244-8848
2: เจียงมอเตอร์ไซค์ออกรถมอเตอร์ไซค์ง่ายๆใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวฮอนด้ายามาฮ่าเวสป้าที่เจียงมอเตอร์ไซค์ทุกสาขาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่080-704-5008
3: เสียภาษีอากรยื่นแบบภาษีต้องทำอย่างไรร้านค้าหรือนิติบุคคลทำบัญชีอย่างไรสิ้นปีต้องปิดบัญชีอย่างไรขายออนไลน์มียอดรับโอนเยอะๆจะเสียภาษีไหมทุกปัญหามีคำตอบที่ภาคระการบัญชีรับจัดทำบัญชีตรวจสอบบัญชีรับปรึกษาด้านภาษีอากรจดทะเบียนนิติบุคคลรายใหม่ด้วยประสบการณ์และความซื่อสัตย์ภาคระการบัญชี082-491-6564ธุรกิจของคุณเรื่องภาษีเราช่วยดูแลภาคระการบัญชีหมูยอแม่ทวนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคาย40ปีแห่งความอร่อยแหนมหมูยอหมูยอหนังจ๋ายอแหนมซี่โครงกุนเชียงขาหมูเวียดนามและของฝากอีกมากมายมาหนองคายต้องมีหมูยอแม่ทวนติดมือกลับไปฝากเดี๋ยวเขาจะว่ามาไม่ถึงเลือกซื้อได้ที่สาขาถนนมีชัยหน้าวัดลำดวนและหน้าวัดศรีคุณเมืองที่ร้านกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จสาขาแยกสถานีรถไฟหนองคายและพร้อมมีบริการช้อปปิ้งออนไลน์จัดส่งทั่วไทยเลือกช้อปสินค้าที่เว็บไซต์แม่ทวน .com หรือที่ LINE Shopping @แม่ทวนหมูยอแม่ทวน40ปีแห่งความอร่อยของฝากขึ้น

0: ลีฟรานซิส
1: 88
2: วิทยุธุรกิจสถานี88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร081-769-1750และ084-435-5988

0: ิทยุธุรกิจสถานี 88FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยหมูยอแม่ท้วนมาตรฐานความอร่อยและของฝากจากหนองคายที่คุณไม่ควรลืมหน้าวัดลำดวนหน้าวัดศรีคุณเมืองและที่ร้านกาแฟเวียดตลาดท่าเสด็จย่อสูตรรุงโฮเป็นสูตรเก่าแก่ห่อด้วยใบตองอย่างพิถีพิถันเพื่อออกมาให้ได้ความอร่อยดั้งเดิมสมกับเป็นสูตรเก่าแก่แถมรสชาติยุคโบราณโบราณแทบจะหาทานยากขึ้นทุกวันแต่คุณหาทานได้ง่ายๆแล้ววันนี้ที่ร้านหมูยอแม่ท้วนและกาเฟ่เวียดนึกถึงย่อสูตรรุงโฮเมื่อไหร่ไปร้านหมูยอแม่ท้วนและคุณจะไม่ผิดหวังหมูยอแม่ท้วนของฝากเมืองหนองคายหมูยอสูตรดั้งเดิมหมูยอหนังแหนมและอีกมากมายเลือกเป็นของฝากและเพิ่มความสะดวกสบายกับหมูยอแม่ท้วนสาขาปั๊มปตท.อัศวันถนนมิตรภาพแยกมข.ก่อนเดินทางกลับแวะที่นี่สะดวกสบายที่จอดรถแวะซื้อของฝากที่นี่ร้านหมูยอแม่ท้วนนะครับ
1: 88 FM ซ้ายสุดสะดุดใจคุณโดยร้านฟ้าท่าเสด็จของฝากของตกแต่งบ้านของที่ระลึกในตลาดท่าเสด็จ042-460-998และห้างแว่นตานาฬิกาเซรีนาฬิกาแบรนด์ดังของแท้แว่นแฟชั่นหรือแว่นสายตาตรวจวัดด้วยระบบคอมพิวเตอร์หน้าตลาดสดโพชัย042-460-053
2: คุณยายครับผมซื้อหมูยอไม่ท้วนมาฝาก
3: ฮะมหาวะยายเป็นกาฝากนี่
2: ไม่ใช่นี่หมูยอไม่ท้วนของฝากจากหนองคาย
3: อย่างก็บอกให้ยายไปตายปัดโ
2: พโอ้โหยายๆของฝากจากหนองคายหมูยอไม่ท้วนน่ะ
3: ไอ้หลานนี่มาบอกว่ายายอ้วนอีก
4: เหรอเอาเถอะครับถึงคุณยายคุณจะไม่เข้าใจแต่คุณก็มั่นใจได้ว่าของฝากขึ้นชื่ออย่างหมูยอแม่ท้วนสะอาดอร่อยปลอดภัยใส่ใจในการผลิตถูกใจท่านแน่นอนหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายตรงข้ามวัดศรีคุณเมือง042-460-339
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุสนุกกันไม่ยั้ง
6: พิมพ์เลยแปะตามด้วยชื่อเพลงที่คุณคิดว่าใช่แล้วส่งมาที่426-4500
0: Andy Francis 88วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร081-769-1750และ084-435-5988

0: FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง
1: มาช่วงนี้ครับมากันที่หมู่ยอเมทวนครับของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายนะฮะของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายกับหมู่ยอเมทวนต้นตำรับหมู่ยอเมทวนที่หลากหลายครับไม่ผิดหวังแน่นอนครับมาเที่ยวเมืองหนองคายมาแวะเวียนกันนะฮะไม่ว่าจะเป็นหมูยอหมูนะฮะสูตรพริกไทยสวนจ๋ายอครับสำหรับหมูยอทอดหมูยอหนังหมูยอเอ็นแก้วหมูยอทะเลหมูยอสมุนไพรหมูยอสาหร่ายแล้วก็หมูยอเห็ดหอมนะครับรวมถึงยังมีของฝากอีกมากมายนะครับไม่ผิดหวังแน่นอนมาที่เมืองหนองคายแวะเวียนก็ได้ครับหมูยอแม่ท้วนเรามีหลายสาขานะครับไม่ว่าจะเป็นที่สาขาแรกนะฮะสาขาใหญ่ที่หมูยอแม่ท้วนตรงข้ามวัดลำดวนถนนมีชัยตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายครับหรือที่สาขาวัดศรีคุณเมืองครับตรงข้ามวัดศรีคุณเมืองสาขาตรงข้ามทางเข้าสถานีรถไฟครับไปที่นั่นแวะเวียนกันได้ครับสาขาในตลาดท่าเสด็จสำหรับผู้ที่ไปตลาดท่าเสด็จก็แวะเวียนได้ครับที่สาขาร้านกาแฟเวียดในตลาดท่าเสด็จหรือที่ทางออกนะครับไปทางอุดรที่ปั๊มน้ำมันนะสาขาปั๊มน้ำมันอัศวันทางไปอุดร นะครับแล้วก็มีที่เซ็นทรัลขอนแก่นนะครับสอบถามกันได้นะครับที่หมายเลขโทรศัพท์042-422-884 042-422-884 รายละเอียดแล้วก็ของฝากสอบถามกันได้หรือไปดูที่เว็บไซต์ของเราครับค้นหาที่ Google หมูยอแม่ท้วนนะครับพิมพ์ไว้ได้เลยนะฮะแล้วก็ www.หมูยอแม่ท้วน.com ของฝากเมืองหนองคายอย่าลืมนะครับหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อที่คุณผู้ฟังจะพลาดไปได้ครับ

0: วิทยุธุรกิจสถานี 88FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟ่เวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ
1: FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณเพราะความรู้ไม่มีที่สิ้นสุดและเวลาคือสิ่งที่ล้ำค่าที่สุดให้ทุกการฟังคือการเรียนรู้ที่ไร้ขีดจำกัดแนะนำรายการสาระน่ารู้และรายการหนังสือเสียงเวลา 7:30 นถึง 8:00 นเสาร์อาทิตย์รายการสำหรับเด็กและเยาวชนรายการพระอาทิตย์ยิ้มแฉ่งเวลา 5:00 นจันทร์ถึงศุกร์ 7:00 นถึง 18:00 นรายการสำหรับเด็กและเยาวชนรายการยิ้มแย้มแก้มใสจากวิทยุจุฬาเวลา 5:00 นเสาร์อาทิตย์ 17:00 นถึง 18:00 นรายการสาระที่มุ่งเน้นการสร้างความเท่าเทียมในสังคมรายการนับเราด้วยคนเวลา 19:30 นถึง 20:00 นรายการเพื่อสุขภาพรายการโรงหมอและรายการสุขภาพเวลา 5:23 นถึง 24:00 นรายการหนังสือเสียงนิยายและความรู้รายการห้องสมุดหลังไมค์เพราะความรู้ไม่มีที่สิ้นสุดและเวลาคือสิ่งที่ล้ำค่าที่สุดย่อโลกความรู้สรุปมาให้คุณฟังติดตามกันเป็นประจำได้ที่ FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณ
2: สมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ร่วมกับสถานีวิทยุท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาชาติและเครือข่ายวิทยุท้องถิ่นทั่วประเทศเสนอข่าว
3: คุณตำรวจตรีนันทชาติสุภมงคลผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่ติดตามการแก้ปัญหาบุกรุกสวนป่าชายปราการจังหวัดเชียงใหม่พร้อมขับเคลื่อนนโยบายทส.1เดียวกำชับทุกหน่วยงานบูรณาการทำงานร่วมกันสำหรับสวนป่าชายปราการพบการบุกรุก8คดีรวมพื้นที่กว่า 7,028 ไร่ขณะนี้มีคำสั่งตามกฎหมายปกครองครบทั้ง8คดีแล้วอยู่ระหว่างแจ้งคำสั่งซึ่งจะครบกำหนด15วันวันที่30กันยายนนี้ก่อนเข้าสู่มาตรการบังคับและกำหนดวันรื้อถอนโดยสามารถเริ่มดำเนินการได้ตั้งแต่วันที่9ตุลาคมพร้อมฟื้นฟูพื้นที่กลับคืนสู่สภาพป่าต่อไปจบข่าวดวงดาวเอี่ยมสกุลผู้สื่อข่าวสมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ประจำจังหวัดสุพรรณบุรีอ่าน
4: ใครกันจะรู้บนท้องถนนที่เราผ่านและขับขี่ในทุกๆวันจะมีผู้คนถูกฆ่าชีวิตด้วยความประมาทคนแล้วคนเล่าอย่าให้เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกับคุณและคนใกล้ตัวขับขี่ไม่ดื่มแอลกอฮอล์รักษาวินัยจราจรความดีที่คุณทำได้ร่วมรณรงค์ลดอุบัติเหตุโดยคณะกรรมการบูรณาการกู้ชีพฉุกเฉินและความปลอดภัยทางถนนวุฒิสภา
5: ซินจาอยากกินอาหารเวียดนามอยู่ไม่ไกลใกล้แค่นี้เองความอร่อยในสไตล์เวียดนามที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จร้านอาหารเวียดนามที่มีทั้งกาแฟบิงซูและอาหารหลากหลายเมนูเช่นตำถาดราชวงศ์เหงียนเมี่ยงหมูกรอบข้าวเปียกเวียดนามเมนูยำแซ่บๆอาหารจานเดียวก็มีข้าวมันไก่ไส้ง่อนก็มาที่นี่อร่อยไม่ผิดหวังมี delivery ทุกแอปและพร้อมสั่งของฝากหมูยอแม่ทวนส่งทั่วไทยที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จเปิด 8:00 นถึง 18:00 นอาหารหลากหลายวิวริมโขงแวะมาสัมผัสความอร่อยสไตล์เวียดนามแท้ๆได้ทุกวันในตลาดท่าเสด็จที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดมาแล้วแซ่บคักแซ่บของจริงปาเต้แซ่บปาเต้แซ่บเปิดแล้วในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาแฟเวียดใส่เน้นๆซอสเข้มข้นกัดคำใดแซ่บคำนั่นปาเต้แซ่บกินง่ายอิ่มยูทองบ่อแพงแซ่บแซ่บในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาแฟเวียดเด้อป่าเต้แซ่บกัดคำใดแซ่บคำนั่นป่าเต้แซ่บเด
6: ้อรวยไม่ไหวแจกหนักจัดสมลุ้นรวยช่วยค่าครองชีพครั้งที่2ดื่มสมทั้งสมฮีโร่หยาด

0: ดับกลิ่นเต่ารักแร้ไม่ดำหอมนาน24ชั่วโมงใช้ Blue Rose Roll On Song จากจุฬาเฮิร์บซื้อเลยที่7-Eleven
1: แรงทุกทั้งเล

0: ไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: โปรใหญ่ใจปั๊ม BYD เจียก BYD Dolphin BYD Sea Lion 6 DMI ผ่อนเริ่มต้น 9,489 บาท84เดือนรับสิทธิ์ซื้อโฮมชาร์เจอร์ยี่ห้อซีด้าพร้อมบริการติดตั้งในราคา 10,000 บาทรับฟรีประกันภัยชั้น1พร้อมพรบ1ปีรับฟรีรับประกันแบตเตอรี่ตลอดอายุการใช้งานรับฟรีฟิล์มเซรามิกยี่ห้อ XUV Max 3 Film พร้อมบริการติดตั้งและสิทธิประโยชน์พิเศษอื่นๆอีกมากมายสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ BYD เจียงทุกสาขา061-0244-8848
2: เจียงมอเตอร์ไซค์ออกรถมอเตอร์ไซค์ง่ายๆใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวฮอนด้ายามาฮ่าเวสป้าที่เจียงมอเตอร์ไซค์ทุกสาขาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่080-704-5008
3: เสียภาษีอากรยื่นแบบภาษีต้องทำอย่างไรร้านค้าหรือนิติบุคคลทำบัญชีอย่างไรสิ้นปีต้องปิดบัญชีอย่างไรขายออนไลน์มียอดรับโอนเยอะๆจะเสียภาษีไหมทุกปัญหามีคำตอบที่ภาคระการบัญชีรับจัดทำบัญชีตรวจสอบบัญชีรับปรึกษาด้านภาษีอากรจดทะเบียนนิติบุคคลรายใหม่ด้วยประสบการณ์และความซื่อสัตย์ภาคระการบัญชี082-491-6564ธุรกิจของคุณเรื่องภาษีเราช่วยดูแลภาระการบัญชีหมูยอแม่ทวนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคาย40ปีแห่งความอร่อยแหนมหมูยอหมูยอหนังจ๋ายอแหนมซี่โครงกุนเชียงขาหมูเวียดนามและของฝากอีกมากมายมาหนองคายต้องมีหมูยอแม่ทวนติดมือกลับไปฝากเดี๋ยวเขาจะว่ามาไม่ถึงเลือกซื้อได้ที่สาขาถนนมีชัยหน้าวัดลำดวนและหน้าวัดศรีคุณเมืองที่ร้านกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จสาขาแยกสถานีรถไฟหนองคายและพร้อมมีบริการช้อปปิ้งออนไลน์จัดส่งทั่วไทยเลือกช้อปสินค้าที่เว็บไซต์แม่ทวน .com หรือที่ LINE Shopping @แม่ทวนหมูยอแม่ทวน40ปีแห่งความอร่อยของฝากขึ้น

0: Andy Francis
1: 88
2: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร0817691750และ0844355988

0: 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณ
1: เข้าสู่ช่วงบางจากนะครับน้ำมันบางจากไฮดีเซล S นะครับพลังสะอาดแรงประหยัดน้ำมันทุกถังมีตังเหลือนะครับกับน้ำมันบางจากไฮดีเซล S นะครับตอบโจทย์ทั้งความคุ้มค่าและประสิทธิภาพสูงนะครับด้วยการเติมสารเพิ่มคุณภาพนะครับจากสหรัฐอเมริกาได้แก่ S Super Booster แล้วก็ S Super Purifier นะครับที่ช่วยเครื่องยนต์สะอาดป้องกันการอุดตันของหัวฉีดนะครับจึงทำให้เผาไหม้ได้สมบูรณ์เครื่องยนต์ทำงานเต็มสมรรถนะตอบสนองการขับขี่ได้ดีนะครับทั้งทางเรียบแล้วก็ทางชันใช้ได้กับทั้งรถเล็กแล้วก็รถใหญ่นะครับให้พลังงานแรงนะฮะให้พลังแรงแล้วก็ประหยัดน้ำมันมากยิ่งขึ้นเครื่องทนนะครับไม่ต้องคอยซ่อมบ่อยนะครับจ่ายค่าน้ำมันได้น้อยลงนะครับพิสูจน์ด้วยการใช้งานจริงแล้วว่าช่วยประหยัดน้ำมันได้เฉลี่ยมากถึง300 บาทต่อถังนะครับกับช่วงนี้ช่วงบางจากนะครับ

0: ิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยหมูยอแม่ท้วนมาตรฐานความอร่อยและของฝากจากหนองคายที่คุณไม่ควรลืมหน้าวัดลำดวนหน้าวัดศรีคุณเมืองและที่ร้านกาแฟเวียดตลาดท่าเสด็จย่อสูตรรุงโฮเป็นสูตรเก่าแก่ห่อด้วยใบตองอย่างพิถีพิถันเพื่อออกมาให้ได้ความอร่อยดั้งเดิมสมกับเป็นสูตรเก่าแก่แถมรสชาติยุคโบร่ำโบราณแทบจะหาทานยากขึ้นทุกวันแต่คุณหาทานได้ง่ายๆแล้ววันนี้ที่ร้านหมูยอแม่ท้วนและกาเฟ่เวียดนึกถึงย่อสูตรรุงโฮเมื่อไหร่ไปร้านหมูยอแม่ท้วนและคุณจะไม่ผิดหวังหมูยอแม่ท้วนของฝากเมืองหนองคายหมูยอสูตรดั้งเดิมหมูยอหนังแหนมและอีกมากมายเลือกเป็นของฝากและเพิ่มความสะดวกสบายกับหมูยอแม่ท้วนสาขาปั๊มปตท.อัศวันถนนมิตรภาพแยกม.ข.ก่อนเดินทางกลับแวะที่นี่สะดวกสบายที่จอดรถแวะซื้อของฝากที่นี่ร้านหมูยอแม่ท้วนนะครับ
1: 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณโดยร้านฟ้าท่าเสด็จของฝากของตกแต่งบ้านของที่ระลึกในตลาดท่าเสด็จ042-460-998และห้างแว่นตานาฬิกาเสรีนาฬิกาแบรนด์ดังของแท้แว่นแฟชั่นหรือแว่นสายตาตรวจวัดด้วยระบบคอมพิวเตอร์หน้าตลาดสดโพชัย042-460-053
2: คุณยายครับผมซื้อหมูยอไม่ท้วนมาฝาก
3: ฮะมหาวะยายเป็นกาฝากนี่
2: ไม่ใช่นี่หมูยอไม่ท้วนของฝากจากหนองคาย
3: อีหยังก็บอกให้ยายไปตายปัดโ
2: พโอ้โหยายๆของฝากจากหนองคายหมูยอไม่ท้วนน่ะ
3: ไอ้หลานนี่มาบอกว่ายายอ้วนอีก
4: เหรอเอาเถอะครับถึงคุณยายคุณจะไม่เข้าใจแต่คุณก็มั่นใจได้ว่าของฝากขึ้นชื่ออย่างหมูยอแม่ท้วนสะอาดอร่อยปลอดภัยใส่ใจในการผลิตถูกใจท่านแน่นอนหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายตรงข้ามวัดศรีคุณเมือง042-460-339
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุสนุกกันไม่ยั้ง
6: พิมพ์เลยแปะๆตามด้วยชื่อเพลงที่คุณคิดว่าใช่แล้วส่งมาที่426-4500
0: Andy Francis 88วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร081-769-1750และ084-435-5988

0: FM สายสุดสะดุดใจคุณ
1: ท่านผู้ฟังครับหมูยอแม่ท้วนต้นตำรับหมูยอที่หลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นหมูยอหมูสูตรพริกไทยสวนนะครับหรือว่าจ่ายยอหมูยอสลับทอดนะครับอร่อยแน่นอนหมูยอหนังนะครับหมูยอเอ็นแก้วหมูยอทะเลหมูยอสมุนไพรหมูยอสาหร่ายแล้วก็หมูยอเห็ดหอมนะครับต้นตำรับหมูยอต้องหมูยอแม่ท้วนนะฮะและยังมีของฝากอีกมากมายครับมาหนองคายก็อย่าลืมแวะที่หมูยอแม่ท้วนนะฮะรวมถึงเรายังมีสาขาอีกมากมายหลากหลายสาขานะครับไม่ว่าจะเป็นที่สาขาใหญ่ครับร้านหมูยอแม่ท้วนตรงข้ามวัดลำดวนถนนมีชัยตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายสาขา2ครับใกล้ๆกันที่หน้าวัดศรีคุณเมืองครับสาขา3ตรงข้ามทางเข้าสถานีรถไฟครับไปที่นั่นแวะเวียนกันได้หรือว่าใครไปที่ตลาดท่าเสด็จครับแวะที่สาขาร้านกาแฟเวียนในตลาดท่าเสด็จหรือว่าสาขาที่5ครับทางไปอุดรธานีครับสาขาปั๊มปตท.อัศวินนะครับทางไปอุดรธานีหรือว่าใครที่อยู่ขอนแก่นนะครับก็อิ่มอร่อยกับหมูยอแม่ท้วนกับเราก็ได้นะครับที่สาขาเซ็นทรัลขอนแก่นครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับไม่ว่าจะเป็นสินค้าของเรานะฮะทั้งหมูยอแล้วก็สินค้าของฝากอื่นๆนะครับโทรศัพท์042-422-884 042-422-884 หรือสั่งที่นะครับเว็บไซต์หมูยอแม่ท้วน www.maythuan.com นะครับ maethuan หรือว่าจะพิมพ์หมูยอแม่ท้วนใน Google ได้เลยนะครับจะเจอเราก็อย่าลืมสั่งซื้อนะครับกับของฝากหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายแวะเวียนกันได้ที่หมูยอแม่ท้วนครับ

0: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟ่เวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ
1: ยาหลงเชื่อการโฆษณาขายยาที่โอ้อวดเกินจริง

0: ชีวิตคนที่คุณรักไม่แพงเลยใช่ไหมกินเดือนเดียวหายขาด
1: ชีวิตหายขาดนะสิเสียเงินฟรีแล้วยังอาจตายฟรีด้วยอย่าหลงเชื่อการขายตรงที่โอ้อวดเกินจริงพบเบาะแสแจ้งสายด่วนอย1556นะ
2: สมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ร่วมกับสถานีวิทยุท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาชาติและเครือข่ายวิทยุท้องถิ่นทั่วประเทศเสนอข่าว
3: พลตำรวจตรีนันทชาติสุภมงคลผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่ติดตามการแก้ปัญหาบุกรุกสวนป่าชายปราการจังหวัดเชียงใหม่พร้อมขับเคลื่อนนโยบายทศ.1เดียวกำชับทุกหน่วยงานบูรณาการทำงานร่วมกันสำหรับสวนป่าชายปราการพบการบุกรุก8คดีรวมพื้นที่กว่า 7,028 ไร่ขณะนี้มีคำสั่งตามกฎหมายปกครองครบทั้ง8คดีแล้วอยู่ระหว่างแจ้งคำสั่งซึ่งจะครบกำหนด15วันวันที่30กันยายนนี้ก่อนเข้าสู่มาตรการบังคับและกำหนดวันรื้อถอนโดยสามารถเริ่มดำเนินการได้ตั้งแต่วันที่9ตุลาคมพร้อมฟื้นฟูพื้นที่กลับคืนสู่สภาพป่าต่อไปจบข่าวดวงดาวเอี่ยมสกุลผู้สื่อข่าวสมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ประจำจังหวัดสุพรรณบุรีอ่าน
4: ใครกันจะรู้บนท้องถนนที่เราผ่านและขับขี่ในทุกๆวันจะมีผู้คนถูกฆ่าชีวิตด้วยความประมาทคนแล้วคนเล่าอย่าให้เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกับคุณและคนใกล้ตัวขับขี่ไม่ดื่มแอลกอฮอล์รักษาวินัยจราจรความดีที่คุณทำได้ร่วมรณรงค์ลดอุบัติเหตุโดยคณะกรรมการบูรณาการกู้ชีพฉุกเฉินและความปลอดภัยทางถนนวุฒิสภา
5: สิ้นจ่าอยากกินอาหารเวียดนามอยู่ไม่ไกลใกล้แค่นี้เองความอร่อยในสไตล์เวียดนามที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จร้านอาหารเวียดนามที่มีทั้งกาแฟบิงซูและอาหารหลากหลายเมนูเช่นตำถาดราชวงศ์เหงียนเมี่ยงหมูกรอบข้าวเปียกเวียดนามเมนูยำแซ่บๆอาหารจานเดียวก็มีข้าวมันไก่ไส้ง่อนก็มามาที่นี่อร่อยไม่ผิดหวังมี delivery ทุกแอปและพร้อมสั่งของฝากหมูยอแม่ทวนส่งทั่วไทยที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จเปิด 8:00 นถึง 18:00 นอาหารหลากหลายวิวริมโขงแวะมาสัมผัสความอร่อยสไตล์เวียดนามแท้ๆได้ทุกวันในตลาดท่าเสด็จที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดมาแล้วแซ่บคักแซ่บของจริงปาเต้แซ่บปาเต้แซ่บเปิดแล้วในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาแฟเวียดใส่เน้นๆซอสเข้มข้นกัดคำใดแซ่บคำนั้นปาเต้แซ่บกินง่ายอิ่มยูทองบ่อแพงแซ่บแซ่บในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาแฟเวียดเดอร์ป่าเต้แซ่บกัดคำใดแซ่บคำนั้นป่าเต้แซ่บเดอ
6: รวยไม่ไหวแจกหนักจัดสมลุ้นรวยช่วยค่าครองชีพครั้งที่2ดื่มสมทั้ง

0: ปั๊มเลยที่บางจาก
1: โปรใหญ่ใจปั๊ม BYD เจียง BYD Dolphin BYD Sea Lion 6 DMI ผ่อนเริ่มต้น 9,489 บาท84เดือนรับสิทธิ์ซื้อโฮมชาร์เจอร์ยี่ห้อซีด้าพร้อมบริการติดตั้งในราคา 10,000 บาทรับฟรีประกันภัยชั้น1พร้อมพรบ. 1ปีรับฟรีรับประกันแบตเตอรี่ตลอดอายุการใช้งานรับฟรีฟิล์มเซรามิกยี่ห้อ XUV Max 3 Film พร้อมบริการติดตั้งและสิทธิประโยชน์พิเศษอื่นๆอีกมากมายสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ BYD เจียงทุกสาขา061-0244-8848
2: เจียงมอเตอร์ไซค์ออกรถมอเตอร์ไซค์ง่ายๆใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวฮอนด้ายามาฮ่าเวสป้าที่เจียงมอเตอร์ไซค์ทุกสาขาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่080-704-5008
3: เสียภาษีอากรยื่นแบบภาษีต้องทำอย่างไรร้านค้าหรือนิติบุคคลทำบัญชีอย่างไรสิ้นปีต้องปิดบัญชีอย่างไรขายออนไลน์มียอดรับโอนเยอะๆจะเสียภาษีไหมทุกปัญหามีคำตอบที่ภาคระการบัญชีรับจัดทำบัญชีตรวจสอบบัญชีรับปรึกษาด้านภาษีอากรจดทะเบียนนิติบุคคลรายใหม่ด้วยประสบการณ์และความซื่อสัตย์ภาคระการบัญชี082-491-6564ธุรกิจของคุณเรื่องภาษีเราช่วยดูแลภาคระการบัญชีหมูยอแม่ทวนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคาย40ปีแห่งความอร่อยแหนมหมูยอหมูยอหนังจ๋ายอแหนมซี่โครงกุนเชียงขาหมูเวียดนามและของฝากอีกมากมายมาหนองคายต้องมีหมูยอแม่ทวนติดมือกลับไปฝากเดี๋ยวเขาจะว่ามาไม่ถึงเรียกซื้อได้ที่สาขาถนนมีชัยหน้าวัดลำดวนและหน้าวัดศรีคุณเมืองที่ร้านกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จสาขาแยกสถานีรถไฟหนองคายและพร้อมมีบริการช้อปปิ้งออนไลน์จัดส่งทั่วไทยเลือกช้อปสินค้าที่เว็บไซต์แม่ทวน .com หรือที่ LINE Shopping @แม่ทวนหมูยอแม่ทวน40ปีแห่งความอร่อยของฝากขึ้น

0: Andy Francis
1: 88
2: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร0817691750และ0844355988

FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง

0: ทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยหมูยอแม่ท้วนมาตรฐานความอร่อยและของฝากจากหนองคายที่คุณไม่ควรลืมหน้าวัดลำดวนหน้าวัดศรีคุณเมืองและที่ร้านกาแฟเวียดตลาดท่าเสด็จย่อสูตรรุงโฮเป็นสูตรเก่าแก่ห่อด้วยใบตองอย่างพิถีพิถันเพื่อออกมาให้ได้ความอร่อยดั้งเดิมสมกับเป็นสูตรเก่าแก่แถมรสชาติยุคโบราณโบราณแทบจะหาทานยากขึ้นทุกวันแต่คุณหาทานได้ง่ายๆแล้ววันนี้ที่ร้านหมูยอแม่ท้วนและกาเฟ่เวียดนึกถึงย่อสูตรรุงโฮเมื่อไหร่ไปร้านหมูยอแม่ท้วนและคุณจะไม่ผิดหวังหมูยอแม่ท้วนของฝากเมืองหนองคายหมูยอสูตรดั้งเดิมหมูยอหนังแหนมและอีกมากมายเลือกเป็นของฝากและเพิ่มความสะดวกสบายกับหมูยอแม่ท้วนสาขาปั๊มปตท.อัศวันถนนมิตรภาพแยกมข.ก่อนเดินทางกลับแวะที่นี่สะดวกสบายที่จอดรถแวะซื้อของฝากที่นี่ร้านหมูยอแม่ท้วนนะครับ
1: 88 FM ซ้ายสุดสะดุดใจคุณโดยร้านฟ้าท่าเสด็จของฝากของตกแต่งบ้านของที่ระลึกในตลาดท่าเสด็จ042-460-998และห้างแว่นตานาฬิกาเซรีนาฬิกาแบรนด์ดังของแท้แว่นแฟชั่นหรือแว่นสายตาตรวจวัดด้วยระบบคอมพิวเตอร์หน้าตลาดสดโพชัย042-460-053
2: คุณยายครับผมซื้อหมูยอไม่ท้วนมาฝาก
3: ฮะมหาวะยายเป็นกาฝากนี่
2: ไม่ใช่นี่หมูยอไม่ท้วนของฝากจากหนองคาย
3: อย่างก็บอกให้ยายไปตายปัดโ
2: พโอ้โหยายยายของฝากจากหนองคายหมูยอไม่ท้วนน่ะ
3: ไอ้หลานนี่มาบอกว่ายายอ้วนอีก
4: เหรอเอาเถอะครับถึงคุณยายคุณจะไม่เข้าใจแต่คุณก็มั่นใจได้ว่าของฝากขึ้นชื่ออย่างหมูยอแม่ท้วนสะอาดอร่อยปลอดภัยใส่ใจในการผลิตถูกใจท่านแน่นอนหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายตรงข้ามวัดศรีคุณเมือง042-460-339
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุสนุกไม่ยั้ง
6: พิมพ์เลยแปะตามด้วยชื่อเพลงที่คุณคิดว่าใช่แล้วส่งมาที่426-4500
0: Andy Francis 88วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร081-769-1750และ084-435-5988

0: FM สายสุดสะดุดใจคุณ
1: กับช่วงนี้ครับช่วงหมูยอแม่ท้วนนะครับของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายต้นตำรับรสชาติเวียดนามมากกว่า40ปีนะครับของฝากเมืองหนองคายมาแวะเวียนเมืองหนองคายก็พลาดไม่ได้นะครับที่จะแวะซื้อแวะหากับหมูยอแม่ท้วนนะครับซึ่งมีมากมายหลากหลายเมนูที่เกี่ยวกับหมูยอนะครับผมไม่ว่าจะเป็นหมูยอหมูรสชาติแบบดั้งเดิมนะครับหมูยอหนังหมูยอเห็ดหอมมีหมูยอพริกไทยสวนนะฮะหมูยอเอ็นแก้วหมูยอทะเลหมูยอสมุนไพรหมูยอสาหร่ายนะครับมากมายหลากหลายเมนูนะฮะยังมีเมนูแหนมส้มมีจ๋ายอมียอเนื้อวัวด้วยนะฮะแล้วก็ยังมีเมนูสุดพิเศษนะครับที่หาทานได้เฉพาะบางช่วงเท่านั้นอันนี้ต้องลุ้นนะครับแล้วก็โทรสอบถามดูไม่ว่าจะเป็นข้าวต้มยวนไส้ทะลักนะครับทั้งหลากหลายสูตรนะครับความดึบหนัดรสชาติกลมกล่อมลงตัวนะครับกลิ่นหอมตามแบบฉบับโบราณโบราณของชาวเวียดนามนะครับซึ่งก็เลือกซื้อกันได้ที่หมูยอแม่ท้วนนะครับมีหลากหลายสาขานะครับไม่ว่าจะเป็นสาขาใหญ่นะครับที่ถนนมีชัยเยื้องทางเข้าวัดลำดวนครับสาขาวัดศรีคุณเมืองครับตรงข้ามวัดศรีคุณเมืองสาขาตลาดท่าเสด็จนะครับที่ร้านกาแฟเบียดสาขาตรงข้ามทางเข้าสถานีรถไฟหนองคายนะครับมีสาขาที่ปั๊มน้ำมันอัศวันทางออกอุดรธานีด้วยนะฮะแล้วก็มีที่สาขาเซ็นทรัลขอนแก่นนะฮะใกล้ที่ไหนก็แวะเวียนกันได้นะครับแล้วก็โทรสอบถามรายละเอียดได้นะครับเพิ่มเติมได้นะครับที่หมายเลขโทรศัพท์042-422-884นะครับ042-422-884ถ้าเป็นเพจ Facebook ก็ที่เพจหมูยอแม่ท้วนจัดส่งทั่วไทยนะฮะลองค้นหาดูนะครับแล้วก็เว็บไซต์ก็จะมี www.หมูยอแม่ท้วน .com แม่ท้วน .com นะแล้วก็ค้นหากันได้ที่ Google นะครับหมูยอแม่ท้วนนะฝากกันด้วยนะครับของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายหมูยอแม่ท้วนต้องแวะเวียน

วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟ่เวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ

0: ฟังรายการวิทยุยิ้มแย้มแก้มใสกันเถอะ
1: ยังมีอะไรให้เด็กๆฟังบ้างล่ะ
2: คำถามนิทานเพลงเด็กฟังนะฟังนะ
0: ฟังนะฟังนะทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา5โมงเย็น
3: ที่วิทยุจุฬา FM 101.5
2: วิทยุจุฬา 101.5 ค่ะ

0: em kem say, im em kem say, im em kem say.
1: สนุกสนานกันใหญ่นะคะเด็กๆค่ะรายการยิ้มแย้มแก้มใสค่ะสวัสดีเด็กๆทุกคนแล้วก็ผู้ฟังทุกท่านนะคะ
2: ครับ
1: รายการยิ้มแย้มแก้มใสรายการเด็กๆค่ะฟังทางจุฬา Radio Plus FM 101.5 ค่ะฟังได้5วันนะคะเด็กๆจันทร์อังคารพุธพฤหัสและวันศุกร์ค่ะเวลา 5-6 โมงเย็นก็จะอยู่เป็นเพื่อนเด็กๆนั่นแหละค่ะนะคะเพราะว่าปัจจุบันนี้หาฟังรายการเด็กๆเล็กๆน่ะยากนะคะเพราะฉะนั้นก็ใครอยากฟังนิทานใครอยากฟังอะไรต่างๆนานาเดี๋ยวจะมีพี่แมวจะบอกให้ฟังนะว่าจะมีอะไรฟังบ้างนะคะ
2: ครับ
1: เชิญครับพี่แมว
2: เราก็เตรียม4ช่วงที่น่าสนุกสนานและเพลิดเพลินสำหรับเด็กๆในยามเย็นเอาไว้แล้วนะครับช่วงแรกเด็กๆจะได้พบกับคำถามสนุกๆของเรานะครับคำถามเราในสัปดาห์นี้เป็นคำถามเสียงครับเด็กๆครับเดี๋ยวเราจะเปิดเสียงให้เด็กๆได้ฟังครับนะไม่เห็นภาพแน่นอนเพราะเป็นรายการวิทยุนะครับเดี๋ยวฟังนะยังไม่รู้เลยว่าเป็นเสียงอะไรเพราะว่าบางวันเสียงก็ค่อยบางวันเสียงก็เบาบางวันเสียงก็ง่ายบางวันก็อาจจะยากนะครับนี่นะครับเดี๋ยวรอฟังกันนะแต่ว่าที่แน่ๆคือเด็กๆ เวลาฟังคำถามเสียงเนี่ยต้องมีสมาธินะครับไม่งั้นจะไม่รู้เอ๊ะใช่หรือเปล่านะเอ๊ะเรื่องนี้หรือเปล่านะอะไรอย่างเงี้ยนะครับเสียงนี้ไหมนะและจากนั้นพอฟังด้วยสมาธิมั่นใจแล้วก็ตอบมาเลยครับเด็กๆไม่ต้องกลัวผิดกลัวถูกนะครับมาเรียนรู้ด้วยกันเนาะก็เราไม่เห็นภาพนี่นาเนาะเราก็ตอบได้ตามที่เราฟังเสียงนะครับจากนั้นก็มาสนุกสนานกับนิทานนะครับนิทานสนุกสนานเลยเนาะได้ฟังไปแล้วโอ้เรื่องของสัตว์ต่างๆมากมายเลยเนาะนะมาเจอกับคนเจอสัตว์ต่างๆเยอะแยะเลยนะครับวันนี้ยังเป็นนิทานสัตว์แสนสนุกอยู่นะเรื่องของสัตว์ตัวนึงซึ่งจะต้องทำหน้าที่สำคัญมากเลยเฮ้พวกสัตว์นี่เขามีหน้าที่อะไรกันเหรอมีสิครับเด็กๆเดี๋ยวรอฟังนะเจ้าตัวนี้เขาตื่นเต้นมากเลยที่จะต้องทำหน้าที่นี้นะครับเดี๋ยวรอฟังกันนะเด็กๆจากนั้นอันนี้เราฟังกันเยอะแยะเลยผู้ใหญ่ก็รอฟังเด็กก็ชอบฟังเพราะเป็นบทเพลงสำหรับเด็กนะครับผู้ใหญ่ก็ชอบฟังเพลงเด็กตั้งแต่ตอนที่เป็นเด็กๆนะครับแล้วโตขึ้นมาก็ฟังเพลงเปลี่ยนไปเรื่อยๆเพลงทำยุคตามสมัยนะครับแต่ว่าในใจก็ยังชอบเพลงเด็กอยู่นะเหมือนกับเด็กๆที่พอได้ฟังเพลงเด็กครั้งแรกที่แม้มันเนื้อหามันเข้ากับวัยของเขาเหมาะเลยเนี่ยนะครับเขาก็จะชอบนะครับหนึ่งรายการยิ้มแย้มแก้มใสไม่ลืมครับเราจัดช่วงที่3นี่เป็นช่วงของบทเพลงสำหรับเด็กเลยเตรียมเพลงสำหรับเด็กมาเยอะแยะเลยขณะเดียวกันเด็กๆก็แนะนำเพลงสำหรับเด็กได้นะครับผู้ใหญ่ด้วยเนาะช่วยกันแนะนำนะเพราะว่าเพลงเด็กเพลงที่เหมาะสำหรับเด็กๆจะฟังเนี่ยมีเยอะเลยแต่บางทีเราก็ไม่รู้จักทั้งหมดนะครับแต่ผู้ฟังทั้งหลายคุณพ่อคุณแม่ก็ช่วยแนะนำได้ด้วยรวมทั้งเด็กๆด้วยนะครับเดี๋ยวเราฟังนะช่วงที่4ช่วงนี้กลับกัน3ช่วงนี้เราจัดให้เด็กๆฟังใช่ไหมครับหาเสียงมาหาคำถามมามีนิทานมาเล่ามีเพลงมาให้ฟังคราวนี้เด็กๆต้องให้เราฟังบ้างฟังอะไรล่ะฟังข่าวและเรื่องราวในช่วงที่ชื่อว่าส่งข่าวเล่าเรื่องฟังจิงเกิลเลยนะครับส่งข่าวเล่าเรื่อง
3: ช่วงส่งข่าวเล่าเรื่อง
2: เป็นยังไงบ้างเด็กๆส่งข่าวเล่าเรื่องของเด็กๆของตัวเองในวันนี้เนาะเป็นยังไงบ้างนะครับเล่ามาเลยฝนตกไหมเจออะไรกันบ้างเนาะเรียนวิชาอะไรกันใกล้จะสอบแล้วใช่ไหมปีนี้สอบเร็วเนาะพี่แมวถามเด็กๆหลายคนแล้วค่อนข้างจะสอบกันเร็วเลยล่ะก็ดีนะสอบเร็วก็ปิดเทอมเร็วไงนะจะได้หยุดกันช่วงปิดเทอมแรกเร็วๆกันเลยนะครับนะเป็นนักเรียนก็หน้าที่เรียนหนังสือแล้วก็ต้องมีการทดสอบว่าเราเรียนมารู้เรื่องแค่ไหนด้วยเนาะนะครับก็เป็นกำลังใจให้เด็กๆทุกคนนะเพราะฉะนั้นวันนี้ใครมีอะไรจะส่งข่าวเล่าเรื่องก็อย่ารอช้านะครับโทรเข้ามาส่งข่าวได้หรือว่าจะส่งข่าวด้วยกันพิมพ์เข้ามาทางไลน์ด้วยก็ได้เช่นกันเลยนะครับนี่แหละครับ4ช่วงในรายการยิ้มแย้มแก้มใสครับ
1: เรายังมีช่วงแนะนำตัวนะคะป
2: ้
1: าพันค่ะมี2ฉายาจอมแบ่งปันและไส้เดือนค่ะ
2: แล้วก็พี่แมวฉายาคนรักแมวครับและเรามีผู้ช่วยของเรามีฉายาทุกคนเลยคนแรกก็คือพี่นุชคนเก่งคอมพิวเตอร์ผู้สร้าง Facebook ยิ้มแย้มแก้มใสเรดิโอครับในนั้นจะมีรายการยิ้มแย้มแก้มใสที่ผ่านมาแล้วหลายๆตอนเก็บอยู่เต็มเลย ใครอยากฟังนิทานก็เข้าไปฟังในนั้นก็มีเนาะเพลงเด็กคุณพ่อคุณแม่อยากไปเข้าไปฟังหรือเด็กๆอยากเข้าไปฟังก็มีเนาะเข้าไปฟังแล้วก็จะได้ฟังนิทานฟังเพลงแล้วก็ได้ดูการ์ตูนน่ารักน่ารักด้วยเนาะเอแล้วการ์ตูนน่ารักน่ารักนี่มาจากไหนก็มาจากฝีมือของลุงโตคนตัวโตชอบวาดการ์ตูนยังไงล่ะครับนี่ครับหมดหรือยังนะยังไม่หมดยังไม่หมดรายการวิทยุนี่เรื่องเสียงสำคัญต้องมีผู้ควบคุมเสียงคนเก่งของเรานะครับวันนี้เป็นหน้าที่ของพี่แว่นฉายาพี่แว่นโนบิตะจากจุฬาเรดิโอพลัสครับ
1: ต้องมีเสียงสำคัญที่อยากจะแนะนำตัวด้วยค
2: ่
1: ะ
2: ใช่วันนี้เจ้าตัวนี้ขอร้องก่อนนะ เพราะว่าวันนี้เขาจะไปอยู่ในนิทานด้วย นะ
1: ตัวอะไรคะเนี่ย
2: ไก่คอยาวครับ นี่ส่วนเจ้าตัวนี้บอกเอ้ยผมก็อาจะไปอยู่ในนิทานด้วยเหมือนกันล่ะครับผมหมูเพื่อนไก่ครับ
1: หมูคอยาวไหมคะ
2: ขอไม่ยาวครับแต่พุงใหญ่ครับแล้วก็เจ้าตัวนี้บอกว่าเมื่อวานฉันไปอยู่ในนิทานตั้งเยอะเลยวันนี้ฉันอาจจะอยู่ด้วยก็ได้เนาะ
1: อะไรหรอ
2: กบหน้ายิ้มและก็แน่นอนเสียงแห่งความสดใสกับกระดิ่งสีแดง
1: จับของเงินต้องมีอะไรเกิดขึ้นแน่ๆมีปิ๊งปิ๊งปิ๊งนะคะ
2: ครับ
1: เด็กๆค่ะเราได้ฟังกัน5วันนะคะจันทร์ถึงศุกร์ 5-6 โมงเย็นเวลานี้เลยนะคะยิ้มแย้มแก้มใสรายการเด็กๆนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะออกพระพันธ์ส่งข่าวก่อนที่จะเริ่มรายการนะเด็กๆนะส่งข่าวมี2เรื่องเรื่องแรกคือถ้าเด็กๆจะฟังรายการยิ้มแย้มแก้มใสเรดิโอย้อนหลังใช่ไหมคะคุณพ่อคุณแม่เปิดให้ฟังนะคะพอฟังแล้วเนี่ยอย่าฟังเฉยๆนะคะสนุกสนานเย้กันแล้วให้ช่วยแนะนำมาด้วยค่ะเขียนมาเลยแนะนำรายการว่าควรจะเป็นยังไงโอ้รายการชอบมากหรือไม่ชอบตรงนี้นะคะให้ปรับเปลี่ยนหน่อยทำไมอย่างนั้นอย่างนี้คุยมาได้นะคุณพ่อคุณแม่เด็กๆค่ะนะคะอันที่หนึ่งขอคำแนะนำจากคุณพ่อคุณแม่และเด็กๆนะคะแล้วก็คุยมาด้วยอันที่สองคุยมาด้วยเพราะว่าเราว่าพันก็จะเปิดดูด้วยพี่นุชก็จะเปิดดูนะพี่แมวก็เปิดไหมคะ
2: เปิดดูครับเปิดดูเหมือนกัน
1: ลุงโตก็เปิดดูเห็นไหมทุกคนเปิดดูหมดเพราะฉะนั้นเราจะคุยถึงทุกคนได้เลยนะใครที่อยากจะคุยกับใครก็สามารถคุยได้ใน Facebook ยิ้มแย้มแก้มใสเรดิโอนะคะจะถามจะคุยจะอะไรก็แล้วแต่แนะนำก็คุยมาได้เพราะเราเหงามากเลยไม่มีคนคุยกับเราเลยอะค่ะนะคะหลังจากฟังกับเราที่จุฬาเรดิโอ plus fm 101.5 แล้วเนี่ยก็สามารถคุยกับเราได้หลังรายการด้วยนะคะ
2: ค
1: แล้วก็อีกเรื่องนึงเราจะส่งพ่อพันจะส่งถึงพี่หมีนักแต่งเพลงนักแต่งเรื่องราวพี่หมีบอกว่าอยากฟังเพลงที่ร้องว่าเด็กดีมีความจริงใจไม่ลักขโมยไม่หยิบของใครแม่เราอยากได้มันแต่มันไม่ดีอะไรประมาณนี้นะคะพ่อพันก็ไปหาตามที่เขียนมาเลยปรากฏว่าชื่อเพลงว่าเด็กเอ๋ยเด็กดีนะคะซึ่งพ่อพันพยายามโหลดแบบนานมากพยายามสุดชีวิตแต่มันไม่ได้อะค่ะนะพี่หมีจ๋าเพราะฉะนั้นขอเป็นเพลงอื่นได้ไหมคะ
2: นะครับ
1: แล้วก็พรุ่งนี้พ่อพันไม่แน่ใจว่าจะต้องลองอีกวันแต่ว่ามันไม่ได้อะนะคะไม่รู้เขาบล็อกหรือยังไงก็ไม่รู้นะคะก็เลือกเพลงอื่นนะพี่หมีขานะแล้วพ่อพันก็จะพยายามต่อไปถ้าได้เมื่อไหร่ก็จะบอกนะคะสองเรื่องที่จะส่งข่าวจบแล้วค่ะ
2: พี่หมีเขาก็ส่งข่าวมาพอดีเลยแล้วก็ทักทายมาด้วยครับ
1: ค่ะ
2: นะครับกับพี่หมีนักแต่งเพลงและนักแต่งเรื่องราวเขาบอกว่าผมขอส่งข่าวเล่าเรื่องหน่อยครับเมื่อวานที่บ้านผมฝนหยุดตกประมาณ6โมงครึ่งแล้วน้ำท่วมหลังบ้านด้วยโอ้เข้ามาในบ้านนิดนึงด้วยแล้วก็ตอนนี้เริ่ม
1: แสดงว่า
2: ตกหนักเนาะ
1: ยังว่าตกหนักนะท่วมมาในบ้านเลยอ่ะ
2: ใช่เลยแล้วก็แต่ตอนนี้น้ำ
1: ลดก็เริ่มอีกแล้วใช่ไหมคะ
2: ใช่พี่หมีบอกเริ่มแล้วแล้วตอนนี้พี่หมีก็บอกว่าฟังรายการไปด้วยดูแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงไปด้วยครับ
1: กับใครแข่งกับประเทศอะไรคะ
2: คีกิสถานครับประเทศคีกิสถานครับ
1: ก็ทำให้ดีที่สุดนะคะ
2: ครับ
1: แล้วพี่หมีอย่าลืมนะป้าพันส่งข่าวไปถึงพี่หมีแล้วนะเพลงพี่หมีขออย่างที่ป้าพันอธิบายเมื่อสักครู่นะคะ
2: ครับ
1: เอาแล้วค่ะไม่มีอะไรอีกแล้วใช่ไหมคะไม่มีเด็กไม่มีอะไรแล้วนะคะ
2: ครับ
1: เด็กยังไม่โทรตอบคำถามใช่ไหมคะทำไมไม่มีใครโทรตอบคำถามเลยนั่นเนี่ย
2: ก็เรายังไม่ได้ถาม
1: เรายังไม่ได้ถามอะไรเลยค่ะเนาะเรายังไม่ถามอะไรเลยค่ะเด็กๆใจเย็นๆเดี๋ยวพ่อพันจะถามนะคะ
2: ครับ
1: เอาละค่ะวันนี้มันพฤหัสที่17กันยายนพุทธศักราช2569นะคะช่วงแรกก็จะเป็นคำถามเลยจะถามตรงนี้เลยนะคะในช่วงฟังดีๆมีคำถาม
4: ฟังดีๆ

0: เด็กๆว่าไงคะมันเป็นเสียงอะไรเคยได้ยินไหมเสียงนี้คุ้นคุ้นไหมคะเด็กๆว่าเป็นเสียงอะไรลองบอกดูลองบอกมานะคะบอกมาค่ะ
1: ใช่เลยครับบอกมาด้วยกันโทรศัพท์มาก็ได้022183975-7นะครับ022183975-7นะครับนะ
0: ก่อนตอบนะ
1: ทำยังไงครับ
0: คิดให้ดี
1: ๆ
0: เพราะว่าเสียงบางเสียงมันใกล้เคียงกันบางเสียงมันสั้นบางเสียงมันยาว
1: ครับ
0: ซึ่งทำให้เราตาพองได้เสมออันนี้เป็นการบอกใบ้เล็กๆน้อยๆเอาละค่ะนอกจากโทรแล้วนะคะเราก็สามารถทิมมาได้นะคะ
1: ครับ
0: LINE @jularadio ค่ะLINE @jularadio สะกดนะคะ
1: ครับ
0: CHULARADIO ค่ะ CHULARADIO นะคะทั้งโทรทั้งพิมพ์ได้หมดเลยนะคะ
1: ครับ
0: ยังเงียบอยู่เพราะฉะนั้นฟังนิทานกันนะคะเด็กๆเน
1: า
0: ะนิทานรออยู่แล้วนะคะในช่วงสนุกจังฟังนิทาน
1: ครับมาเลยครับสนุกจังฟังนิทาน
2: สนุกจังฟังนิทาน
1: ก่อนจะฟังนิทานเราคุยกับเด็กๆกันก่อนเนาะ
0: เชิญค่ะ
1: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
1: ครับใครเอ่ย
3: ตัวอะไร
1: หนูแนะนำตัวเลยครับใครเอ่ย
3: เพื่อนธันวาราศีธนูคร
1: ับ อ๋อธันวาราศีธนูนั่นเอง
3: ผมขอบอกได้ไหมว่าฉายาผมได้มาจากไหน
1: เออได้มาจากไหนครับน่าสนใจมาก
3: ครูอนุบาลผมตั้งให
1: ้ครับใครนะครับ
3: ครูอนุบาลผมตั้งให
1: ้อ๋อครูอนุบาลเน
0: า
1: ะ
0: บ้านยังชื่อว่าหนูนางเกิดเดือนธันวาคม
1: ใช่ไหม
0: ธันวาเขาราศีธนูไหมครับ
1: ไม่ใช่เหรออืมแต่ชื่อธันวาเนาะอืมเนาะไม่เป็นไรแต่ว่าก็ธันวานี่ก็เป็นเดือนธันวาก็เป็นราศีธนูเหมือนกันเนาะเทดีใช่ครับอ่ะนะครับธันวาว่าเป็นเสียงอะไรครับ
3: เพราะว่าเป็นเสียงนาฬิกามันพวกเกียร์เครื่องกลมันหมุนๆนะคร
1: ับ อ๋อนาฬิกาที่เป็นลานใช่ไหมครับ
3: ไม่เอ็นจิเนียริงดิกรีคร
1: ับเป็นนาฬิกาที่เป็นลานใช่ไหมครับมันหมุนเนาะได้เลยครับ
0: ทำไมตอนแรกมันเป็นเสียงอะไรคะ
1: เออตอนแรกเป็นเสียงอะไรก่อนดัง
0: ตอนแรกเลย
3: นาฬิกาครับแต่ว่ามีคนผ่าเข้าไปดูข้างในมันก็จะมีควันเฟืองข้างในเขาก็ไปหมุน
1: ตอ
3: นเฟืองเล่นมันเร็ว
0: ๆพี่ธันวาก็ผ่านให้ฟังอีกทีนึงได้ไหม
1: ฟังอีกทีนะ
0: ฟังให้ละเอียดว่าเสียงแรกเป็นเสียงอะไรแล้วก็จากนั้นเป็นกิ้งลองฟังดู
1: ฟังนะหนึ่งสองสาม

0: อันนั้นใช่แล้วเมื่อกี้มันไม่มีอันนี้ได้ละอันที่สองก็ใช่
1: ใช่เลย
0: เป็นยังไงบ้าง
1: ก่อนจะดังกริ้งมันมีดังตอกแตกตอกแตกเกิดเป็นยังไงครับ
2: ตัง
0: คืออะไรอ่ะ
1: คืออะไรครับเสียงเนี้ย
2: นาฬิกาปลุกค่ะ
1: อ๋อในช่องนาฬิกา
2: อันนี้คือคอนเฟือง
1: โอ้เสียงเฟืองมันเดิมใช่ไหม
0: แล้วแต่เสียงแต่ละอันนะ
1: เลยแล้วแต่นกจะมีหลายอย่างเลยนะครับ
0: นกมีนกไม่ใช
1: ่ใช่เอาละแล้วน้องมีนาอยากคุยด้วยไหม
2: คุยได้ไหมมีนาม
1: ีนาคุยไหม
2: มาครับวันนี้จะด่าผม
1: อ๋อผัดกันเนอะได
0: ้พี่ธันวาจ๋าจะพันจะถามต่อว่าไอเสียงที่บอกว่านาฬิกาปลุกเนี่ยนะคะปกติหนูตื่นไปโรงเรียนเนี่ยใครเป็นคนปลุกหนูคะ
2: แม่ค่ะแม่เพราะว่า
0: เป็นไง
2: มีเพื่อนไปโรงเรียนกัน
0: มีพลาดทุกวันไหมคะว่าเออน้องต่อก่อนอะไรมีไหมคะ
1: มีไหม
2: ผมไม่ค่อยมี
1: ไม่เคยมี
2: แต่อย่างก็จะตื่นขึ้นมาเพราะว่าเพื่อนพาไปคิดไอเดียสร้างไมโครอินเทอร์เนอร์
0: ว่าอยากไปโรงเรียนก็เลยรีบตื่นใช่ไหมคะเอาละเข้าใจแล้วครับ
1: เข้าใจครับครับ
0: ส่งข่าวขอเพลงครับ
1: มีอะไรส่งข่าวไหม
2: คน
1: มีไหม
2: เพลงครับ
1: ครับเพลงอะไรครับ
2: เพลงอะไรแม่เพลงอะไรแม่คอนเสิร์ตคนจนใช่ไหมคอนเสิร์ตคนจนครับ
1: คอนเสิร์ตคนจนนะครับของนกแหล่งนะครับ
0: แสดงว่ายังอยู่กันครบพร้อมหน้าคุณพ่อคุณแม่น้องธันวาพี่มินน้องมินา
1: ครับ
0: นะคะเป็นทางปลอดภัยค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะเอาละมาคุยกับเด็กๆต่อครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะแล้วขอฝากฉายาว่าลูกค
1: ่
3: ะ
1: ของขวัญว่าเสียงอะไรคะ
3: เสียงนาฬิกาเดินก่อนแล้วก็มันก็ปลุกให้เราไปนอนเย็นค
1: ่
3: ะ
1: อ๋อตอนแรกนาฬิกาเดินก่อนแล้วก็ปลุกเนาะได้ครับนี่คือ
0: แล้วปลุกอะไรนะปลุกให้เราทำไมนะคะ
1: ไปทำไมเอ่ย
3: ปลุกไอ้หนูได้ไปโรงเรียนค
1: ่
3: ะ
1: อ๋
0: อได้ไปโรงเรียน
1: ค่ะได้ครับแล้วมีอะไรส่งข่าวไหมของขวัญวันนี
3: ้น่าจะส่งนะคะ
1: มีไหม
4: เรียนที่สุขน้อย
3: วันนี้เรียนมีข้าวแก่น้อยมาสุกค่ะ
1: อ๋อเขามาขายของเนาะ
3: ก็สี่ท่านหนึ่งก็ขายทุกคนค่ะ
1: อืมค่ะ
3: แต่ว่าหนูไม่ขายค่ะ
1: อืมเหรออืม
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ได้ครับ
3: น้องโอกาสหนูก็เลยขาย
0: น้องของขวัญจ๋าใครปลุกหนูตอนเช้าไปโรงเรียนคะ
3: คุณยายค่ะ
1: คุณยาย
3: แกติดไปโรงเรียนนอนแล้วค่ะ
1: อืม
0: คุณยายทำเสียงยังไงหรือพูดอะไร
1: ตอนปลุกอะค่ะคุณยายจะพูดว่าไงคะ
5: ปิดพัดลมเวลาจะโทรคุยเข้าหาแม่พระพันต้องปิดพัดลมก่อนไม่นั่งใจพัดลมค่ะ
1: อ๋อครับ
5: เขาบอกร้อนตอนนี้จะเปิดพัดลมแล้วค่ะ
1: ครับ
0: ค่ะตกลงใครเป็นคนปลูกค่ะคุณยายปลูกแล้วปลูกว่าไงคะเป็นเสียงพูดหรือว่าเสียงยังไงพูดว่าไงคะ
3: ยายเปิดวิทยุให้หนูฟังแล้วก็ตื่นมาเลยค่ะ
5: เปิดเพลงค
1: ่
5: ะ
1: อ๋อเปิดเพลงปลูกเน
0: า
1: ะ
0: เป็นวิธีการยายนะสุดยอดสุดยอด
1: ครับ
0: เปิดเพลงสากลด้วยนะ
1: อืมแล้วก็ตื่นเลย
0: แล้วมีเพลงประจำไหมคะ
1: ครับ
5: ค่ะเดี๋ยวนี้
0: ยายมีเพลงประจำ
1: ตอนเดี๋ยวนี้ตื่นเองใช่ไหมครับมาครับ
0: ยายเพลงสากลนี่มีเพลงประจำไหมคะ
5: เพลงประจำของเอวิสแอนด์ยังวัน
0: นี่นี่โอ้โหยังวัน
5: ยังวัน
0: เพลงนี้เพราะด้วย
5: เพลงอะไรเพลงอะไรคะ
0: ร้
3: องเพลง
0: ค่ะ
1: ครับเพลงอะไรครับเมื่อกี
3: ้วันนี้วันจะหอเพลง
5: วันนี้วันพฤหัส
3: ไม่วันนี้วันเช้าวันนี้วันจันทร์
5: วันนี้วันศุกร
3: ์ไม่วันเสาร์แม่ก็วันอาทิตย์
1: จ้ะเพลงอะไรดีคะ
3: เพลงเด็กเด็กดีค่ะ
1: ได้ครับเด็กเด็กดี
0: สิบประการนะคะเด็กเด็กดี
1: ได้ครับ
0: ขอบคุณนะคะคุณยายขอบคุณน้องของ
3: คุณยาย
0: ขอบคุณคุณยาย
1: วันอังคารใช่ไหมครับ
3: จ๋าด้วยนะโอ้ยาว
0: ยาวเห็นไหมขอเพลงอะไรนะคะเบิร์ดจ๋าเลย
3: หนูอยากเป็นอะไรนะ
1: อ๋อหนูอยากเป็นอะไร
3: ขอ
1: ไ
3: ว้ก่อนละกันค่ะ
1: ครับได้ครับได้ครับ
0: ค่ะขอบคุณค่ะคุณยายจ๋า
1: ครับ
0: ขอบคุณอ่ะ
1: ครับ
0: สวัสดีค่ะพี่แมว
1: ครับ
0: คุณยายปราณีบอกว่าอยากฟังเพลงหนูอยากเป็นอะไรแล้วยังไงต่อนะคะ
1: ก็ ขอเป็นวันอังคารไงครับมาอยู่
0: อ๋อเป็นวันอังคารนะคะ
1: อังคารครับ
0: โอเคได้ครับพันจะได้จดได
1: ้ครับ
0: เด็กๆคะเห็นไหมโอ้แค่นิทานยังไม่ได้ฟังไงนะแต่ตอบคำถามมันสนุกสนานเลยค่ะ
1: คร
0: ับ ตอนนี้เราจะให้ฟังนิทานใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับ
0: เอาละนิทานในช่วงสนุกจังฟังนิทานค่ะเชิญค่ะ
1: วันนี้เสนอนิทานในตอนที่ชื่อว่าไก่โต้งแสนขยันเจ้าโต้งก็คือไก่ตัวผู้นะครับเด็กๆเคยเห็นไหมที่มีหางยาวๆมีหงอนสีแดงๆตัวใหญ่ๆนะเจ้าโต้งนี่เป็นไก่หนุ่มครับแสดงว่ายังอายุไม่เยอะเนาะเพราะว่าเจ้าโต้งเนี่ยตอนที่เขาเดินมาเนี่ยเดินไปเดินมาเนี่ยมีลุงหมูเดินมาบอกอ้าวโต้งเมื่อไม่กี่เดือนนี่เจ้ายังเป็นลูกเจี๊ยบขนสีเหลืองๆอยู่เลยนี่ตอนนี้โตเป็นไก่โต้งหนุ่มแล้วเหรอเนี่ย
0: ใช่แล้วครับใช่แล้วครับเป็นหนุ่มน้อยแล้วนะครับ
1: โตไวนะเนี่ยนะนี่นะแล้วนี่จะเห็นได้ข่าวว่าพ่อเขาจะให้เจ้าทำหน้าที่ขันปลุกสัตว์ในฟาร์มแทนใช่ไหมล่ะ
0: โอ้ใช่แล้วครับพ่อผมเผาสมสอนผมทุกวันแล้วครับผมต้องฝึกทำเสียงใสๆไว้แล้วครับ
1: โอ้เนี่ยแหละครับดีเลยครับว่าในฟาร์มนี้มีสัตว์อยู่มากมายทุกๆเช้าเนี่ยพ่อไก่เนี่ยเขาจะบินพับๆๆขึ้นไปเกาะบนเสาแล้วก็เอ๊กเอ๊กปลุกสัตว์ทุกตัวให้ตื่นขึ้นมาแล้วก็ปลุกมนุษย์ที่เป็นเจ้าของฟาร์มด้วยให้ตื่นขึ้นมาแต่ตอนนี้พ่อของเจ้าโต้งเนี่ยอายุเยอะแล้วเนาะก็บอกโอ้ยลูกโต้งพ่อเหนื่อยแล้วขันมันไม่ค่อยดังเหมือนเดิมนะนี่ก็สอน
0: เอาไหนพ่อลองพ่อลองขันให้ฟังหน่อยตอนนี้พ่อแก่แล้วเสียงพ่อแก่ๆเป็นยังไงครับ
1: เอ๊กเอ๊กเอ๊ก
0: ว้าวจริงๆด้วยครับไอ้ผมขันแทนดีกว่าเสียงใสกว่าเยอะนะครับพ่อพักดีกว่านะครับ
1: พ่อก็สอนเจ้าไว้หมดแล้วนะถึงวิธีการขันวิธีตีปีกนะจำได้ไหม
0: จำได้ครับ
1: พรุ่งนี้นะพรุ่งนี้เจ้าต้องทำหน้าที่นี้แล้วนะแต่เช้าเลยนะ
0: นะเอาจริงแล้วเหรอครับ
1: จริงพรุ่งนี้ก็ฝึกมาตั้ง3เดือนแล้วนี่ชำนาญแล้วนี
0: ่โอ้ยตื่นเต้นที่สุดเลย
1: โอ้ยตอนนี้เจ้าก็โตเป็นไก่โต้งหนุ่มรูปหล่อแล้วนี่นะนะเดี๋ยวไปบอกสัตว์ต่างๆแล้วกันนะว่าพรุ่งนี
0: ้
1: เจ้าจะเป็นไก่โต้งตัวใหม่ที่มาขันแทนพ่อนะ
0: ใช่ทุกตัวในฟาร์มจะต้องแปลกใจแน่ๆแล้วครับเพราะเสียงจะเปลี่ยนไปไม่เหมือนเดิม
1: ครับ
0: ผมจะพยายามครับพ
1: ่อครับนี่แหละครับแล้วไก่โต้งก็เดินไปทั่วฟาร์มเลยเดินไปเจอคุณวัวลายตัวเบล่มเลยเด็กๆวัวที่ตัวสีขาวมีลายดำๆก็สวัสดีครับคุณวั
4: วสวัสดี
1: พรุ่งนี้ผมจะทำหน้าที่ขันตอนเช้าแทนพ่อนะครับ
4: โอ้จริงๆเหรอ
1: จริงครับ
4: น่าจะดีนะเสียงน่าจะใสกว่าพ่อนะ
1: ฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะครับ
4: ได้เลยแล้วพรุ่งนี้มาเอาคืนด้วยนะฝากไว้เนี่ย
1: ใช่ครับแล้วเจ้าไก่ต้งก็เดินไปเจอคุณควายเขางงอยู่กลางทุ่งพอดีก็บอกสวัสดีครับคุณควายเขางง
4: สวัสดีสวัสดี
1: เดี๋ยวพรุ่งนี้ฟังเสียงผมขันนะผมรับหน้าที่ขันแทนพ่อครับ
4: อ๋อดีมากดีมาก
1: นะครับจากนั้นก็เดินเจ้าไก่ต้งก็เดินไปแถวๆสระน้ำแล้วบอกสวัสดีเป็ดทั้งหลาย
0: สวัสดีวันนี้มีอะไรมาสวัสดีถึงที่นี่เลยล่ะ
1: พรุ่งนี้พ่อไก่โต้งจะพักแล้วก็จะให้ผมทำหน้าที่ขันปลุกทุกตัวตอนเช้าแทนครับ
0: โอ้ยน่าจะดีน่าจะดี
1: นะครับฝังเนื้อฝักตัวด้วยอีกทีนึงนะครับคุณเป็ดครับ
0: ได้เลย
1: แล้วก็เดินต่อไปเจ้าไก่โต้งก็เดินไปบอกโอ้มีสัตว์ทั้งหลายชื่นชมเราเอ้ยก็ไปเจอฝูงแกะกำลังเล็มหญ้าอยู่นะเจ้าไก่โต้งก็กระโดดเข้าไปแล้วบอกสวัสดีครับพวกแกะทั้งหลาย
0: ว่ายังไง
1: จำผมได้ไหมผมไก่โต้งที่ตอนนั้นเป็นลูกเจี๊ยบตัวเล็กๆอ่ะตอนนี้ผมโตแล้ว
0: โอ้ยมันหนุ่มเนี่ยเหรอโตแล้วเหรอ
1: โตแล้วแล้วพรุ่งนี้ผมจะทำหน้าที
0: ่
1: ขันแทนพ่อผมครับตอนเช้า
0: ฉันจะคอยฟังนะ
1: ได้เลยครับจากนั้นเจ้าไก่โต้งก็ไปสวัสดีครอบครัวแมวลายกับพวกหมาทั้งหลายด้วยเนาะสวัสดีครับคุณหมาครับนะเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะขันแทนพ่อนะครับนี
0: ่โอ้ดี
1: หลังจากเจ้าไก่ตรงแนะนำตัวเสร็จก็กลับมาซ้อมขันใหญ่เลยแอบไปหลบไปขันกลางทุ่งเลยเอ๊ะโอ้โหเสียงก้องเลยนะพวกนกที่บินผ่านไปมาบอกโอ้ยไก่ตรงมาขันอะไรตอนบ่ายๆอย่างเงี้ยกลางทุ่งเนี่ยไก่ตรงก็บอกซ้อมไว้ก่อนครับซ้อมไว้ก่อนพรุ่งนี้จะต้องขันแล้วครับ
0: ไม่เป็นไร
1: ครับจากนั้นนะครับพระอาทิตย์ตกดินแล้วไก่ก็นอนสัตว์ทั้งหลายก็นอนแต่ว่า ไก่ต้มนอนไม่หลับเลยอ่ะมันเด็กๆเคยไหมพรุ่งนี้จะสอบหรือว่าจะไปทำการแสดงอะไรสักอย่างมันนอนไม่เคยหลับเลยเนาะโอ้จะเป็นยังไงนะเนี่ยนะทั้งๆที่พ่อก็เตือนว่าต้มเอ้ยคืนนี้อย่านอนดึกนะเดี๋ยวตื่นสายไม่ทันเวลาขันนะแต่ใจตรงก็นอนไม่ค่อยหลับอ่ะกว่าจะหลับมันก็โอ้ใกล้เช้าแล้วก็พลอยหลับไปตัวไก่ตรงก็นอนไปนอนไปฝันมั่งไม่ฝันมั่งปรากฏว่ามีเสียงพ่อมาปลุกเสียงดังว่าไงครับเนี่ย
4: เอาตัวไก่ตรงขึ้นได้แล้วเดี๋ยวจะสายนะน้องเลี้ยงพ่อเช็ดจะโผล่มาแล้ว
1: ใช่ครับพ่อไก่เนี่ยมาเขย่าตัวเจ้าไก่ต้งเนี่ยเจ้าไก่ต้งก็สะดุ้งขึ้นมาบอกฮะเช้าแล้วเหรอพ่อ
4: เอาแล้ว
1: โอ้ยตายแล้วตายแล้วตายแล้วจะสายแล้วจะสายแล้วนะเจ้าไก่ต้งก็ไม่รอช้าครับรีบวิ่งวิ่งวิ่งกระโดดขึ้นไปบนที่สูงเลยนะครับแล้วบอกโอ้ยวันแรกก็จะสายซะแล้วสิเราโอ้ยดีนะพ่อมาปลุกนะแล้วเจ้าไก่ต้งก็แกล้มซะหน่อยแล้วก็ตีปีกพับพับพับพับแล้วก็เอ๊กี้เอ๊กเอ๊กเอ๊กเอ๊กเอ๊กเอ๊กพวกสัตว์ทั้งหลายก็บอกโอ้ยเสียงพ่อไก่ต้งวันนี้ทำไมมันกลางวันใสดีจังเลยแล้วเนี่ยฮะแต่นะครับเจ้ากาตัวหนึ่งก็บอกเฮ้ยนี่มันไม่ใช่เสียงพ่อไก่นี่มันเสียงเจ้าไก่หนุ่มตัวนั้นเองไงจำได้ไหม
4: ไม่ใช่ก็ไม่ใช
1: ่
4: เลยนะ
1: ใช่โอ้โหวันแรกนี่ก็ขันกลางวันเลยนะเนี่ยนะอืม
4: ใช่ได้เสียงใสมาก
1: ใช่เลยนะครับสัตว์ทั้งหลายก็รีบตื่นขึ้นมาเลยนะครับตื่นกันปุ๊บปุ๊บปุ๊บพับขึ้นมาเลยนะครับเจ้าหมูก็บอกว่าโอ้ยเสียงดีนี่เล่าเออดีแล้วล่ะอย่าลืมมาขันตรงเวลาทุกเช้านะ
4: ผมครับผม
1: นี่นะครับโอ้โหเจ้าไก่ต้งก็ภูมิใจมากเลยเดินอาดอาดไปทั่วฟาร์มเลยนะครับเจ้าของฟาร์มก็เดินมาเออใช้ได้นี่เจ้าไก่ต้งทำหน้าที่แทนพ่อได้ดีมามาเอาข้าวเปลือกใหม่ๆไปกินหน่อย
4: โอ้ยขอบคุณครับ
1: นี่เจ้าของก็หวานข้าวเปลือกเจ้าไก่ต้มก็กินใหญ่เลยนะครับวันนั้นก็เป็นควันที่เจ้าต้มมีความสุขมากเลยบอกผมทำหน้าที่แทนพ่อได้แล้วนะครับและใจไก่ตั้งแต่นั้นมาเจ้าไก่ต้มก็ไม่เคยสายอีกเลยครับเด็กๆครับ
4: อย่าประมาทนะพรุ่งนี้อย่าตื่นสายอีกล่ะฮะ
1: ครับผมนะครับ
4: พ่อจะลองไม่ปลุกได้ไหมเนี่ย
1: ได้ครับ
4: ดีมากดีมากตอนนี้ก็ไปซ้อมก่อนก็ได้นะ
1: ครับจบแล้วครับเด็กๆครับเรื่องไก่ต้งแสนขยันครับ
4: ใช่เด็กๆเวลาเด็กๆตื่นเต้นนะเด็กๆทำยังไงอ่ะหายใจลึกๆไหมหรือว่ายังไง
1: เก็บเอาไว้ถามเด็กๆ
4: ซ้อม
1: เนาะ
4: เนาะ
1: ดีดี
4: ซ้อมต
1: ่
4: อตื่นเต้นแล้วทำยังไงถึงจะหาย
1: ครับ
4: จบแล้ว
1: ครับ
4: วันแรกนะเนาะวันแรกทุกคนจะเป็นอย่างนี้เสมอว่าโอ้แต่แล้วจะทำได้ไหมเนี่ยอะไรเงี้ยนะคะ
1: ครับ
4: แต่พอทำไปบ่อยๆแล้วซ้อมบ่อยๆก็จะสบายมากเหมือนพี่เน่ๆนะคะที่เขาเล่นร้องเพลง
1: ครับเล่นกีตาร์ด้วยอะไรด้วยครับ
4: แล้วก็เล่นกีตาร์โหมือพริ้วมากพิ้วๆเห็นไหม
1: ครับ
4: เขาซ้อมมาไม่รู้กี่ครั้งเพราะฉะนั้นเขามั่นใจมากเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นเอาตรงนี้มาเป็นแบบอย่างว่าอยากจะเก่งอะไรอยากจะทำอะไรที่ดีๆนะคะก็หมั่นฝึกซ้อมบางทีมันจะนิ้วเจ็บเมื่อยหรืออะไรก็แล้วแต่ที่มันจะเราจะเจอเนี่ยนะเราอยากเป็นอยากเก่งเพราะนั้นก็ต้องอดทนนะคะแล้วหนูก็จะสำเร็จค่ะเด็กๆค่ะคิดถ่ายจบแล้วนะคะแล้วเราก็รอเด็กๆตอบคำถามอยู่นะคะ
1: ครับคำถามเราเป็นเสียงนี้เด็กๆตั้งใจฟังให้ดีนะ1 2 3

0: เสียงอะไรครับเด็กๆวันนี้ไม่ยากเลยนะครับน่าจะเคยได้ยินเสียงนี้ตอนอยู่ในบ้านกันนะครับเด็กๆตอบไม่ได้เลยใครอยากส่งเสียงมาคุยกับเราก็022183975-7นะครับ022183975-7นะครับหรือว่าจะทางไลน์ยังไงครับ
1: ได้ทางไลน์ค่ะ
0: ครับ
1: คุณพิมพ์ตอบมาได้ที่ไลน์แอดจุฬาเรดิโอนะคะ
0: แล้วก
1: ็ไลน์แอดจุฬาเรดิโอค่ะเด็กๆค่ะ
0: แล้วเด็กๆก็โทรมาแล้ว
1: บอกประจําโทรศัพท์แล้วแล้วก็ไลน์แล้วเรามีโทรมาแล้วด้วยเชิญค่ะ
0: ใช่ครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะน้องพิมพ์ฉายากระต่ายค่ะ
0: ครับ
1: เจ้น้องพิมพ์กระต่ายมาแล้ว
0: น้องพิมพ์ว่าเป็นเสียงอะไรครับ
2: เสียงนาฬิกา
0: ค่ะ
2: ค่ะ
0: นาฬิกาแล้วนาฬิกานี้มันยังไงครับมันส่งเสียงยังไงบ้างตอนแรกเป็นยังไงคะ
2: กิ๊ง
0: กิ๊งนี่คือเสียง
1: มันเป็นนาฬิกาอะไรคะติดอยู่ฝาผนังแล้วเป็นนาฬิกาอะไรคะ
2: นาฬิกาแบบตั้งข้างที่นอน
0: อ๋ออยู่ข้างข้างที่นอน
1: ตั้งข้างที่นอน
0: ค่ะ
1: แล้วหนูโดนที่ที่นอนตรงเตียงหนูมีไอ้ตรงนี้อยู่ไหมคะนาฬิกาอยู่ไหมคะ
0: มีไหมที่น
2: ั่นไม่มีค่ะ
0: ไม่มี
1: ไม
0: ่
1: ม
0: ี
1: อะเรารู้ตื่นได้ไงตื่นเองเหรอคะ
0: อืม
2: อะไรนะคะ
1: ใครปลุกหนูว่าหนูตื่นตอนเช้าไปโรงเรียนเองเหรอคะ
0: ที่หนูจะไปโรงเรียนเนี่ยค่ะ
2: คุณแม่ตั้งนาฬิกาไว้ในโทรศัพท์ค
0: ่
2: ะ
0: โ
1: อ้แม่ตั้งนาฬิกาเสียงมันเป็นยังไงเสียงดี
2: แล้วพอหนูจะตื่นหนูก็ตื่นเองเลย
0: อืมตื่นเองเลย
2: ตื่นมาดูทีวี
1: ตื่นกี่โมงคะ
2: ทุกวันเสาร์อาทิตย์แต่วันจันทร
1: ์
2: เอาฟังทุกคืนค่ะหนูไม่ตื่นเร็ว
0: ไม่ตื่นเร็ว
1: อ๋อ
0: แล้วใครปลุกหนูอะคะ
2: คุณแม่ค่ะตอนวันจันทร์
1: ตอนนั้น
2: ถึงปลุก
0: อ๋อคุณแม่
1: จันถึงสุดคุณแม่ปลุกว่ายังไงคะ
0: ตอนเช้าเช้าเนี่ยค่ะ
2: พิมตื่นเร็วลูก
0: ตื่นเร็วลูก
1: ตื่นเร็วลูก
0: อืมเนาะ
1: ตื่นสายไหม

0: ี่ยมเลย
1: แล้วต่อไปก็เทอม2
2: อ่าใช่ค่ะก็เทอม2
3: แล้วเปิดเมื่อไหร่อะคะ
2: นะ
1: 19ต
2: ุ
1: ลา
2: 19ตุลานะครับ
3: โอ้ก็เกือบเดือนเลยนะเนี่ย
2: ใช่ๆใช่เลยครับ
3: ว้าวสบายอารมณ์เลยค่ะ
2: ครับ
3: กันบ้านมีไหมคะกันบ้าน
2: มีไหม
3: มีกันบ้านไหม
1: ไม่มีค่ะ
2: ไม่มีด้วยโอ้ยิ่งดีใหญ่เลย
1: อนุบาล1อนุบาล2อนุบาล3มีกันบ้าง
2: อืม
3: อ้าวแล้วน้องปริมอะไรป.1 เหรอคะ
2: ป.ใช่ไหม
1: ใช่
2: เออป.1
3: อ๋อป.1 ไม่มีกันบ้านแต่อนุบาลมี
2: สงสัย
3: โอ้ไม่ยุติธรรมเลย
2: สงสัยเขาอยากให้พักไงเนาะเด็กๆจะได้พักเต็มที่แล้วเต็มตัวมาเรียนเนาะเออ
3: ผมก็จะมีวางแผนกันหน่อยแล้วนะปิดเทอมกับเดือนกว่าๆเนี่ยจะไปไหนไปทำอะไรที่มันน่าสนใจอย่างเงี้ยนะใช่ไหมคะ
2: ใช่เลยมีเวลาเยอะเลยเนาะนะครับ
3: ช่วยแม่ทำงานฟังแล้วขอเพลง
2: ครับขอเพลงอะไรดีครับ
1: พระอาทิตย์ยิ้มแฉ่งค่ะ
2: พระอาทิตย์ยิ้มแฉ่ง
3: พระอาทิตย์ยิ้มแฉ่งอันนี้ก็อาบน้ำกินข้าวเรียบร้อยใช่ไหมคะ
1: ยังไม่กินข้าวค่ะเพิ่งอาบน้ำเสร็จ
2: ครับ
3: อาบน้ำเสร็จอาบที่ทำงานคุณแม่ด้วยนะ
2: ครับ
3: แล้วก็จะกินข้าวค่ะวันนี้ขอบคุณน้องปริมนะคะที่ยังคิดถึงกันอยู่สวัสดีคุณแม่ด้วยนะคะ
2: ครับ
3: สวัสดีค่ะ
2: ครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: ครับนี่แหละ
3: อิ่มไหมคะ
2: ยังไม่มีแต่ว่ามีน้องนนท์ชอบกินขนมตอบมาแล้วแล้วก็มีลุงโตก็ตอบมาเป็นการ์ตูนด้วยนะครับ
3: สายยาชอบกินขนม
2: ครับ
3: ค่ะ
2: ครับ
3: ตอบมาแล้วนะคะแล้วลุงโตก็ตอบมาด้วยเป็นวาดรูปมาสวยๆเลยใช่ไหมคะ
2: ใช่เลยครับมา
3: แล้วตอบถูกไหม
2: ถูกวันนี้ลุงโตตอบถูก
3: ได้ได้ได้ได้โอ้ยงั้นตอนนี้เราก็จะให้ฟังเพลงกันนะคะ
2: ครับ
3: มีเพลงพี่ใครอ่ะพี่แว่นเดี๋ยวพิมพ์คำตอบพี่หนนให้ป้าหน่อยนะคะ
2: คร
3: ับเอามีเพลงกันมาฟังเพลงกันเด็กๆกันนะคะขอกันมา 2-3 เพลงนะคะในช่วงคลื้นเคลงกับเพลงเด็ก

ฟังเพลงแรกกันนะคะเพลงแรกชื่อเพลงว่าไก่หัดขันค่ะ อยู่ในอัลบั้มเจ้าเจ้าเชิญฟังค่ะ

0: ฟังไปแล้วใจหายใจหายทันนะคะมาอีกเพลงนึงค่ะ
1: เพลงอะไรครับ
0: ชื่อเพลงว่าแม่งูเอ๋ยนะคะจากโรงเรียนโสมาภานวมินทร์เพลงนี้น้องทามมี่ฉายานักเต้นแจ๊สขอมาเพลงนี้นะคะแม่งูเอ๋ยเนี่ยเป็นบทร้องในการละเล่นพื้นบ้านไทยโบราณนะคะเดิมชื่องูกินหางไม่ปรากฏนามผู้แต่งแน่ชัดนะคะเนื่องจากว่าเป็นการสืบทอดกันมาแต่โบราณเพราะฉะนั้นเราก็ต้องกราบขอบคุณท่านผู้แต่งนะคะฟังเพลงแม่งูเอ๋ยค่ะเชิญค่ะ
2: แม่งูเอ๋ยกินน้ำบ่อไหน
3: กินน้ำ

0: เด็กๆน่ารักไหมคะฟังเพลงนี้เราเรียนรู้เรามีการทำน้ำพริกมีการทอดปลาโถด้วย
1: ใช่เลย
0: ครับมีถุงข้าวถุงหม้อด้วยน้ำจิ้มทุกอย่างเลยนะคะก็เป็นการเล่นของเด็กไทยสมัยก่อนนู้นโบราณเนี่ยนะคะมีแม่งูที่เป็นแม่งูใช่ไหมคะเป็นยืนอยู่ข้างหน้าสุดใช่ไหมพี่แมวแล้วใคร
1: ใช่เลยครับแล้วก็จะต้องมีแม่งูใช่ไหมครับแล้วก็พวกเราที่เป็นลูกงูต้องต่อแถวกันยาวเลยเนาะ
0: ลูกงูคือใครจะเล่นก็มาจับหล
1: ัง
0: ต่อกันไปยาวๆก็จะเป็นลูกงู
1: ใช่เลยครับ
0: แล้วก็จะมีพ่องูมายืนประจันหน้าแม่งูอยู
1: ่ใช่เลยครับ
0: แล้วก็มาถามอ่ะอู้ก็ต้องกินหม้ออย่าง
1: เงี้ยใช่เลยขอกินได้ไหมอะไรเงี้ยนะครับนะ
0: เรื่องอะไรก็ใช่กินง่ายๆจ
1: ้
0: ะ
1: ใช่เลยครับ
0: ก็เขาก็เลยต้องแย่งกินไงเขาแย่งกินเลยนะคะแล้วการแย่งกินเขาก็จะวิ่งไล่จับลูกงูตัวที่อยู่ท้ายสุดคนที่อยู่ท้ายสุดนะคะแล้วเราก็จะวิ่งกันร้องกันอีกการ์ดเลยแบบตื่นเต้นมากจะโดนจับหรือเปล่า
1: เนาะแต่ถ้าลูกงูคนไหนหลุดจากแถวก็โดนพ่องูจับไปเลย
0: เอออันนี้สนุกนะคะเด็กๆเสาร์อาทิตย์ก็เล่นกันได้นะคะเด็กคุณพ่อคุณแม่ปู่ย่าตายายนะคะแต่ต้องค่อยๆหน่อยนะเพราะคุณยายก็อาจจะไม่มีแรงเดี๋ยวจะล้มกันซะ
1: ใช่เลยคร
0: ับ นี่เด็กคะเมื่อกี้พันบอกไหมว่าเป็นน้องทามมี่ฉายานักเต้นแจ๊สเป็นคนข
1: อ
0: นะคะ
1: แ
0: ม่งูเอ๋ยนะคะเอาแล้วค่ะอีกหนึ่งเพลงนะคะเมฆฝนค่ะ
1: อ
0: ัลบั้มพระอาทิตย์ยิ้มแฉ่งโดยแกรมมี่เพลงนี้น้องของขวัญฉายาวาดรูปขอไว้เมฆฝนฟังด้วยกันค่ะ

0: ชื่อเพลงเมฆฝนนะคะแต่ป่านนี้น่าจะเป็นฝนสละมากนะคะใครมีฝนบ้างก็บอกกันนะคะ
1: ครับ
0: อีกหนึ่งเพลงค่ะที่พี่นนท์ฉายาชอบกินขนมขอไว้ชื่อเพลงว่าเรื่องกล้วยค่ะเชิญฟังค่ะ
1: ครับ

0: ำเย็นอย่างนี้นะคะรายการยิ้มแย้มแก้มใสจะอยู่เป็นเพื่อนเด็กๆและผู้ใหญ่ทุกท่านนะคะเรามีเพลงเด็กซึ่งเด็กๆขอมาให้ฟังอีกหนึ่งเพลงฟังกันนะคะหนึ่งเพลงค่ะชื่อเพลงว่าเด็กดอยใจดีนะคะเพลงนี้น้องมายร้องไว้อยู่ในอัลบั้มป่วนเมืองค่ะน้องน้ำมนต์ฉายาเด็กน้อยขอมาเด็กดอยใจดีเชิญค่ะ
1: ครับ

0: เด็กดอยใจดีนะคะ
1: ครับ
0: เขาเด็กดอยดอยนี่แปลว่าอะไรคะ
1: ก็เป็นเหมือนเป็นภูเขาอยู่บนเนินพวกที่สูงสูงอะไรเงี้ยนะครับครับ
0: ค่ะไม่ว่าเขาจะอยู่ที่ไหนนะคะจะพูดภาษาอะไรเห็นไหมคะเขาก็ยามพูดภาษาไทยนะคะแล้วก็สิ่งที่สำคัญที่สุดคือความมีน้ำใจของเขานะคะเห็นไหมในการแบ่งปันกันนะคะถ้าอยู่ด้วยกันด้วยความรักใคร่เราก็จะมีความสุขกันนะคะวันนี้หมดแล้วเพลงตามคำขอค่ะวันนี้เราก็จะทวนคำถามกันนะคะ
1: ใช่แล้วเพราะว่าจะหมดเวลาที่เด็กๆจะตอบคำถามแล้วนะครับเด็กๆฟังเสียงเลยครับหนึ่งสองสาม

0: ครับเสียงอะไรเอ่ยตอนนี้ก็17:50 นแล้วมีโทรศัพท์มาพอดีเลยจุกโอ้ทันพอดีเลยสวัสดีครับ
1: เชิญค่ะ
0: สวัสดีครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: ค่ะหนูชื่ออะไรคะ
2: ทำมี่สายลายเต้นจ้ะ
0: อ๋อทำมี่มาแล้วทำมี่ว่าเสียงอะไรคะเสียงอะไรคะเสียงอะไรคะ
2: หนูว่าเสียงนาฬิกาปลุกค
0: ่
2: ะ
0: เสียงนาฬิกาปลุกเนาะนะครับแล้วมีอะไรส่งข่าวไหมคะวันนี้ทำมี
2: ่วันนี้หนูเต้นปอมปอมเชียร์ด้วยค่ะวันน
0: ี้อ๋อเต้นปอมปอมเชียร์
2: เต้นปอมปอมเชียร์ค่ะวันนี้
0: ใช่เลยแล้วถึง
1: สนุกสนานเลยสิ
2: วันนี้ส่วนสุดท้ายที่ของเทอมนี้ที่หนูได้เรียนปอมปอมเชียร์ค่ะ
0: อืมเพราะว่าจะปิดเทอมแล้วใช่ไหมคะ
2: ใช่ค
0: ่
2: ะ
0: ค่ะ
1: ไอ้ที่เชียร์ที่เป็นฟู่ฟู่พูดพูดมันสีอะไรคะ
2: หนูไม่รู้ว่าตอนเต้นจริงจะเป็นสีอะไรแต่ที่วันนี้หนูได้ถือก็คือสีชมพูกับสีทองค่ะ
1: น่าจะสวยนะ
0: มันสีน้อง
1: เต้นจริงเมื่อไหร่คะ
0: เมื่อไหร่คะ
2: ตอนกีฬาสีค
0: ่
2: ะ
0: กีฬาสี
2: แต่ถ้าหนูไม่เดินโชว์ไม่ลงเทอมหน้าหนูก็ไม่ได้เต้นยาส
0: ค่ะ
1: น่ารักเนาะเราจะขอเพลงอะไรไหมคะ
0: คร
1: ับ
0: เอาเพลงอะไรดีครับน้องทัมมี
2: ่ขอเพลง
0: เพลงอะไรคะเกี่ยวกับอะไรดีเอ่ยเพลงอะไรดีเอ่ยเพลงอะไรดี
3: ขอเต้นครับ
0: คุณแม่ช่วย
1: นะ
0: ค
1: ะ
3: แม
0: ่
3: แ
2: ข่งคือเมฆ
0: อ๋อฉันคือเมฆลอยไปลอยมา
1: อ๋อฉันคือเมฆได้ค่ะขอบคุณนะคะทอมมี่จ๋าขอบคุณคุณแม่ค่ะสวัสดี
0: ค
1: ่
2: ะ
1: ค
2: ุ
1: ณยาย
2: ค่ะ
0: คุณยายคุณยาย
1: เพราะคุณยายผมว่าลืมทุกทีเลยคุณยายค่ะสวัสดีค่ะขอโทษ
3: สว
1: ั
3: สด
1: ี
3: ค
1: ่
3: ะ
0: สว
3: ั
0: สด
1: ี
0: ค
1: ่
0: ะตอนนี้ก็มาอ่านคำตอบของเด็กๆกันดีกว่า
1: ใช่
0: เนาะ
1: ก็เราถึงเวลาแล้วล่ะฟังคำถามอีกทีค่ะ
0: ครับ1 2 3
1: พี่หมีเขาตอบไหมคะ
0: พี่หมีตอบมาแล้วนะครับพี่หมีบอกว่าน้องน้องพี่หมีด้วยน้องชีสตอบบอกว่าเสียงนาฬิกาบอกว่าหมดเวลาแล้ว
1: เสียงนาฬิกาบอกว่าหมดเวลาแล้ว
0: แล้วนี่คำตอบของน้องชีสนะครับ
1: ครับแล้วใครต่อคะมีไหมคะมีน้องน้องจีโออ
0: ่ะใช่น้องจีโอก็ตอบมาเหมือนก
1: ัน
0: ครับจีโอ is my life นะครับ
1: ตอบไหมไม่ได้ตอบใช่ไหมคะ
0: จีโอตอบไหมตอบไหม
1: จีโอส่งข่าว
0: ใช่ใช่ตอบส่งข่าว
1: ส่งข่าวใช่ไหมเพราะพรุ่งนี้เรียนมาสุดท้ายแล้ววันจันทร์สอบแล้วครับ
0: แล้วก็
1: สอบเสร็จวันพุธแต่จะเพิ่งดีใจไปนะครับเพราะ3วันแล้วไปค่ายลูกเสือ3วัน2คืนครับพี่จีโอทำให้ดีที่สุดครับผมเป็นกำลังใจนะครับ
0: ครับ
1: แล้วมีใครไหมคะพี่เหมียว
0: ก็มีใครบ้างเนาะก็มีน้องน้องนนท์เนี่ยครับน้องนนท์ที่ชอบกินขนมอะครับ
1: ไม่ใช่ค่ะ
0: ยังไงครับ
1: อยู่ในจอน่ะหมดแล้วนะคะ
0: หมดแล้ว
1: น้องนนท์ก็คือเสียงนาฬิกาปลุกครับใช่ไหมคะ
0: แล้วก็ขอเพลงปลาครับ
1: ขอเพลงปลาแล้วก็พี่ของขวัญฉายาวาดรูปก็ตอบว่าเสียงนาฬิกาเดินแล้วก็ปลุกให้เราได้ไปโรงเรียนค่ะปกติแล้วคุณยายก็จะเป็นคนปลุกนะคะเป็นปลุกเพลงสากลค่ะ The Young One ของ Elvis นะคะโอ้โหคุณยายปราณีเนี่ยสุดยอดนะแล้วก็น้องปริมฉายากระต่ายก็บอกว่าเสียงนาฬิกาค่ะเสียงดังปี๊ตั้งข้างๆที่นอนค่ะแต่ปกติแล้วเนี่ยคุณแม่ก็จะปลุกแล้วก็บอกว่าตื่นเร็วลูกนะคะพี่นนท์ก็ตอบแล้วเสียงนาฬิกาปลุกครับลุงโตตอบมาว่าเสียงนาฬิกาปลุกชอบมากวนตอนเช้าจังเลยเป็นการ์ตูนน่ารักเชียร์นะคะ
0: ครับ
1: แล้วก็น้องทัมมี่นักเต้นแจ๊สเมื่อสักครู่ก็บอกว่าเสียงนาฬิกาปลุกนะคะแล้วก็ไม่มีอะไรแล้วนะคะเด็กๆท้าเฉลยก็คือ
0: เสียง
1: ที่ได้ยินเมื่อสักครู่นี้มันจะมีเสียงติ๊กๆๆๆคือนาฬิกามันเดินก่อน
0: ครับ
1: เดี๋ยวว่ามาผิดที่แล้วเดี๋ยวเสียงนาฬิกาเดินก่อนติ๊กๆๆจากนั้นก็เป็นเสียงกี้คือนาฬิกาปลุกนะคะเพราะฉะนั้นก็ใครจะใช้นาฬิกาปลุกหรือคุณพ่อคุณแม่ปู่ย่าตายายก็เชิญนะคะแต่ขอให้ลุกเหมือนกันเดี๋ยวไม่ทันนะขอบคุณเด็กๆค่ะอันนี้คือรางวัลค่ะหมดเวลาพ่อพันต้องสวัสดีอย่างรวดเร็วยิ้มแย้มแก้มสายจุฬา Radio Plus FM 101.5 จันทร์ถึงศุกร์ 5-6 โมงเย็นนะคะวันนี้ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
4: ายการยิ้มแย้มแก้มใสหมดเวลาแล้วค่ะ
5: ยังจำหมดปัญญาอีกแล้วเหรออ
6: ้าวยังอยากฟังอยู่เลยทำไงดีล่ะ
7: ยังอยากฟังอยู่เลยทำไงดีล่ะ
8: ไม่เป็นไรรายการยิ้มแย้มแก้มใสจะกลับมาใหม่ฟังได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 5-6 โมงเย็นทางจุฬาเรดิโอพลัส FM 101.5 เดี๋ยวพี่จะเปิดให้ฟังเอง
7: พระเจ้าช่วยกล้วยทอดรายการยิ้มแย้มแก้มใสสนุกมากเลยครับ
9: มาติดตามความสนุกกับรายการยิ้มแย้มแก้มใสกันนะคะ
10: ใครไม่มีวิทยุจะฟังผ่านแอปจูอาร์วิดีโอพลัสก็ได้นะครับ
11: อย่าลืมชวนเพื่อนๆมาฟังกันนะคะ

0: บางจากสมดุลธรรมชาติสรรพลังไม่สิ้นสุด
1: ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวทั้งในและนอกรั้วจามจุรีกับรายการจุฬาเดลี่
2: สวัสดีครับคุณอยู่กับผมธนกรวัสยานนท์และนี่คือจุฬาเดลี่รายการที่จะเสิร์ฟทุกความเคลื่อนไหวของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยให้คุณไม่พลาดทุกเรื่องราวทั้งในและนอกรั้วจามจุรีครับวันนี้คณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยร่วมกับศูนย์วิจัยแผ่นดินไหวแห่งชาติสำนักงานการวิจัยแห่งชาติและกรุงเทพมหานครจัดสัมมนาวิชาการกรุงเทพปลอดภัยพร้อมรับภัยแผ่นดินไหวบทเรียนจากงานวิจัยดูการขับเคลื่อนนโยบายและการบริหารจัดการเมืองที่ตึก3คณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยงานนี้ก็เป็นการเปิดพื้นที่ให้นักวิชาการได้นำเสนอผลการศึกษาและข้อเสนอเชิงมาตรการเพื่อเสริมความพร้อมของกรุงเทพมหานครในการรับมือแผ่นดินไหวอย่างเป็นระบบซึ่งภายหลังจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวขนาดใหญ่เมื่อวันที่28มีนาคม2568เหตุการณ์นี้ก็เป็นบทเรียนสำคัญที่ทำให้ภาควิชาการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหันมาทบทวนความเสี่ยงและระดับความพร้อมของกรุงเทพมหานครโดยเฉพาะลักษณะชั้นดินอ่อนอาคารสูงและอาคารเดิมที่อาจมีระดับการรองรับแรงสั่นสะเทือนแตกต่างกันซึ่งการศึกษาสถานการณ์จำลองของนักวิชาการก็ได้ชี้ให้เห็นนะครับว่าหากเกิดแผ่นดินไหวขนาดใหญ่จากแหล่งกำเนิดที่อยู่ใกล้กรุงเทพมหานครมากขึ้นผลกระทบต่อกรุงเทพมหานครอาจรุนแรงกว่าเหตุการณ์เมื่อปี2568อย่างมีนัยสำคัญโดยในบางสถานการณ์จำลองนั้นระดับความเสียหายก็อาจสูงขึ้นและอาจส่งผลกระทบต่ออาคารหลายแห่งในกรุงเทพมหานครคำถามสำคัญจึงไม่ใช่เพียงแค่ว่าแผ่นดินไหวครั้งต่อไปจะเกิดขึ้นเมื่อใดแต่กรุงเทพมหานครมีความพร้อมเพียงใดหากเกิดเหตุการณ์ที่รุนแรงกว่าปี2500
3: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณเพราะความรู้ไม่มีที่สิ้นสุดและเวลาคือสิ่งที่ล้ำค่าที่สุดให้ทุกการฟังคือการเรียนรู้ที่ไร้ขีดจำกัดแนะนำรายการสาระน่ารู้และรายการหนังสือเสียงเวลา 7:30 น.ถึง 8:00 น.เสาร์อาทิตย์รายการสำหรับเด็กและเยาวชนรายการพระอาทิตย์ยิ้มแฉ่งเวลา 17:00 น.จันทร์ถึงศุกร์ 7:00 น.ถึง 18:00 น.รายการสำหรับเด็กและเยาวชนรายการยิ้มแย้มแก้มใสจากวิทยุจุฬาเวลา 17:00 น.เสาร์อาทิตย์ 17:00 น.ถึง 18:00 น.รายการสาระที่มุ่งเน้นการสร้างความเท่าเทียมในสังคมรายการนับเราด้วยคนเวลา 19:30 น.ถึง 20:00 น.รายการเพื่อสุขภาพรายการโรงหมอและรายการสุขภาพเวลา 23:00 น.ถึง 24:00 น.รายการหนังสือเสียงนิยายและความรู้รายการห้องสมุดหลังใหม่เพราะความรู้ไม่มีที่สิ้นสุดและเวลาคือสิ่งที่ล้ำค่าที่สุดย่อโลกความรู้สรุปมาให้คุณฟังติดตามกันเป็นประจำได้ที่ FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณ
1: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟเวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ
2: ยาหลงเชื่อการโฆษณาขายยาที่โอ้อวดเกินจริง
3: เชิญพบกับยามหัศจรรย์รักษาโรคง่ายครอบจักรวาลทั้งเบาหวานมะเร็งเอดหัวใจปอดตับม้ามไตอัมพฤกษ์อัมพาตราคาเพียง 5,000 บาทเท่านั้นเพื่อชีวิตคนที่คุณรักไม่แพงเลยใช่ไหมกินเดือนเดียวหายขาด
2: ชีวิตหายขาดนะสิเสียเงินฟรีแล้วยังอาจตายฟรีด้วยอย่าหลงเชื่อการขายตรงที่โอ้อวดเกินจริงพบเบาะแสแจ้งสายด่วนอย1556นะ
4: เรื่องปวดหัวกับครอบครัวฉลาดเลือกตอนที่10คลิปวิดีโออ
5: ะไรเนี่ยมาอีกแล้วข่าวดารากับคลิปวิดีโอทำไมมีบ่อยจังอ่ะมันถ่ายง่ายนักตั้งไงคลิปวิดีโอเนี่ย
6: ก็ง่ายนะสิครับพี่หมอนแค่มีโทรศัพท์มือถือก็ใช้ได้แล้วจะถ่ายเก็บไว้หรือว่าส่งให้ใครถ่ายปุ๊บส่งปั๊บอย่างที่เห็นในโฆษณาโทรศัพท์มือถือรุ่นใหม่ๆไงล่ะพี่เด็กสมัยเนี้ยเขาถึงขนาดถ่ายภาพโป๊ไว้แล้วส่งแลกกันดูด้วยนะ
5: ตายใครนะช่างเป็นคนต้นคิดคลิปวิดีโอพวกเนี้ยแย่ที่สุดเลยทำลายเด็กทำลายชาติชัด
6: ๆคนพัฒนาเทคโนโลยีเขาก็คิดให้เป็นประโยชน์ทั้งนั้นแหละพี่แต่คนที่เอามาใช้อ่ะใช้ผิดวัตถุประสงค์เองต่างหากโดยเฉพาะพวกที่คิดจะใช้ความคึกขนองของเด็กวัยรุ่นให้เป็นประโยชน์น่าเป็นห่วงเด็กๆจะเสียคนเสียอนาคตเพราะโทรศัพท์มือถือนี่แหละ
7: ข้อมูลจากหนังสือสื่อลามกบอกว่าวัยรุ่นปัจจุบันนอกจากจะนิยมแลกเปลี่ยนคลิปวิดีโอกันดูแล้วยังมีการแข่งขันถ่ายคลิปวิดีโอที่ลอดผลและล่อแหลมมากขึ้นบางรายถึงกับทำธุรกิจซื้อขายคลิปวิดีโอโป๊กันเลยเนื่องจากสามารถถ่ายได้ง่ายและส่งให้กันก็ง่ายไม่มีกฎหมายใดๆที่ควบคุมได้อย่างชัดเจนที่น่าเป็นห่วงคือเด็กวัยรุ่นเหล่านี้อาจก้าวเข้าสู่วงจรการขายบริการทางเพศในที่สุดปัจจุบันการส่งผ่านคลิปวิดีโอกลายมาเป็นธุรกิจที่ทำเงินมหาศาลและกำลังจะเติบโตไปเป็นธุรกิจบริการเว็บโป๊เปลือยผ่านโทรศัพท์มือถือที่มีผู้คาดการณ์ว่าจะมีมูลค่าสูงถึง 40,000 ล้านบาทในปี 2551 และเชื่อกันว่าจะมีเด็กวัยรุ่นอีกจำนวนมากเข้าไปอยู่ในวงจรอุบาทนี้ทั้งโดยเต็มใจและไม่เต็มใจ
5: ตายแล้วฉันแค่วิ่งตามคอมพิวเตอร์กับอินเทอร์เน็ตฉันก็มึนแล้วนี่ยังต้องมาวิ่งตามโทรศัพท์มือถืออีกเหรอเนี่ย
6: ก็แน่ละครับพี่หน้าที่อันทรงเกียรติของพ่อแม่ละรักลูกอ่ะแล้วก็ต้องวิ่ง
7: ทันโลกก้าวทันลูกกับมูลนิธิเครือข่ายครอบครัวสนับสนุนโดยสสส.สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพสนใจบทสารคดีติดต่อ02-954-2346-7
1: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟเวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ
0: FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง

FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง

0: ยอแม่ทวนมาตรฐานความอร่อยและของฝากจากหนองคายที่คุณไม่ควรลืมหน้าวัดลำดวนหน้าวัดศรีคุณเมืองและที่ร้านกาแฟเวียดตลาดท่าเสด็จย่อสูตรรุงโฮเป็นสูตรเก่าแก่ห่อด้วยใบตองอย่างพิถีพิถันเพื่อออกมาให้ได้ความอร่อยดั้งเดิมสมกับเป็นสูตรเก่าแก่แถมรสชาติยุคโบราณโบราณแทบจะหาทานยากขึ้นทุกวันแต่คุณหาทานได้ง่ายๆแล้ววันนี้ที่ร้านหมูยอแม่ทวนและกาเฟ่เวียดนึกถึงย่อสูตรรุงโฮเมื่อไหร่ไปร้านหมูยอแม่ทวนและคุณจะไม่ผิดหวังหมูยอแม่ทวนของฝากเมืองหนองคายหมูยอสูตรดั้งเดิมหมูยอหนังแหนมและอีกมากมายเลือกเป็นของฝากและเพิ่มความสะดวกสบายกับหมูยอแม่ทวนสาขาปั๊มปตท.อัศวันถนนมิตรภาพแยกม.ข.ก่อนเดินทางกลับแวะที่นี่สะดวกสบายที่จอดรถแวะซื้อของฝากที่นี่ร้านหมูยอแม่ทวนนะครับ
1: 88 FM ซ้ายสุดสะดุดใจคุณโดยร้านฟ้าท่าเสด็จของฝากของตกแต่งบ้านของที่ระลึกในตลาดท่าเสด็จ042-460-998และห้างแว่นตานาฬิกาเซรีนาฬิกาแบรนด์ดังของแท้แว่นแฟชั่นหรือแว่นสายตาตรวจวัดด้วยระบบคอมพิวเตอร์หน้าตลาดสดโพชัย042-460-053
2: คุณยายครับผมซื้อหมูยอไม่ท้วนมาฝาก
3: ฮะมหาวะยายเป็นกาฝากนี่
2: ไม่ใช่นี่หมูยอไม่ท้วนของฝากจากหนองคาย
3: อย่างก็บอกให้ยายไปตายปัดโ
2: พโอ้โหยายยายของฝากจากหนองคายหมูยอไม่ท้วนน่ะ
3: ไอ้หลานนี่มาบอกว่ายายอ้วนอีก
4: เหรอเอาเถอะครับถึงคุณยายคุณจะไม่เข้าใจแต่คุณก็มั่นใจได้ว่าของฝากขึ้นชื่ออย่างหมูยอแม่ท้วนสะอาดอร่อยปลอดภัยใส่ใจในการผลิตถูกใจท่านแน่นอนหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายตรงข้ามวัดศรีคุณเมือง042-460-339
5: What y'all talking about?
6: Hey, Pop,

0: 8888ตามด้วยชื่อเพลงที่คุณคิดว่าใช่แล้วส่งมาที่4264500
1: Andy Francis 88วิทยุธุรกิจสถานี88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร0817691750และ0844355988

FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง

วิทยุธุรกิจสถานี 88FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟ่เวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีกำชับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยกำกับดูแลกิจการ Data Center และตรวจสอบการใช้ทรัพยากรอย่างเข้มงวดกระทรวงพลังงานสั่งการบริษัทบัฟขนส่งทางท่อจำกัดและบริษัทกรุงเทพขนส่งเชื้อเพลิงทางท่อและโลจิสติกจำกัดรับผิดชอบความเสียหายที่เกิดจากน้ำมันรั่วไหลบริเวณถนนเชื้อเพลิงและเปลี่ยนแนวท่อในจุดเสี่ยงป้องกันปัญหาซ้ำรอยผู้นำอินโดนีเซียสั่งเพิ่มความเข้มงวดในการบังคับใช้กฎหมายและบทลงโทษต่อผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับการเผาป่าหลังอินโดนีเซียเผชิญไฟป่ารุนแรงที่สุดในรอบ11ปีต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีกำชับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยกำกับดูแลกิจการ Data Center และตรวจสอบการใช้ทรัพยากรอย่างเข้มงวดนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าได้มอบนโยบายให้แก่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครผู้ว่าราชการจังหวัด76จังหวัดและนายอำเภอทั่วประเทศให้กำกับดูแลกิจการ Data Center และสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมตรวจสอบการใช้ทรัพยากรพลังงานและความปลอดภัยอย่างเป็นระบบรวมทั้งให้ตั้งคณะทำงานขึ้นมาดูแลเรื่องนี้เพื่อจัดทำกฎหมายเฉพาะในการควบคุมระเบียบต่างๆให้เกิดประโยชน์สูงสุดและเป็นธรรมกับทุกฝ่าย
2: เรื่อง Data Center เนี่ยทางรัฐบาลที่ผ่านมาก็เน้นในเรื่องของการไหลเวียนของเม็ดเงินที่เข้ามาในประเทศไทยการลงทุนต่างๆจากต่างประเทศแต่กฎหมายเฉพาะ Data Center ไม่มีหลังจากนั้นก็ทราบว่ามันทั้งกินไฟทั้งกินน้ำนะครับทรัพยากรเยอะแยะไปหมดเลยแล้วรัฐบาลได้ตั้งบอร์ดขึ้นมาแล้วซึ่งจะเข้ามาดูแลด้านการออกแบบเรื่องกฎระเบียบแล้วก็กำหนดทิศทางให้มีกฎหมายเฉพาะเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับทางผู้ที่เข้ามาลงทุนตลอดจนเกิดความเป็นธรรมในการใช้ทรัพยากรทั้งทางด้านพลังงานเชื้อเพลิงสิ่งแวดล้อมซึ่งอย่างเงี้ยแบบเนี้ยเราก็คงต้องไปดำเนินการให้ถูกกฎหมายนะครับ
1: นายกรัฐมนตรียังกล่าวถึงความคืบหน้าการเจรจาอัตราภาษีการค้าไทยและสหรัฐอเมริกาว่าภาพรวมการหารือระหว่างผู้แทนการค้าของทั้งสองฝ่ายเป็นไปในทิศทางที่ดีโดยข้อตกลงในหลักการส่วนใหญ่ได้ข้อยุติเกือบทั้งหมดแล้วซึ่งทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องกันว่ามีความพร้อมที่จะให้ระดับผู้นำได้หารือกันโดยตรงคาดว่าจะมีการต่อสายโทรศัพท์เพื่อหารือกับนายโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาเพื่อสรุปข้อตกลงในขั้นตอนสุดท้ายและในการหารือระดับผู้นำครั้งนี้ได้เตรียมนำเสนอผลการดำเนินงานของไทยที่ได้ปฏิบัติตามแถลงการร่วมอย่างเคร่งครัดโดยเฉพาะการกวาดล้างกลุ่มสแกมเมอร์การปราบปรามแก๊งคอลเซ็นเตอร์ข้ามชาติตลอดจนการถอนกำลังทหารและการรักษาความสงบเรียบร้อยตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาซึ่งเป็นไปตามข้อตกลงที่เคยให้ไว้เพื่อใช้เป็นเงื่อนไขสำคัญในการขอรับการพิจารณาอัตราภาษีการค้าในกรณีพิเศษของไทย
3: ได้เกือบถึงข้อสุดท้ายแล้วนะครับในหลักการทั้งหลายได้ตกลงกันแทบจะหมดแล้วเหลืออยู่นิดนึงแล้วก็พยายามที่จะให้ระดับผู้นำได้พูดคุยกันเดี๋ยวผมจะเจอท่านน่าจะพรุ่งนี้เป็นในทางที่ทางที่ดีครับข้อมูลในการพูดคุยถ้าจะมีการต่อสายคุยกันแต่ผมจะพูดกับทางได้มีโอกาสพูดกับทางท่านประธานาธิบดีสหรัฐก็แต่ขอท่านในเรื่องที่ตอนที่ท่านบอกว่าถ้าประเทศไทยเราเนี่ยปฏิบัติตามจอยสเตทเมนต์ของความขัดแย้งที่เรามีกับกัมพูชาที่ว่าเราต้องไปกวาดเก็บกวาดทุกระเบิดเราไปสอนทหารเราต้องดำเนินการปราบปรามสแกมเมอร์นะครับซึ่งเราทำตามหมดเลยทุกอย่างท่านจะพิจารณาอัตราให้เป็นพิเศษ
1: สำหรับกรณีที่มีรายงานข่าวเรื่องอดีตรัฐมนตรีของไทยมีรายชื่อเข้าไปเกี่ยวโยงกับกลุ่มสแกมเมอร์ยืนยันว่าเป็นเรื่องส่วนบุคคลซึ่งผู้ถูกกล่าวหาจะต้องดำเนินการตั้งทนายความเพื่อพิสูจน์ความบริสุทธิ์และชี้แจงตามกระบวนการกฎหมายด้วยตนเองยืนยันว่าไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับรัฐบาลชุดปัจจุบัน ด้านนายวรภักดิ์ธัญญาวงศ์อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังชี้แจงไม่เคยมีส่วนร่วมหรือสนับสนุนหลังมีรายชื่อเป็นผู้ที่ถูกขอให้หน่วยงานสหรัฐพิจารณาว่าเข้าข่ายมาตรการคว่ำบาตรตามกฎหมายเนื่องจากพบว่าเกี่ยวข้องกับเครือข่ายสแกมเมอร์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ขณะที่นายกรจาติกวณิชรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์เรียกร้องหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งสืบสวนเครือข่ายฟอกเงินสแกมเมอร์กรณีมีชื่อนายวรภักดิ์ธัญญาวงศ์อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังในรายงานของสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐอเมริกาเสนอให้รัฐบาลสหรัฐคว่ำบาตรกลุ่มผู้เกี่ยวข้องกับเครือข่ายสแกมเมอร์และค้ามนุษย์ในอาเซียนเนื่องจากเป็นเรื่องของความเชื่อมั่นในระบบเศรษฐกิจตลาดทุนและกระบวนการบังคับใช้กฎหมายของไทยทั้งนี้เตรียมนำเรื่องนี้เข้าหารือในที่ประชุมกรรมาธิการการเงินการคลังเพื่อติดตามการทำงานและประสานความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางการเงินกับสภาสหรัฐ
4: ในฐานะกรรมาธิการการเงินการคลังที่เป็นส่วนหนึ่งของรัฐสภาไทยเนี่ยเราจะให้ความร่วมมือไปกับทางรัฐสภาของสหรัฐอเมริกาในการที่จะทำเรื่องเดียวกันนี้อย่างไรต่อไปนะครับเพื่อผลประโยชน์จริงๆมันเป็นประโยชน์ร่วมนะครับเพราะว่าทางอเมริกาเนี่ยเขาก็มีอำนาจที่จะเข้าถึงช่องทางเรื่องของโดยเฉพาะการโอนเงินระหว่างประเทศนะครับที่ทางการไทยอาจจะเข้าไม่ถึง
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมส่งข้อมูลและหลักฐานกรณีสินบน40ล้านบาทให้ตำรวจและปปช.ดำเนินการแล้วขณะที่การปราบปรามเว็บพนันสามารถปิด URL ได้กว่า1ล้านเว็บไซต์ลดแก๊งสแกมเมอร์ลงได้ร้อยละ50
5: นายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE กล่าวถึงความคืบหน้ากรณีเครือข่ายเว็บพนันออนไลน์พยายามเสนอเงินสินบนให้เดือนละ40ล้านบาทเพื่อแลกกับการละเว้นการปราบปรามว่าขณะนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำลังสืบสวนสอบสวนตามขั้นตอนอย่างเต็มที่และได้มีการรวบรวมข้อมูลหลักฐานและเบาะแสที่ได้รับจากประชาชนส่งต่อให้เจ้าหน้าที่ตำรวจและปปช.ทั้งหมดแล้วโดยย้ำจุดยืนว่าได้ปฏิเสธและไม่ขอข้องแวะกับเรื่องดังกล่าวพร้อมกันนี้ได้ยกระดับการปราบปรามเว็บพนันออนไลน์จนสามารถปิด URL ได้แล้วมากกว่า1ล้านแห่งรวมถึงลดปัญหาแก๊งสแกมเมอร์ลงได้มากกว่าระละ50ส่วนกรณีที่หลายฝ่ายตั้งข้อสงสัยถึงตัวตนของผู้เสนอสินบนนั้นมองว่าน่าจะมีมูลเหตุเนื่องจากบุคคลที่ถูกนำตัวมาซักถามดูไม่มีศักยภาพพอที่จะเป็นเจ้าของเว็บพนันซึ่งแสดงว่าต้องมีผู้อยู่เบื้องหลังอย่างแน่นอนพร้อมย้ำว่าตั้งแต่วันที่ได้ประกาศจุดยืนกลางสภาก็ไม่มีใครกล้าเข้ามาเสนอสินบนหรือผลประโยชน์อีกชาววิสาปทุมมารายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยประชุมคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นเพื่อกำหนดกรอบเวลาบรรจุข้าราชการท้องถิ่นรอบที่4ภายในเดือนตุลาคมนี
6: ้นายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าการประชุมคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือกกลางจะพิจารณากำหนดกรอบเวลาในการเรียกบรรจุข้าราชการท้องถิ่นรอบที่4และการดำเนินการภายหลังมีคำสั่งเพิกถอนผู้ได้รับการบรรจุเดิมสำหรับข้อกังวลเรื่องกลุ่มผู้สอบได้สุจริตที่ได้รับผลกระทบจากการทุจริตแก้ไขคะแนนใน3รอบแรกทางคณะกรรมการการกระจายอำนาจได้เสนอให้พิจารณาการโอนย้ายผู้ได้รับผลกระทบก่อนการเรียกบรรจุรอบที่4ซึ่งกกลางอยู่ระหว่างการพิจารณาแนวทางดังกล่าวทั้งนี้ผู้ที่ได้รับการปรับลำดับคะแนนดีขึ้นและเข้าข่ายได้รับการโอนย้ายมีจำนวนประมาณ 3,000 ถึง 4,000 คนแต่จะต้องตรวจสอบความประสงค์และตำแหน่งว่างปลายทางอีกครั้งก่อนจะเร่งดำเนินการบรรจุรอบที่4ให้แก่ผู้รอขึ้นบัญชีอีกกว่า 30,000 คนโดยเร็วที่สุด
7: ก็จะพยายามเร่งให้เกิดขึ้นได้ภายในตุลาคมนะครับวันนี้คาดว่าจะระบุได้นะครับแต่อาจจะมีความคาดเคลื่อนในเรื่องของการทำเอกสารอะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่ใช่ในระยะสำคัญทีนี้เนี่ยปรากฏว่าก็มีกลุ่มที่มีการบรรจุไปแล้ว3รอบนะครับที่บอกว่าตัวเองเนี่ยโดนลัดคิวไปนะมายื่นหนังสือของความเป็นธรรมที่กรรมาธิการกระจายอำนาจนะครับแล้วก็ทางกรรมาธิการก็ได้ทำเรื่องมาหาดูว่าอยากที่จะให้มีการโอนย้ายการบรรจุ3รอบนี้ก่อนที่จะมีการเรียกใช้บัญชีในรอบ4ซึ่งเดี๋ยวเราก็จะดูแนวทางทั้งหมดแหละครับแล้วก็แต่ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยยังไงก็จะเร่งกระบวนการเนี่ยให้มีการเรียกรอบ4ได้เนี่ยภายในเดือนตุลาคม
6: ส่วนกรณีการดำเนินคดีและการเรียกคืนเงินเดือนรวมถึงสวัสดิการจากผู้ที่ถูกเพิกถอน ขณะนี้อยู่ระหว่างการรอคำปรึกษาทางกฎหมายจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและการพิจารณาของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.โดยยืนยันว่ามีเป้าหมายในการเรียกคืนเงินตามขั้นตอนกฎหมายแต่ยังต้องรอความชัดเจนด้านข้อกฎหมายและข้อมูลที่ครบถ้วนก่อนกำหนดกรอบเวลาต่อไปชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: ด้านนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นเป็นเรื่องบั่นทอนความมั่นใจของประชาชนและมีบุคคลภายนอกร่วมด้วยถือเป็นเรื่องที่ไม่ควรเกิดขึ้นซึ่งขณะนี้ปปง.ได้ดำเนินการยึดทรัพย์ผู้กระทำผิดแล้วกว่า380ล้านบาทส่วนข้าราชการที่มีส่วนทำผิดกฎหมายต้องเร่งดำเนินการโดยสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนเพื่อให้ประชาชนเห็นว่ารัฐบาลดำเนินการอย่างเต็มที่ไม่เกรงกลัวอิทธิพลใดๆพร้อมย้ำว่าหากการสอบสวนพาดพิงไปถึงบุคคลใดต้องเร่งดำเนินการทุกอย่างให้จบภายในสิ้นเดือนนี้กระทรวงการต่างประเทศรายงานผลการประชุมคณะกรรมาธิการประนอมภาคบังคับระหว่างไทยกับกัมพูชาภายใต้อนุสัญญาอันคลอสต่อนายกรัฐมนตรียืนยันทำงานเต็มที่เพื่อผลประโยชน์ของบ้านเมือง
8: นายเบนจามินสุกาจนทีอธิบดีกรมสนธิสัญญาและกฎหมายเปิดเผยภายหลังเข้าพบนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยที่ทำเนียบรัฐบาลว่าได้รายงานผลการประชุมคณะกรรมการประนอมภาคบังคับระหว่างไทยกับกัมพูชาภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลคศ2182หรืออันคอสจัดขึ้นที่ประเทศสิงคโปร์ครั้งแรกโดยการหารือเป็นไปด้วยดีนายกรัฐมนตรีไม่ได้ฝากอะไรเป็นพิเศษแต่ได้ให้กำลังใจในการทำงานพร้อมให้คำแนะนำเบื้องต้นยังไม่ขอพูดในรายละเอียดเนื่องจากการประชุมเพิ่งเริ่มต้นและยังต้องใช้กระบวนการนานถึง12เดือนย้ำว่าการประชุมครั้งนี้ประเทศไทยต่อสู้อย่างเต็มที่เพราะเป็นผลประโยชน์ของบ้านเมือง
9: ก็อันนี้เป็นครั้งแรกนะครับมันก็ต้องรอการประชุมครั้งถัดไปนะฮะอันนี้เป็นเพียงแค่การปูพื้นแค่นั้นเองนะครับท่านก็ไม่ได้ฝากอะไรเป็นพิเศษนะฮะท่านก็ให้กำลังใจนะฮะการทำงานอ๋อแน่นอนฮะอันนี้เราเต็มที่นะครับแล้วก็ผลประโยชน์ของบ้านเมืองเราด้วยนะครับ
8: สำหรับการพูดคุยในประเด็นทางทะเลแล้วการดำเนินการทางบกจะเดินหน้าอย่างไรต่ออธิบดีกรมสนธิสัญญาและกฎหมายกล่าวว่าการประชุมครั้งนี้เกี่ยวข้องเฉพาะประเด็นทางทะเลไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องทางบกและไม่ขอเปิดเผยรายละเอียดในขณะนี้ผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: ขณะที่หน่วยงานความมั่นคงไทยกัมพูชาสามารถพูดคุยแก้ปัญหาการขุดคูเลตในพื้นที่ช่องสงำจังหวัดศรีสะเกษจนได้ข้อยุติแล้ว
10: พลตรีวินไทยสุวารีโฆษกกองทัพบกเปิดเผยความคืบหน้ากรณีที่มีทหารกัมพูชามีการขุดคูเลตพร้อมวางแนวลวดหนามบริเวณเนิน450ในพื้นที่ช่องสงำอำเภอภูสิงห์จังหวัดศรีสะเกษซึ่งอาจรุกรามพื้นที่อธิปไตยของประเทศไทยว่าชุดประสานงานของทั้งสองฝ่ายในพื้นที่ได้มีการพูดคุยกันโดยฝ่ายกัมพูชายอมที่จะปรับสภาพพื้นที่กลับคืนแล้วถือว่าสามารถเจรจากันได้และแก้ไขปัญหาด้วยความเรียบร้อยทั้งนี้ขอให้ประชาชนซึ่งอาจเกิดความวิตกกังวลรับฟังข่าวสารจากทางราชการซึ่งสถานการณ์จริงไม่ได้น่ากังวลเท่าข้อมูลและความคิดเห็นที่ปรากฏในโซเชียลมีเดียส่วนสาเหตุที่ทหารกัมพูชาดำเนินการขุดคูเลตในกรณีนี้ยังไม่มีรายงานอย่างเป็นทางการจากหน่วยในพื้นที่ถึงรายละเอียดต่างๆแต่ด้วยพื้นที่กว่า500กิโลเมตรซึ่งมีหน่วยขนาดเล็กประจำการอยู่ตลอดแนวชายแดนไทยกัมพูชาก็จะส่งผลให้เกิดกรณีลักษณะนี้ได้บ้างโดยเฉพาะในห่วงที่ไม่มีการขยับแนวการวางกำลังเช่นการปะทะด้วยคารมการจัดกิจกรรมหรือแสดงพฤติการที่ไม่เหมาะสมแต่ประเด็นที่ฝ่ายไทยต้องระมัดระวังเป็นพิเศษคือการปรับปรุงพื้นที่การขุดคูและการติดตั้งสิ่งกีดขวางต่าง
11: ๆบางทีความไม่เรียบร้อยเนี่ยตลอดพื้นที่400 500กิโลเนี่ยแล้วหน่วยมันจะกระจายอยู่ตลอดมันก็แล้วก็เป็นหน่วยขนาดเล็กไงนะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะมีอาจจะมีเรื่องลักษณะแบบนี้บ้างอย่างที่ผมบอกว่ามันก็จะมีบางทีกับปะทะกันด้วยคารมบางทีก็อาจจะมีเรื่องของกิจกรรมบางอย่างที่มันอาจจะไม่เหมาะสมโดยเฉพาะในห่วงปัจจุบันนะที่มันอาจจะขยื่นอะไรกันไม่ได้ถึงแม้จะไม่ได้มีการขยับกำลังแต่บางสิ่งปลูกสร้างเครื่องกีดขวางคูเคอร์อะไรต่างๆบางทีมันก็ต้องระมัดระวังด้วยซึ่งฝ่ายไทยเองเนี่ยเราก็จะดูอยู่ตลอดอยู่แล้วนะคร
10: ับ โฆษกกองทัพบกระบุด้วยว่าแม้ฝ่ายไทยจะติดตามความเคลื่อนไหวของกัมพูชาอย่างใกล้ชิดก็ยอมรับว่าอาจเกิดเหตุลักษณะนี้ขึ้นได้เช่นกันแต่เมื่อมีการพูดคุยและเจรจาก็จะได้รับความร่วมมือทุกกรณีปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: กระทรวงพลังงานสั่งการบริษัทบาฟขนส่งทางท่อจำกัดและบริษัทกรุงเทพขนส่งเชื้อเพลิงทางท่อและโลจิสติกจำกัดรับผิดชอบความเสียหายที่เกิดจากน้ำมันรั่วไหลบริเวณถนนเชื้อเพลิงและเปลี่ยนแนวท่อในจุดเสี่ยงป้องกันปัญหาซ้ำรอย
12: นางสาวธิติพัฒน์โชติเดชาชัยนันท์เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานหรือทีมสุดซอยพลังงานเปิดเผยว่าพบจุดที่น้ำมันรั่วไหลบริเวณถนนเชื้อเพลิงใต้สะพานยกระดับถนนพระราม3แล้วโดยท่อดังกล่าวมีบริษัทบัฟขนส่งทางท่อจำกัดเป็นเจ้าของใบอนุญาตและมีบริษัทกรุงเทพขนส่งเชื้อเพลิงทางท่อและโลจิสติกจำกัดในกลุ่มบางจากซึ่งทั้ง2บริษัทจะรับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งหมดและต้องดำเนินการตามข้อสั่งการของกรมธุรกิจพลังงานตั้งแต่กระบวนการซ่อมและการฟื้นฟูพื้นที่หลังซ่อมและทดสอบระบบตลอดแนวท่อ32กิโลเมตรเพื่อหาความเสี่ยงจุดที่อาจรั่วซึมส่วนจุดที่พบแผลต้องเปลี่ยนท่อใหม่และทำแผนวางแนวท่อใหม่โดยเฉพาะบริเวณใต้ต่อหม้อเพื่อไม่ให้เกิดเหตุซ้ำสำหรับแนวทางการแก้ไขกรมธุรกิจพลังงานสั่งการให้เร่งซ่อมแซมจุดบกพร่องพร้อมส่งประวัติการบำรุงรักษานำมาตรวจสอบหาสาเหตุจากนั้นให้ทดสอบพิกกิ้งเทสตรวจสภาพภายในตลอดแนวท่อระยะทาง32กิโลเมตรหากพบความผิดปกติให้หยุดดำเนินการทันทีนอกจากนี้ให้ทำแผนเปลี่ยนท่อและปรับแนวท่อใหม่ในจุดเสี่ยงโดยเฉพาะบริเวณใต้ต่อหม้อเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำในอนาคตนพศรแก้วคำรายงาน
1: ขณะเดียวกันสำนักงานเขตคลองเตยร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องวางแผนแก้ไขปัญหาน้ำมันรั่วไหลอย่างเป็นระบบและเตรียมปิดกั้นพื้นที่เพื่อความปลอดภัยของประชาชนนายบำรุงสำเนียงงามผู้อำนวยการเขตคลองเตยประชุมติดตามสถานการณ์และหารือแนวทางการดำเนินงานกรณีน้ำมันรั่วไหลบริเวณถนนเชื้อเพลิงใต้จุดกลับรถสะพานพระราม3ร่วมกับเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องและภาคีเครือข่ายเพื่อวางแผนแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบโดยเปิดเผยว่าได้รับรายงานจากผู้ประกอบธุรกิจน้ำมันพบว่าจุดต้องสงสัยบริเวณแนวท่อส่งน้ำมันจุดที่5บริเวณตอหม้อเกาะกลางจุดกลับรถซึ่งฉนวนหุ้มท่อมีลักษณะบวมเป็นไปได้ว่าเป็นจุดที่รั่วไหลเบื้องต้นได้วางแนวทางตรวจสอบ2วิธีได้แก่การเลื่อนปอกคุ้มท่อเพื่อตรวจสอบสภาพความสมบูรณ์และหากไม่สามารถเลื่อนปอกคุ้มได้จะพิจารณาผ่าปอกคุ้มท่อโดยอาจต้องใช้เครื่องมือที่ก่อให้เกิดประกายไฟซึ่งต้องวางแผนและประเมินความเหมาะสมอย่างรอบคอบเนื่องจากสารเคมีที่รั่วไหลคือน้ำมันแก๊สโซลีน91ซึ่งมีคุณสมบัติไวไฟสูงจึงต้องให้ความสำคัญกับมาตรการความปลอดภัยเป็นพิเศษและอาจมีการปิดกั้นการจราจรจำกัดจำนวนบุคคลเข้าพื้นที่เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นกับประชาชนนอกจากนี้ให้สถานีดับเพลิงและกู้ภัยคลองเตยเตรียมความพร้อมเข้าระงับเหตุฉุกเฉินตลอด24ชั่วโมงและประสานสถานีตำรวจท้องที่จัดระบบการจราจรเพื่ออำนวยความสะดวกและป้องกันอันตรายแก่ผู้ใช้เส้นทางกรมควบคุมมลพิษเปิดเผยค่าฝุ่นละออง PM 2.5 ในพื้นที่ภาคใต้มีแนวโน้มสูงขึ้นเกินมาตรฐานเตรียมประสานสำนักงานเลขาธิการอาเซียนแก้ไขปัญหาน
13: ายสุรินทร์วรกิจธำรงอธิบดีกรมควบคุมมลพิษกล่าวว่าศูนย์สื่อสารการแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศกรมควบคุมมลพิษติดตามสถานการณ์วิกฤตหมอกควันข้ามแดนในพื้นที่ภาคใต้ภาพรวมสถานการณ์มีแนวโน้มรุนแรงขึ้นกว่าเมื่อวันนี้อย่างต่อเนื่องยังคงพบจุดความร้อนหรือฮอตสปอตจำนวนมากในประเทศอินโดนีเซียประกอบกับทิศทางลมมีแนวโน้มพัดพากลุ่มหมอกควันที่เกิดขึ้นมาอย่างภาคใต้ของประเทศไทยส่งผลให้ค่า PM 2.5 ในพื้นที่ภาคใต้เริ่มเกินมาตรฐานคุณภาพอากาศเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพโดยเฉพาะที่จังหวัดนราธิวาสและยะลาทั้งนี้จะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและจะเร่งทำหนังสือถึงเลขาธิการอาเซียนเพื่อขอความร่วมมือประเทศเพื่อนบ้านในการลดจุดความร้อนและลดผลกระทบต่อประชาชนพร้อมแนะนำประชาชนในพื้นที่เสี่ยงควรติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดหากพบค่าฝุ่นละอองอยู่ในระดับสูงควรลดกิจกรรมกลางแจ้งและปฏิบัติตามคำแนะนำด้านสุขภาพจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขณะที่ข้อมูลจุดความร้อนจากจิสดาพบจุดความร้อนเกิดขึ้นในประเทศไทย4จุดซึ่งเป็นจุดความร้อนในพื้นที่ภาคใต้1จุดส่วนอินโดนีเซียพบ 7,236 จุดประกอบกับพื้นที่ชายแดนใต้มีแนวโน้มอัตราการระบายอากาศต่ำอาจเอื้อต่อการสะสมของฝุ่นละอองจึงเป็นพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษทั้งนี้หากมีฝนตกในพื้นที่เสี่ยงจะช่วยบรรเทาสถานการณ์ได้ปิยาพันยังเทียนรายงาน
14: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟัง เสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
15: ข่าวดีของการศึกษาไทยผลการประเมินพีซ่าพบว่าเด็กไทยมีคะแนนดีขึ้น3ด้านและอันดับประเทศไทยขยับขึ้นจากอันดับ58มาอยู่ที่อันดับ53วิทยาศาสตร์ได้432คะแนนเพิ่มขึ้น23คะแนนขณะที่คณิตศาสตร์และการอ่านเพิ่มขึ้นด้านละ13คะแนนที่สำคัญประเทศไทยยังเป็น1ใน8ประเทศและเขตเศรษฐกิจที่คะแนนทั้ง3ด้านเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญสะท้อนว่าเด็กไทยมีพัฒนาการด้านการคิดวิเคราะห์การใช้เหตุผลและการนำความรู้ไปใช้ได้ดีขึ้นรัฐบาลย้ำว่าพีซ่าไม่ใช่เรื่องของอันดับแต่จะนำข้อมูลการพัฒนาการเรียนรู้ให้ตรงกับเด็กแต่ละกลุ่มให้มากขึ้นพร้อมเดินหน้าวางรากฐานทักษะรู้เท่าทันสื่อและ AI ตั้งแต่ระดับประถมศึกษาให้เด็กแยกแยะข้อมูลให้เป็นใช้ AI อย่างมีวิจารณญาณและรับผิดชอบเป้าหมายของเราไม่ใช่แค่คะแนนดีขึ้นแต่คือทำให้เด็กไทยคิดเป็นแก้ปัญหาเป็นรู้เท่าทันสื่อและใช้AI เป็นพร้อมรับโลกอนาคตสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
16: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นท้นแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
17: เคยคิดไหมว่าพลังเล็กๆของเด็กและเยาวชนจะเปลี่ยนอนาคตของโลกใบนี้ได
18: ้เพราะอนาคตไม่ต้องรอให้ถึงพรุ่งนี้เมื่อพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์และเทคโนโลยีอยู่ในมือของพวกเราร่วมปลดปล่อยศักยภาพค้นหาแรงบันดาลใจและขับเคลื่อนประเทศไทยไปข้างหน้าด้วยพลังบริสุทธิ์ของคนรุ่นใหม
17: ่20กันยายนวันเยาวชนแห่งชาติร่วมสร้างสรรค์สังคมไทยพัฒนาชาติให้ก้าวไกลอย่างยั่งยืน
0: 19:22 น.ต่อไปเสนอข่าวต่างประเทศประธานาธิบดีปราโบโวซูเบียนโตผู้นำอินโดนีเซียกล่าวระหว่างการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวานนี้ที่ระบุว่ารัฐบาลจะเพิ่มความเข้มงวดในการบังคับใช้กฎหมายและบทลงโทษต่อผู้กระทำความผิดที่ใช้วิธีการเผาป่าเพื่อเตรียมพื้นที่เกษตรกรรมซึ่งเป็นการกระทำที่เข้าข่ายเป็นการก่อการร้ายทางระบบนิเวศความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังอินโดนีเซียกำลังเผชิญไฟป่าครั้งเลวร้ายที่สุดในรอบ11ปีซึ่งเป็นผลจากการที่ผืนป่าและพื้นที่เกษตรกรรมทั่วประเทศเผชิญภาวะแห้งแล้งอย่างหนักจากปรากฏการณ์ซูเปอร์เอลนีโญโดยเฉพาะเกาะบอร์เนียวและเกาะสุมาตราที่ได้รับผลกระทบจากไฟป่าครั้งนี้รุนแรงที่สุดขณะเดียวกันหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของอินโดนีเซียกำลังพยายามควบคุมไฟป่าในหลายพื้นที่ทั่วประเทศซึ่งลุกลามต่อเนื่องมานานหลายสัปดาห์และส่งผลให้หมอกควันพิษลอยข้ามพรมแดนไปยังประเทศเพื่อนบ้านอาทิสิงคโปร์มาเลเซียบรูไนฟิลิปปินส์และประเทศไทยเอซิออสสำนักข่าวออนไลน์ชื่อดังของสหรัฐรายงานในวันนี้ว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐมีแผนจะพบหารือกับผู้นำกลุ่มประเทศสมาชิกคณะมนตรีความร่วมมือรัฐอัลอาหรับทั้ง6ประเทศได้แก่ซาอุดีอาระเบียสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์กาตาร์บาเรนคูเวตและโอมานนอกรอบการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติที่นครนิวยอร์กของสหรัฐในวันอังคารหน้าเพื่อหารือถึงแนวทางขั้นต่อไปของสงครามกับอิหร่านซึ่งจะรวมถึงยุทธศาสตร์ภายหลังสงครามครั้งนี้ความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นในช่วงเวลาที่ความพยายามของรัฐบาลสหรัฐที่จะกลับมาเจรจาจากการหยุดยิงกับอิหร่านต้องหยุดชะงักลงเนื่องจากชาติพันธมิตรของสหรัฐในภูมิภาคอ่าวเปอร์เซียเผชิญการโจมตีจากอิหร่านขณะเดียวกันกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนซึ่งอิหร่านให้การสนับสนุนยึดครองพื้นที่ยุทธศาสตร์สำคัญตามแนวชายฝั่งทะเลแดงและโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานในซาอุดีอาระเบียประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันมีผลกระทบตั้งแต่วันที่17ถึง20กันยายน2569ฉบับที่6ในช่วงวันที่17ถึง20กันยายนประเทศไทยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเริ่มมีผลกระทบในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนในวันที่17กันยายนหลังจากนั้นภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ จะได้รับผลกระทบในวันถัดไปทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนส่งผลให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้ส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรสำหรับชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันที่17-20กันยายนนี้ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือที่023994012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาสุโขทัยกำแพงเพชรและพิจิตรโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดน่านแพร่อุตรดิตถ์พิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 22-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 29-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสารคามร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์และอุบลราชธานีโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูชัยภูมิและขอนแก่นอุณหภูมิต่ำสุด 22-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 28-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์ชัยนาทลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชและสงขลาอุณหภูมิต่ำสุด 22-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดภูเก็ตกระบี่และตรังโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดระนองและพังงาอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 28-34 องศาเซลเซียสแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมา
19: FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณเพราะความรู้ไม่มีที่สิ้นสุดและเวลาคือสิ่งที่ล้ำค่าที่สุดให้ทุกการฟังคือการเรียนรู้ที่ไร้ขีดจำกัดแนะนำรายการสาระน่ารู้และรายการหนังสือเสียง เวลา 7:30 น. ถึง 8:00 น. เสาร์อาทิตย์รายการสำหรับเด็กและเยาวชนรายการพระอาทิตย์ยิ้มแฉ่งเวลา 17:00 น. จันทร์ถึงศุกร์ 7:00 น. ถึง 18:00 น. รายการสำหรับเด็กและเยาวชนรายการยิ้มแย้มแก้มใสจากวิทยุจุฬาเวลา 17:00 น. เสาร์อาทิตย์ 17:00 น. ถึง 18:00 น. รายการสาระที่มุ่งเน้นการสร้างความเท่าเทียมในสังคมรายการนับเราด้วยคนเวลา 19:30 น. ถึง 20:00 น. รายการเพื่อสุขภาพรายการโรงหมอและรายการสุขภาพเวลา 23:00 น. ถึง 24:00 น. รายการหนังสือเสียงนิยายและความรู้รายการห้องสมุดหลังไมค์เพราะความรู้ไม่มีที่สิ้นสุดและเวลาคือสิ่งที่ล้ำค่าที่สุดย่อโลกความรู้สรุปมาให้คุณฟังติดตามกันเป็นประจำได้ที่ FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณ
20: This is Thai PBS podcast View the world via the voice
21: ตาผู้หญิงเนี่ยคือสิวแต่ขึ้นอยู่ที่บริเวณเปลือกตามันก็เลยมีโอกาสที่จะใหญ่กว่าสิวทั่วไปเพราะงั้นไม่ได้อันตรายไม่ได้ทำให้ตาบอดไม่ได้มันก็คือสิวแต่เป็นที่เปลือกตาก็เกิดจากการที่เราไปโดนฝุ่นแล้วเราก็เอามือที่ไม่สะอาดเราเนี่ยไปขยี้มันก็เลยทำให้ต่อมไขมันหรือต่อมเหงื่อตรงเปลือกตาเนี่ยมันเกิดการอักเสบขึ้นมาพวกเนี้ยไม่ค่อยยอมไปหาหมอเร็วหวังไว้ว่าจะหายเองเหมือนสิวบางคนก็เลยรอจนแบบมันอักเสบทั้งด้านในและด้านนอกเปลือกตาหนักกว่านั้นบางคนกลายเป็นหนองคุณหมอก็จะช่วยกรีดแล้วก็เจาะให้เจาะแล้วก็ขูดๆให้เราจะได้ยินว่าปล่อยมันหายเองอ่ะเดี๋ยวมันจะเป็นอีกก็มีส่วนจริง
22: ฟังทุกเรื่องสุขภาพอัปเดต ทุกโรคภัยฟังรายการโรงหมอกับดิฉันสุรีพรวงศ์สถิตพรค่ะ
20: This is Thai PBS podcast
23: คุณผู้ฟังอาจจะเคยได้ยินคำนี้มาก่อนด้วยไหมคะเรื่องของการไปแอบถ้ำมองแล้วเป็นตากุ้งหญิงน่าจะเคยเนาะไปดูใครเขาอาบน้ำมาล่ะถึงเป็นตากุ้งหญิงมันเกี่ยวหรือเปล่าหรือยังไงนะคุยกับรองศาสตราจารย์นายแพทย์ศักชัยวงศ์กิติรักษ์ประธานวิชาการราชวิทยาลัยจากสุแพทย์แห่งประเทศไทยกันคะสวัสดีค่ะคุณหมอคะ
21: สวัสดีคุณดีและผู้ฟังทุกท่านครับ
23: ชอบอ่ะไปดูใครอาบน้ำมาถึงเป็นตากุ้งหญิงเอาแต่ก่อนจริงๆเชื่ออย่างนั้นจริงๆนะ
21: ก็เป็นไปได้นะ
23: ทำไมงั้นล่ะ
21: ก็เป็นไปได้นะเพราะว่าจริงๆอ่ะตากุ้งยิงนะหลายๆท่านคงคุ้นเคยนะใครเป็นตากุ้งยิงก็อายเพื่อนแล้วเดี๋ยวถูกสงสัยไว้ก่อนเลยว่าเมื่อคืนไปทำอะไรอะไรคือจริงๆตากุ้งยิงเนี่ยนะถ้าจะเปรียบเทียบไปแล้วเนี่ยนิยามเนี่ยตากุ้งยิงก็คือการอักเสบของต่อมเหงื่อต่อมไขมันบริเวณรอบๆเปลือกตา
23: อ่าน
21: ะซึ่งจริงๆอ่ะเปลือกตาเนี่ยก็เหมือนเป็นผิวหนังเหมือนใบหน้าส่วนนึงอ่
23: ะ
21: ใช่ไหมเพราะงั้นมันก็มีต่อมเหงื่อต่อมไขมันเหมือนใบหน้าเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็อาจจะเกิดการติดเชื้อหรืออักเสบได้เหมือนสิวเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคงจะบอกว่าตากุ้งยิงเนี่ยคือสิว
23: แต่ขึ้นที่ตา
21: แต่ขึ้นอยู่ที่บริเวณเปลือกตาซ
23: ึ่
21: งเปลือกตาเนี่ยมีลักษณะต่างกับผิวตรงหน้าตรงแก้มอยู่หน่อยนึงตรงที่ว่ามันก็ง่างนิ่มและบอบบางสังเกตไหมเปลือกตาเรามันจะแบบสัมผัสดูจะรู้สึกว่ามันบอบบางกว่าตรงแก้มตรงคางอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาต่อมไขมันหรือต่อมเหงื่อพวกนี้มันอักเสบเนี่ยมันก็เลยมีโอกาสที่จะใหญ่กว่าสิวทั่วไปคนสมัยก่อนก็เลยเรียกเป็นชื่อเฉพาะว่าอ๋อมันเป็นตากุ้งยิงนะเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าทำไมเขาเป็นกุ้งยิงผมก็เคยสงสัยว่าทำไมเขาเป็นกุ้งยิงนะก็อ่ะเพราะฉะนั้นเราอย่าต

0: คนนี้โอ้โหตาแดงเดินไปไหนคนก็ทักเลยแบบว่าเปลือกตาแดงอักเสบอยู่ก็เหมือนสิวอักเสบแต่เป็นที่เปลือกตาก็เลยกลายเป็นตากุ้งยิงอักเสบกับคนที่แบบเคยเป็นแล้วไปกินยาแก้อักเสบว่ามันหายอักเสบแล้วแต่มันเป็นก้อนค้างอยู่ก็เหมือนสิวอุดตันนะครับเพราะฉะนั้นไม่ได้อันตรายไม่ได้ทำให้ตาบอดไม่ได้มันก็คือสิวแต่เป็นที่เปลือกตา
1: ค่ะ
0: แล้วสาเหตุมันเป็นจากอะไรสิวส่วนใหญ่เป็นจากอะไรฮะก็ส่วนใหญ่เราก็จะโทษว่าไม่รักษาความสะอาด
1: ใช
0: ่นะแบบไปโดนฝุ่นเอามือไปแกะไปเกาไปจับหน้าบ่อยๆมันก็เลยทำให้ต่อมไขมันอักเสบเช่นกันตากุ้งยิงเนี่ยก็เกิดจากการที่เราไปโดนฝุ่นที่บริเวณดวงต
1: า
0: แล้วเราก็เอามือที่ไม่สะอาดเราเนี่ยไปขยี้มันก็เลยทำให้ต่อมไขมันหรือต่อมเหงื่อตรงเปลือกตาเนี่ยมันเกิดการอักเสบขึ้นมาก็จะกลายเป็นตากุ้งยิงเสร็จแล้วทำไมคนโบราณถึงเรียกภาวะนี้ว่าตากุ้งยิงสมัยก่อนตามแม่น้ำลำคลองมันจะมีกุ้งชนิดหนึ่งกุ้งตัวเล็กๆมันจะมีกล้ามใหญ่อยู่ข้างหนึ่งกับกล้ามเล็กข้างหนึ่ง
1: อ๋อเหรออ
0: ่าเขาเรียกกุ้งนี้ว่ากุ้งยิงมันเป็นชื่อกุ้งชนิดนี
1: ้ชื่อของเขาอยู่แล้ว
0: เขาชื่อกุ้งยิงเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าไอ้กล้ามข้างที่กล้ามใหญ่เขาเนี่ยเขามีความสามารถพิเศษอย่างนึงคือเขาจะดีดน้ำใส่คนแบบศัตรูที่เข้าไปใกล้เขา
1: เอออ
0: ่าเพราะงั้นเขาสมัยเด็กสมัยก่อนไปเล่นน้ำเนี่ยเวลาเจอกุ้งมันคงดีดน้ำใส่แล้วพอโดนตาเสร็จแล้วเด็กไปขยี้ตามันก็เลยกลายเป็นตาอักเสบขึ้นมาก
1: ุ้งยิง
0: ก็เลยบอกว่าเนี่ยเป็นตากุ้งยิงนี่เอาเนี่ยเป็นเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงเป็นตำนานว่าทำไมเขาถึงเรียกว่าตากุ้งยิงเสร็จแล้วก็มาถึงว่าเอ้าไปแอบดูใครมาล่ะจริงจริงจริงสมัยก่อนเคยดูหนังไทยเน
1: า
0: ะคนสมัยก่อนไปแอบดูสาวอาบน้ำเน
1: ี่
0: ย
1: เ
0: ขาสาวก็ไม่รู้ทำไมจะต้องมาทำห้องน้ำอยู่นอกบ้าน
1: อยู่นอกบ้านแล้วก็ต้องเป็นสังกะสีเป็นรู
0: ใดๆเป็นไม้ด้วยบางทีใช่ไหมก็ไปเจาะรูนิดนึง
1: อ
0: ันตาไปแนบอ้าวโดนฝุ่นจากไม้สังกะสีเข
1: ้
0: าตาติดแหมมันมองไม่ค่อยชัดเอามือขยี้ซะหน่อยสิขยี้ไปขยี้มาวันรุ่งขึ้นตากุ้งยิงเขารู้กันหมดหมู่บ้านเลยว่าเมื่อคืนไปแอบดูสาวมาแต่เดี๋ยวนี้นั่งดูในแท็บเล็ตกันนะไม่ต้องขยี้ไม่ต้องโดนฝุ่นนะเพราะงั้นเดี๋ยวนี้ความเชื่อว่าไปแอบดูใครอาบน้ำมาคงใช้ไม่ได้แหละสมัยก่อนมันคงมีที่มานะไปแอบดูเสร็จว่าไปขยี้มองไม่ชัดขยี้เนี่ยเลย
1: เ
0: ป็นด่านกุ้งยิงเขารู้กันหมดหมู่บ้านเลยนั่นมาเลยเป็นที่มา
1: ตลกดี
0: นกกุ้งยิงนี่คนยังงงเลยว่าเอ๊ะมันมาจากอะไรทำไมถึงถูกกุ้งยิง
1: อันนี้ก็แสดงว่าคือที่มงที่มามีสตอรี่นะคะคุณผู้ฟังวันนี้คุณหมอเอาสตอรี่เรื่องแบบ
0: ทุกคนความรู้รอบโต๊ะเลยเนี่ยอันนี
1: ้เอาไม่เคยได้ยินเรื่องนี้มาก่อนเลยเอาจริงๆแต่ว่าสนุกดีนะคะอันนี้แล้วทีนี้ตากุ้งยิงเนี่ยมันเป็นการอักเสบเหมือนสิวอะไรอย่างนี้แล้วคุณหมอบอกว่าเมื่อกี้บอกกินยาแก้อักเสบ
0: นะ
1: แล้วก็ดีขึ้น
0: คืออย่างนี้ตากุ้งยิงอ่ะมันมีนอกจากมันมีแบบต่อมอุดตันเฉยๆหรือเป็นต่อมอักเสบแล้วเนี่ย
1: มันยังมี
0: ว่าเป็นตรงเปลือกตาข้างนอกหรือเป็นเปลือกตาด้านในตากุ้งยิงอ่ะมันเลยมีตากุ้งยิงแบบตรงผิวข้างนอกหรืออยู่ด้านในเปลือกตาเพราะฉะนั้นเนี่ยการรักษาก็ต่างกัน
1: ค่ะ
0: ถ้าสมมุติว่าเป็นการอักเสบจากต่อมที่อยู่ตรงเปลือกตาด้านนอกนะฮะส่วนใหญ่เนี่ยยาหยอดตามันไม่โดนต้องรับประทานเป็นยาฆ่าเชื้อนะพวกนี้ก็รับประทานยาฆ่าเชื้อคุณหมอถ้าไปหาคุณหมอก็จะดูอ๋ออันนี้มันอยู่ด้านนอกหยอดไปก็ไม่โดนตัวอักเสบเขาก็จะให้รับประทานส่วนคนที่เป็นตากุ้งยิงแบบที่ต่อมด้านในเปลือกตาด้านในอ่ะมันอักเส
1: บ
0: เพราะอันนี้เนี่ยถ้าเราหยอดยาฆ่าเชื้อเนี่ยมันจะโดนตรงตำแหน่งนั้นได้ดีกว่าคุณหมอก็จะให้ยาฆ่าเชื้อหยอดไม่ใช่ว่าทุกคนจะได้ยาหยอดหรือไม่ใช่ว่าทุกคนจะได้ยารับประทานขึ้นอยู่กับว่าตำแหน่งของตากุ้งยิงอ่ะมันอยู่ด้านนอกที่ผิวหนังหรืออยู่ด้านในเปลือกตา
1: อ้าวด้านนอกมันก็จะน่าหยอดง่ายกว่ามันก็โดนด้านนอกไปเลยสิคะ
0: ไม่มันหยอดที่ผิวหนังมันก็ไหลทิ้งหมดมันไม่อยู่ในตาเพราะฉะนั้นรับประทานเหมือนเราเป็นที่แขนที่มืออะไรเงี้ยเดี๋ยวยามันไปเองมันไปที่นั่นเอง
1: เอ้ยมันเก่งเนาะ
0: มัน
1: รู้ได้ไงว
0: ่
1: า
0: อันนี้ก็เป็นคำถามที่ผมสงสัยกันหน่อย ผมเรียนนะเอ๊ะอย่างกินพารานี่มันรู้ได้ยังว่าเราปวดตรงไหน
1: เออใช่
0: ใช่ไหมกินพาราเต็ดเออหายปวดหมดเลยปวดนิ้วปวดหัวปวดตะตุ่มอะไรเงี้ย
1: เออ
0: แปลกเนาะ
1: ใช่ใช่
0: ปรากฏว่าจริงๆคือพอเรากินยาเข้าไปเนี่ยมันจะวิ่งไปทั่วตัวกันแล้วเหมือนตรงไหนเหตุการณ์ปกติมันก็ผ่านไปไอ้ตรงไหนที่มีเหตุการณ์ผิดปกติที่ต้องการความช่วยเหลือมันเนี่ยมันถึงจะเข้าไประดมกันตรงนั้น
1: อ้าวแต่ว่ายาเม็ดนึงอ่ะประสิทธิภาพคือเหมือนกับว่าถ้าเรากินเข้าไปก็เพื่อที่จะแบบว่าหายปวดหายอะไรอย่างนี้ใช่ไหมแต่ว่าพอมันเข้าไปกระจายร่างเข้าอยู่ในร่างเราอะมันก็เป็นกองกำลังเล็กๆที่มันถูกกระจายออกไปแล้วมันสู้ไหวหรอ
0: มันมีแบบยาสองแบบแบบนึงไปออกที่ตรงนั้นเลย
1: ไอ้
0: อันเนี้ยเขาคงคำนวณขนาดมาแล้ว ว่าถ้ามันไปทั่วตัวแล้วไปเจอตรงที่มีปัญหาเนี่ยมันอาจจะระดมกันมาช่วยได้หมายถึงวนกันมาเพราะไอ้ตรงอื่นมันผ่านไปเฉยๆมันไม่ได้เปิดมันเหมือน

0: สำรวจตึกมันไม่ได้เปิดเข้าไปในห้องมันผ่านไปแล้วพอวนมาอีกรอบนึงอ้าวไอ้ตรงนี้ต้องการความช่วยเหลือมันอาจจะไปช่วยกันตรงนั้น อันนี้นึกภาพง่าย
1: ๆ
0: กับย่าอีกกลุ่มนึงอาจจะแบบไปออกฤทธิ์ที่ตรงส่วนกลางเลยเช่นบอกเหมือนไฟช็อตปั๊บปั๊บหลายห้องเนี้ยมันไปที่ห้องคอนโทรลเลยมันไปหยุดสวิตช์ตรงนั้นเลยไอ้นี่ปวดแป๊บปวดนุ่งนู่นนู่นนี่หายไปหมดอันนี้ก็มียา2กลุ่มแต่อันนี้น่าจะเป็นแบบลักษณะของการเหมือนวิ่งไปทั่วตัวเสร็จไอ้ตรงไหนมีปัญหาก็ไปฆ่าเชื้อตรงนั้นนะเพราะว่าเป็นยาฆ่าเชื้อเพราะฉะนั้นพอไปหาคุณหมอขึ้นอยู่ว่าเราเป็นข้างนอกหรือเป็นข้างในจะได้รายารับประทานหรือยาหยอดบางคนหนักกว่าเพราะว่าพวกนี้ไม่ค่อยยอมไปหาหมอเร็วหวังไว้ว่าจะหายเองเหมือนสิว
1: ใช่ใช่
0: บางคนก็เลยรอจนแบบมันอักเสบทั้งด้านในและด้านนอกเปลือกตา
1: อุ้ยเป็นได้ทั้งสองด้าน
0: มันทะลุถึงกันมันใกล้กันไง
1: อ
0: ันนั้นคุณหมอก็คงต้องจัดหนักให้ก็คือทั้งรับประทานทั้งหยอดหนักกว่านั้นบางคนกลายเป็นหนองหรือเป็นฝีใช่ไหมมันนิ่มๆแล้วกดไปนิ่มๆแล้วอันนี้สงสัยหายเองไม่ได้แล้วคุณหมอก็จะช่วยกรีดแล้วก็เจาะให้เจาะแล้วก็ขูดๆให้เพราะว่าพวกนี้มันมีผนังต่อมอยู
1: ่
0: ต่อมไขมันอะเราจะได้ยินว่าปล่อยมันหายเองอะเดี๋ยวมันจะเป็นอีก
1: เป็นที่เดิมซ้ำๆ
0: ถ
1: ู
0: กต้องเพราะว่าพอมันแตกเนี่ยผิวหนังมันแตกหนองมันออกได้ก็โล่งใจแต่ปรากฏว่าผิวหนังของเราเนี่ยประมาณวันเดียวเนี่ยมันปิดแล้วไอ้รูแตกอ่ะเพราะฉะนั้นไอ้ความอักเสบที่อยู่ข้างในต่อมที่มันยังสร้างไขมันสร้างเหงื่ออะไรเงี้ยมันก็สะสมขึ้นมาใหม
1: ่อ๋อรอวันปะทุ
0: รอวันอักเสบขึ้นมาอีกเราไปแอบดูใครอีกขยี้อีกก็อักเสบขึ้นมาใหม่เพราะฉะนั้นเนี่ยหลายๆคนเลยไปล่ำลือกันว่าถ้าเป็นตากุ้งยิงปล่อยมันแตกเองเนี่ยไม่ได้ไปหาหมอเดี๋ยวก็ขึ้นใหม
1: ่
0: ก็มีส่วนจริง
1: ก็
0: เพราะฉะนั้นต้องไปหาคุณหมอแล้วคุณหมอเขาไปเจาะแล้วก็ไปให้หนองออกอ่ะเขาก็จะแบบฉีดยาชาแล้วก็จะขูดๆผนังต่อมออกให
1: ้
0: มันจะได้ไม่ขึ้นมาอี
1: ก
0: ไม่รู้แล้วคนให้ไม่รู้แล้วพอฉีดยาชาแต่ก็ไม่ได้รู้อะไรแล้วว่าคุณหมอทำอะไร
1: ฮะฉีดยาชา
0: ตั้งฉีดยาชาสิเวลาจอดตากุ้งยิงอ่ะ
1: ฉีดตรงไหนคะ
0: ก็ฉีดข้างๆตากุ้งยิงเลยแล้วก็พาฉีดก็เหมือนเราไปทำฟันเหมือนเราไปเย็บแผลมันก็ฉีดนิดเดียวพอฉีดเด็ดชาแล้วก็ไม่รู้ละคุณหมอทำเสร็จก็ปิดตาลงมาได้กลับบ้านแล้ว
1: โอ้โหไม่เป็นดีกว่าเอา
0: ถูกต้องเพราะฉะนั้นอย่าไปแอบดูใครเอ้ยไม่ใช่อย่าต้องรักษาความสะอาดดวงตาเราดี
1: ๆชอบตรงนี้ที่คุณหมอย้ำว่าอย่าแอบไปดูใครเนื่องจากประสบการณ์ในสมัยที่เราอยู่ในยุคนั้นก็เป็นไปได้ทีนี้เอางี้ดีกว่าในเมื่อไม่อยากจะต้องไปกรีดตาแล้วแบบโอ้โหต้องไปฉีดยาชาแบบเข็มคือเข็มมันเล็กมากแหละแล้วก็ฉีดเข้าตรงเปลือกตาใกล้ๆเว้ยมันน่ากลัวเอาเป็นว่ามันมีสัญญาณอะไรหรือมีอาการอะไรเล็กๆน้อยๆบอกเราก่อนไหมคะเราจะได้แบบเอ้ยเดี๋ยวจะได้ไม่ปล่อยให้มันอักเสบมากขึ้นไปกว่าเดิม
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยอันที่หนึ่งเลยเราป้องกันตั้งแต่ต้นเนาะก็คือเรารักษาความสะอาดใบหน้าเรานะครับอย่าไปโดนตรงฝุ่นเยอะๆอย่าเอามือไปขยี้ตาจริงๆอ่ะหมอตาจะแนะนำเลยว่าอยากให้เป็นสุขภาพใสที่ดีของทุกคนเลยว่าอย่าเอามือเราเนี่ยไปจับตาอย่าไปขยี้ตาอย่าไปจับตาที่หนึ่งการจับเฉยๆเนี่ยมันก็นำเชื้อโรคไปทำให้เกิดตากุ้งยิงตาแดงอะไรอย่างน
1: ี้
0: นะแต่ยิ่งแบบการไปขยี้ตาเนี่ยยิ่งหนักเลยเพราะนอกจากเอาเชื้อโรคไปแล้วเนี่ยลูกตาของเราเนี่ยมันเป็นคอลลาเจนเหมือนผิวหนังเลยนะกลมๆเนี่ยไม่มีกระดูกอยู่ในนั้นนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันนุ่มบอบบางมากธรรมชาติเนี่ยก็เลยต้องเอาไปซ่อนอยู่ในกระดูกเบ้าตาเนี่ยบางคนยังอุตส่าห์เอานิ้วตามเข้าไปขยี้เขาอีกเนี่ยมันก็อาจจะมีความบอบช้ำเสียหายได
1: ้
0: บางคนนี่ขยี้จนกระจกตาถลอกหรือขยี้จนจอประสาทตาฉีกก็มีเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากฝากไว้เป็นสุขลักษณะที่ดีของทุกคนนะอย่าเอามือไปโดนตาโดยไม่จำเป็นถ้ามีเหตุต้องโดนตาเช่นจะหยอดยาจะอะไรเงี้ยต้องล้างมือสะอาดแล้วไปหยอดเสร็จก็ต้องล้างมือนะเพราะว่าเพื่อไม่ให้เรามีปัญหาเรื่องดวงตา
1: โอ้แต่
0: นี้สุขลักษณะอันนึงที่ป้องกันตั้งแต่ต้นว่าไม่ให้เป็นตากุ้งยิงนะเขาบอกว่าการเป็นตากุ้งยิงต้องมี2องค์ประกอบร่วมกันอย่างที่บอกคือโดนฝุ่นบวกกับขยี้ตา
1: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นถ้าเราป้องกันเราไม่ไปโดนฝุ่นก็โอกาสเป็นน้อยมากอันที่2ถึงเราอยู่ในที่ที่มีฝุ่นแต่เราไม่ขยี้ตาโอกาสเป็นก็น้อยมาก
1: อ๋อ
0: หลบฝุ่นพอทำได้แต่ไม่ 100% แต่ไม่ขยี้ตาเนี่ยมันอยู่ที่ใจเรา
1: อุ๋ยมันไม่ได้มัน
0: ยิ่งขยี้ยิ่งมัน
1: โอ้โหสนุกมาก
0: เพราะฉะนั้นเลยต้องฝากไว้ก่อนว่าอันนี้หนึ่งอย่าไปอยู่ตรงฝุ่นเยอะๆนะช่วงไหน PM 2.5 เยอะๆก็หลบๆหน่อยนะใส่ก็อกเกิลใส่แว่นกันอะไรก็ว่ากันไป
1: อ
0: ันนี้สองคืออย่าขยี้ตาอันนี้ป้องกันนะทุกสมุทัยนิโรธมรรคก็คือป้องกันตั้งแต่สาเหตุของทุกข์ก่อนเลยนะครับอันที่สองพอเริ่มเป็นตากุ้งยิง
1: ะ
0: นะครับถ้าเริ่มรู้สึกเหมือนเจ็บๆคล้ายจะเป็นตากุ้งยิง ถ้าสะดวกก็ไปหาคุณหมอคุณหมอก็อาจจะให้ยารับประทานหรือยาหยอดนะฮะหรือถ้ายังไม่สะดวกไปหาคุณหมอเนี่ยก็เช่นกันอยากขยี
1: ้
0: เพราะถ้าขยี้เนี่ยมันจะไม่การอักเสบเพิ่มขึ้นแล้วก็จากที่มันจะไม่อักเสบจนเป็นหนองมันก็จะกลายเป็นหนองนะแล้วก็บางคนที่บ้านมีไอ้เจลประคบตานะก็อาจจะใช้เจลอุ่นเอาไปอังความอุ่นนะนะแล้วก็เอามาประคบสักคืนละ10นาทีบางทีไอ้ต่อมไขมันที่มันอุดตันเนี่ย
1: มันจะได้แบบ
0: มันจะละลายไปเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็เป็นวิธีดูแลตัวเองเบื้องต้นน
1: ะ
0: ถ้าผ่านไปวันสองวันหายก็โชคดีไปก็ไม่ต้องไปทำอะไรแต่ถ้าสองสามวันก็ไม่หายแล้วก็ดูเม็ดจะใหญ่ขึ้นเริ่มถูกทักบ่อยอะไรเงี้ยก็ไปหาคุณหมอคุณหมอก็จะประเมินว่าถึงระยะที่ต้องเจาะหรือยังหรือว่าแค่รับประทานยากับหยอดยาถ้ายังโชคดีอยู่ยังอยู่ในระยะเริ่มต้นที่ยังไม่เป็นหนองก็อาจจะไม่ต้องเจาะแต่ถ้าเลยไปกว่านั้นอีกจนรู้สึกว่ามันเป็นตุ่มใหญ่ๆนั่นนะมันนิ่มๆนะตรงกลางเนี่ยอันนี้ก็แนะนำว่าไปหาคุณหมอตาเถอะเพราะว่าคุณหมอก็จะได้ช่วยเจาะออกให้แล้วจะได้ไม่เป็นซ้ำอีก
1: เอออย่าไปหาเจาะเองก็ไม่ต้องนะ
0: ไม่ได้
1: เสียมเข็มเป็นไม่ได้นะคะมัน
0: ไม่ได้นะ
1: ตา
0: เ
1: ราบอบบาง
0: ติดเชื้อใช่
1: อันนี้โดยการที่แบบเจอฝุ่นขยี้ตาโดยทั่วไปแต่เดี๋ยวนี้โอ้โหสาวๆแต่งหน้าแต่งตากันแบบว่าจัดเต็มตรงแถวดวงตาอะเต็มไม่ปรุงจืดอะแล้วปรุงจัดเลยเออมันมีความเสี่ยงที่ทำให้เป็นได้ไหม
0: มีความเสี่ยงเนี่ยอย่างบางครั้งตรวจตาในสาวๆบางคนนะหรือรุ่นแบบรุ่นใหญ่หน่อยจะทาอายแชโดว์เยอะเชื่อไหมเวลาส่องตาเนี่ยไอ้มองกันอย่างนี้ก็สวยดีนะเราส่องตาเนี่ยเห็นเหมือนแบบผงคาร์บอน
1: อ
0: ะเต็มข้างในตาเลยนะไอ้พวกนี้ก็อาจจะเป็นสาเหตุหนึ่งนะที่มันอาจจะไปอุดตันตามต่อมไขมันหรือต่อมเหงื่อเนี่ยก็อาจจะทำให้เป็นตากุ้งยิงบ่อยนะใครทาตาใช้อายไลเนอร์ใช้อะไรแล้วเป็นตากุ้งยิงบ่อยๆนี้ก็พิจารณาหน่อยนะว่
1: า
0: จะยอมเป็นตากุ้งยิงบ่อยๆหรือว่าจะลดการใช้ลงนะส่วนไอ้เรื่องต่อขนตาก็เป็นไปได้เพราะว่ามันก็กาวต่อขนตาหรือตัวขนตาปลอมเองเนี่ยมันก็อาจจะไปทำให้เกิดการอักเสบของต่อมแถวๆนั้นนะถ้าใครเป็นบ่อยแล้วก็ไปลองนึกทบทวนดูว่าเอ๊ะเป็นเพราะเราใช้อุปกรณ์เพิ่มความงามแถวๆดวงตาเยอะไปหรือเปล่าเราก็จะได้ใช้อย่างระมัดระวังนะไม่ได้บอกให้ไม่ใช้นะใช้อย่างระมัดระวังนะเพราะว่าสาวต้องอย่าหยุดสวย
1: ใช่
0: ต้องใช้ต่อไป
1: เนี่ยชอบตรงที่คุณหมอเข้าใจสาวๆนี่แหละ
0: เออ
1: ไม่แต่คือมันต้องมีเวลาให้มันได้พักบ้างเนาะคุณหมอเนาะไม่ใช่บอกว่าโอ้โหใช้กันแบบแต่แต่งหน้าบางทีถ้าจะอยู่บ้านเฉยๆไม่ต้องแต่งก็ได้นะคะเอออันนั้นก็น่าจะช่วยได้แต่ก็ไม่ได้บอกว่าถ้าแต่งแล้วมันจะต้องเป็นตากุ้งยิงบางทีมันเป็นอย่างอื่นนะ
0: ใช่
1: เออมันเป็น
0: อย่าง
1: ไม่ใช่แค่ตากุ้งยิง
0: หลบฝุ่นแล้วก็อย่าเอามือขยี้ตาจะช่วยได้สัก 80-90% เลย
1: ค่ะแล้วอย่างคนใส่คอนแทคเลนส์เหรอคะเกี่ยวไหม
0: จริงๆตัวคอนแทคเลนส์เนี่ยมันอยู่ข้างในด้านในเนี่ยมันก็อาจจะไม่ได้เป็นต้นเหตุของตากุ้งยิงชัดเจนมากนะครับไม่เหมือนการไปโดนฝุ่นแต่ว่าการใส่คอนแทคเลนส์เนี่ยก็อาจจะทำให้เกิดการติดเชื้อตรงส่วนอื่นที่ตาได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นก็ปกติเราก็จะแนะนำว่าคอนแทคเลนส์เนี่ยก็ใช้เมื่อจำเป็นนะแล้วก็ในเด็กๆก็ไม่ค่อยแนะนำยังดูแลความสะอาดไม่ค่อยเป็นก็แต่ก็หรือในผู้ใหญ่แม้แต่ใส่แล้วเนี้ยเราก็จะบอกให้ใส่น้อยชั่วโมงที่สุดนะเช่นจำเป็นต้องไปงานเลี้ยงหรือเล่นกีฬาที่มันใส่แว่นไม่ได้ก็ใส่แล้วกลับมาเลิกปุ๊บรีบถอด
1: อ๋อไม่ได้แบบต้องใส่แบบทุกวันหาวงหาวอนอะไรแบบนั้น
0: ไม่แนะนำเลยเพราะว่าคนใส่คอนแทคเลนส์ควรจะมีแว่นไว้พอไม่จำเป็นต้องสวยไม่จำเป็นต้องไร้กรอบแว่นในบนหน้าแล้วเนี่ยก็ให้ถอดคอนแทคเลนส์ซะเพื่อจะได้ตาจะได้พักเพราะว่าจริงๆอ่ะกระจกตาคนเราเนี่ยไม่มีเส้นเลือดนะไอ้ที่เราเห็นตาดำเนี่ยเพราะฉะนั้นปกติเนื้อเยื่อทั้งตัวเนี่ยต้องมีเส้นเลือดไปเลี้ยงแต่กระจกตาดำเนี่ยธรรมชาติสร้างให้ไม่มีเส้นเลือดเพราะว่าเขาต้องการให้มันใสเราจะได้มองทุกอย่างชัดไม่มีอะไรไปรบกวนซึ่งการที่มันไม่มีเส้นเลือดเนี่ยมันได้รับออกซิเจนเนี่ยผ่านทางอากาศเพราะงั้นการใส่คอนแทคเลนส์ไปปิดไว้เนี่ยถือเป็นสิ่งแปลกปลอมที่ไปทำให้กระจกตาเนี่ยได้รับออกซิเจนน้อยกว่าภาวะปกติโดยเฉพาะอย่างยิ่งตอนนอนตอนนอนเนี่ยเวลาเราหลับตาเนี่ยเปลือกตาบนด้านในใครเคยเล่นผีหลอกไหมมีเปลือกตาหลอกเพื่อนมันจะแดงๆใช่ป่ะเพราะว่าเส้นเลือดมันเยอะธรรมชาติเนี่ยเขาเอาไว้เหมือนเป็นทีมมาซ่อมบำรุงอ
1: ะ
0: กลางคืนเนี่ยเวลาเรานอนหลับเนี่ยเอ๊ะพอเราหลับตาเปลือกตาซึ่งมันมีเลือดเส้นเลือดแดงๆเยอะเนี่ยมันก็จะมาประกบกับกระจกตาดำแล้วก็ช่วยให้ออกซิเจนเหมือนเครื่องบินลงจอดอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ย คนที่ใส่คอนแทคเลนส์นอนเนี่ยยิ่งหนักเลยเพราะว่ามันเป็นช่วงซ่อมบำรุงกระจกตา
1: ค่ะ
0: ดันไปใส่คอนแทคเลนส์ขวางไว้ไม่งั้นคนใส่คอนแทคเลนส์นอนเนี่ยมีความเสี่ยงที่จะเกิดกระจกตาติดเชื้อเนี่ยเพิ่มขึ้นเป็น10เท่าเลย
1: อ๋อมีหน้าเขาถึงบอกว่าแบบว่าตอนนอนคือให้เอาออกถอดออก
0: แล้วก็เช่นกันบางคนไปใส่ไว้น้ำลืมหรือว่าใส่ไปเถอะมันอาจจะทำให้เชื้อโรคที่อยู่ในน้ำเนี่ยเข้าไปซ่อนตัวระหว่างคอนแทคเลนส์กับกระจกตาดำ
1: ได้
0: ก็อาจจะทำให้เกิดการติดเชื้อง่ายขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยคนใส่คอนแทคเลนส์เนี่ยแนะนำว่าถ้าใส่เมื่อจำเป็นรักษาความสะอาดให้เหมาะส
1: ม
0: ใส่ให้ถูกชนิดเนาะอย่างรายวันไปใส่เป็นรายเดือนก็ไม่ได้อะไรเง
1: ี
0: ้ยแล้วก็อย่าใส่นอนอย่าใส่ลงน้ำแล้วก็ต้องดูแลความสะอาดอย่างดี
1: โอ้โหมันเป็นอะไรที่แบบละเอียดอ่อนเหมือนกันเน
0: า
1: ะ
0: ใช่เพราะฉะนั้นเลยเอาไว้เป็นตัวเลือกสำหรับคนที่จำเป็นจริง
1: ๆค่ะเพราะฉะนั้นพอเริ่มมีอาการเราก็จัดการอย่างที่คุณหมอบอกไปไม่ต้องกังวลมากนะคะแต่ว่าตอนที่เป็นตาคุ้งยิงงดแต่งหน้าก่อนนะ
0: ใช่ใช่
1: งดสวยหรือเอาอะไรปิดเลยได้ไหมคะแบบ
0: จริงๆเวลาเป็นตาแดงเนี่ยตาแดงเวลามีติดเชื้อที่ตาเนี่ยถ้าเป็นตาแดงหลายๆคนชอบมาบอกขอเอาผ้าก๊อซปิดเลยได้ไหม
1: ได้ไหม
0: จริงๆอ่ะไม่ดีเพราะว่ามันยิ่งทำให้เชื้อโรคมันหมักหมมอ่ะมันยิ่งเติบโตแต่ถ้าเป็นตากุ้งยิงนี่บางคนก็จำเป็นจริงๆเนาะเพราะว่ามันอายเขาเนาะ แต่ใส่แว่นดำดีไหมอาจจะทำให้มันไม่เชื้อโรคมันไม่อับอะไรเงี้ยมันอาจจะทำให้การติดเชื้อดีขึ้นอะไรเงี้ยดีกว่าปล่อยให้มันอับสกปรก
1: เดี๋ยวนี้เขามีแว่นเป็นแบบว่าที่มีขอบตรงด้านข้างด้วยค่ะที่แบบกันฝุ่นกันอะไรอย่างเงี้ยนี่ซื้อมาไว้อันหนึ่งแล้วนะ
0: จะใส่ตอนไหนเอาไว้เป็นตันกุ้งยิงใช่ไหม
1: ใส่ตอนไหนนะอะไรอย่าง
0: งี้ใส่ตอน PM 2.5 ไง
1: ใส่ตอนอ๋อใช่ใช่
0: ใช่ไหมเพราะว่ามันกันฝุ่นข้างๆได้อีกนิดนึงแต่ดีที่สุดอย่าไปเข้าไปตรงแถวนั้น
1: มันกันได้นิดเดียวเองหรอ
0: แต่ได้นิดเดียวเพราะว่า PM 2.5 มันเล็กมากใช่ไหมอ๋อ
1: ใช่ใช่
0: แกเพียงแต่ว่าก็ยังดีกว่าไม่ใส่นะงั้นเนี่ยเดี๋ยวนี้เขามีขายกันทางออนไลน์เยอะแยะเลยไอ้นี่แว่นกระจกใสเป็นพลาสติกใสที่ครอบหมด
1: อ๋อที่แบบว่าเหมือนคนขี่มอเตอร์ไซค์ที่แบบว่าเน
0: า
1: ะใช่ไหมคะ
0: นี่ปกติอ่ะผมจะแนะนำคนไข้ที่หลังผ่าต้อกระจกไว้ซื้อไปไว้ใช้เพราะว่าจะได้ไม่เผลอเอามือไปขยี้ตาด้วย
1: แต่ที่เห็นใส่เป็นตะก้อเหมือนแบบว่าไอ้นั่น
0: ก็มันไม่สวยไงเดี๋ยวนี้เวลาออกจากบ้านไปมันเหมือนป่วยไหมใช่ป่ะ
1: ใส่ไม่ออกแบบให้มันดูแฟชั่นหน่อย
0: เดี๋ยวนี้ก็มีเป็นแบบใสถ้าเป็นคนง่ายผมจะใส่แบบไม่เอาและไอ้สีเหมือนขนมพิงเลยนะไม่เอาและ
1: เหมือนเปลือก
0: มันดูป่วยเกินนะเดี๋ยวนี้มันจะเป็นแบบใสก็ยังพอดูทำเนาแต่หลายๆคนก็โอ้โหก็ไม่ได้อยากให้คนทักทั้งวันเลยไปผ่าตามาแล้วไปอะไรอย่างเง
1: ี้
0: ยก็ซื้อแบบนี้แหละไอ้ดีคอปแบบนี่เป็นนะแล้วเสร็จปุ๊บพอแผลต้อกระจกหายแล้วก็ยังสามารถเอามาใช้กันลมกันฝุ่นทั่วไปได้แล้วก็ช่วงไหน PM 2.5 เยอะๆก็เอามาใช้เพราะมันพวกนี้มันอยู่ใช้ได้เป็นปีๆฮะ
1: จำเป็นต้องไปซื้อแพงไหมคะแบบนี้
0: ก็ว่ามันไม่ได้มีคุณสมบัติอะไรพิเศษใดๆก็แค่มันกันฝุ่นกันลมไม่หายเอานิ้วไปขยี้ไม่กี่สิบไม่กี่ร้อยอะไร
1: ซื้อได้ซื้อ20 บาท
0: อันนี้ก็ถูกเกิน
1: ไม่รู้ว่ามันใช้ดีหรือเปล่าแต่ว่
0: า
1: แต่คิดว่ามันน่าจะกันฝุ่นได้ยิ่งถ้าเกิดใครที่แบบว่าอย่างตอนนี้ก็แบบ delivery เนาะพี่ๆที่เขาขี่มอเตอร์ไซค์เนาะหรือว่าแบบอะไรเงี้ยใช้ประ
0: จำโดนฝุ่นเยอะไม่ดีนะนอกจากเสี่ยงจะเป็นแบบโดนฝุ่นเข้าตาเป็นสิ่งแปลกปลอมกันที่ตาเราโดนลมโดนฝุ่นเยอะๆยิ่งขี่มอเตอร์ไซค์ลมต้านเข้ามาเนี่ยทำให้กลายเป็นต้อลมต้อเนื้อเป็นอะไรเยอะแยะเลย
1: จะเป็นอย่างอื่นอีก
0: ใช่หรืออย่างน้อยถึงก็ต้องหมวกกันน็อกอ่ะต้องเป็นแบบมีหน้ากาก
1: ใ
0: ช่ไหม
1: อย่างน้อยกันหินมันดีดมาโดนลูกตา
0: ใช่แล้วก็กันลมที่มันจะตีตาโดยตรง
1: ใช
0: ่ใช่ไหมเพราะฉะนั้นหลายๆคนใส่หมวกกันน็อกไม่ได้กันน็อกนะกันตำรวจ
1: กลัวโดนจับ
0: ก็โดนจับแล้วก็ไม่มีที่ปิดหน้าอีกใช่ป่ะก็ยิ่งไปกันใหญ่เลย
1: เอาคุณหมอเรื่องจริงมาพูดจริงแต่ว่ายังไงก็แล้วแต่ถ้าเป็นตากุ้งยิงก็คือถ้าเป็นแล้วถ้าหาหมอดูแลอันนี้มันก็หายได้ตามถูกสุขลักษณะเลยไม่ต้องห่วงไม่ต้องกังวลว่าจะติดทงติดเชื้อหรือว่าม ันจะลามไปถึงแบบถึงขั้นทำให้ตาเรามีปัญหาในอนาคตไม่ใช่สมมติว่า
0: 0.01% น้อยมากก็คือก็เป็นไปได้ในคนที่แบบว่าภูมิคุ้มกันบกพร่องหรือปล่อยจนลุกลามรุนแรงมากอย่างเงี้ยแต่ว่าน้อยมากฮะส่วนใหญ่ตากุ้งยิงก็เป็นโรครำคาญโรคหน้าอายเฉยๆ
1: เป็นหาย
0: ๆเป็นหาย
1: ๆแล้วแต่ว่าใน
0: คนเป็นภูมิแพ้ไงคนเป็นภูมิแพ้ก็จะขยี้ตาบ่อยเขาก็จะเป็นหายๆหรือในเด็กอ่ะที่แบบชอบไปเล่นตรงฝุ่น
1: อ
0: ่ะก็จะเป็นหาย
1: ๆคือไม่ได้หมายความว่า คนไม่เคยเป็นหรือนานๆทีเป็นทีจะไม่เป็นคือมันก็เป็นได้แหละ
0: เป็นได้ทุกคนเพราะว่าทุกคนก็เหมือนสิวอะก็เป็นได้ทุกคน
1: ค่ะแล้วเราไอ้พวกผลิตภัณฑ์น้ำยาเขาเรียกอะไรนะคะเหมือนเป็นผลิตภัณฑ์เช็ดทำความสะอาด
0: คือ
1: เครื่องสำอางดวงตาหรืออะไรพวกนี้มัน
0: ป้องกันต่างกุ้งยิงผมว่าไม่คุ้ม
1: อ๋อเหรอ
0: ใช่ไหมเพราะว่าเราอาจจะไม่เป็นเลยก็ได้ต่างกุ้งยิงในชีวิตนี้ด้วยเราจะไปนั่งเช็ดซึ่งเสี่ยงดูแลความสะอาดดีหรือเปล่าอะไรอย่างเง
1: ี้
0: ยผมว่าถ้าไม่ได้มีเหตุที่คุณหมอแนะนำไม่อาจจะไม่จำเป็น
1: ค่ะก็ดูแลปกติไปแต่แค่ว่าถ้ามันตรงไหน
0: เลี่ยงบริเวณที่ฝุ่นเยอะอะไรเงี้ย
1: ยิ่งถ้าเกิดละหน้ามันเกี่ยวไหมหน้ามันแล้ว
0: ก็มีส่วน
1: ตรงเปลือกตามัน
0: ก็เหมือนสิวอะลืมคำว่าตากุ้งยิงไปได้เลยนึกเอา
1: ถึงว่าสิว
0: ไว้ได้เลยเป็นแต่สิวที่เปลือกตาเท่านั้นเอง
1: เพราะฉะนั้นก็คำแนะนำคือดูแล้วก็ไม่ได้เป็นอะไรร้ายแรงอาจจะแค่รำคาญนะคะถ้ามีตุ่มขึ้นก็ประคบร้อนหยอดยาเนาะแต่ถ้าเกิดว่ามันดูแบบอักเสบเนาะอย่าไปบีบเองนะอย่าไปเจาะเองนะคะ
0: ใช่ยิ่งอักเสบหนักเข้าไปอีก
1: ใช่ไปหาคุณหมอตาเถอะใช้เวลาแป๊บเดียวใช่ไหมคะ
0: ใช่เพราะว่าก็คือถ้าส่วนใหญ่อะเกินครึ่งไปอาจจะไม่ต้องเจาะก็เจอคุณหมอก็ให้ยามากลับมาจ่ายกระตังกลับบ้านแต่ถ้าถึงเจาะก็เวลาเจาะจริงก็ไม่กี่นาทีฮะเพราะว่ามันไม่ใช่เป็นการผ่าตัดใหญ่อะไร
1: เจาะแล้วก็จบ
0: ใช่
1: จบจ่ายเสร็จปุ๊บกลับบ้าน
0: ใช่แล้วก็ไปแอบดูใหม่เอ้ยไม่ใช
1: ่ไม่น่ามีแล้ว
0: ไม่น่าแล้ว
1: เออใช่ค่ะได้วันนี้ได้รู้เรื่องของตากุ้งยิงนะคะมันมีที่มาที่ไปมีสตอรี่เทลลิ่งด้วยนะชอบมากเลยนะคะขอบคุณรองศาสตราจารย์นายแพทย์ศักดิ์ชัยวงศ์กิติรักษ์ประธานวิชาการราชวิทยาลัยจากสุแพทย์แห่งประเทศไทยที่มาให้ความรู้กับรายการโรงหมอเราในวันนี้ค่ะขอบคุณค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
1: ครั้งหน้าเจอกันใหม่กับรายการโรงหมอทางไทย PBS Podcast ค่ะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: This is Thai PBS Podcast
3: ไขมันอิ่มตัวหลายคนมองว่าเป็นภัยร้ายก่อโรคแต่อีกด้านร่างกายยังคงต้องการในปริมาณที่เหมาะสมพอดีคุณสุพรจรัสสิทธิ์จากสถาบันวิจัยประชากรและสังคมมหาวิทยาลัยมหิดลมาเล่าให้ฟังครับ
4: ถ้าพูดถึงตัวไขมันนะคะไขมันอิ่มตัวถ้าเราพูดในเชิงวิทยาศาสตร์การแพทย์เนี่ยเขาก็คือไขมันชนิดนึงเลยนะคะที่มีกรดไขมันหลายๆชนิดเนี่ยมีโครงสร้างตัวไขมันเนี่ยแตกต่างกันเราสามารถพบไขมันเนี่ยได้ทั้งในอาหารที่มาจากสัตว์แล้วก็มาจากพืชจากสัตว์เนี่ยก็คือเนื้อสัตว์ติดมันต่างๆหนังเป็ดหนังไก่พวกนี้นะคะก็ล้วนแต่ว่ามีไขมันอิ่มตัวถ้าเรามองเลยไปอีกอย่างเช่นผลิตภัณฑ์ที่มาจากนมเนยชีสครีมก็มีไขมันอิ่มตัวเหมือนกันไขมันอิ่มตัวที่มาจากพืชก็มีทั้งมาจากกะทิน้ำมันมะพร้าวน้ำมันปาล์มเหล่านี้เป็นต้นนะคะก็ล้วนแต่ว่ามีไขมันอิ่มตัวอาหารอีกกลุ่มนึงนะคะที่มีไขมันอิ่มตัวด้วยก็คืออาหารแปรรูปหลายชนิดนะคะที่เรากินเข้าไปอย่างอร่อยอร่อยนะคะเบคอนไส้กรอกแฮมต่างๆเหล่านี้ค่
1: ะ
4: รวมไปถึงขนมอบเบเกอรี่ขนมขบเคี้ยวบางประเภทนะคะเขาจะมีส่วนผสมของเนยครีมหรือว่าการใช้น้ำมันปาล์มในการผลิตเขาก็มีไขมันอิ่มตัวติดเข้ามาด้วยค่ะงานวิจัยที่น่าสนใจมากคือของดร.ออตโต้และคณะเนี่ยเขาทำงานวิจัยติดตามชาวอเมริกันกว่า 5,000 คนเป็นระยะเวลา11ปีเลยนะคะเขาติดตามเรื่องการบริโภคอาหารที่มีไขมันอิ่มตัวสูงนะคะแล้วก็ดูว่ามันมีความสัมพันธ์กับโรคหัวใจและหลอดเลือดยังไงบ้างนะคะตัวอย่างนึงที่เขาเปรียบแล้วก็ยกตัวอย่างมาก็คือตัวนมแล้วว่ากับเนื้อสัตว์เนี่ยมีโครงสร้างของไขมันอิ่มตัวที่มันแตกต่างกันการบริโภคนมเพิ่มขึ้น5กรัมต่อวันนะคะจะช่วยลดความเสี่ยงของโรคหัวใจและหลอดเลือดไปได้ 21% นะคะขณะที่เมื่อเปรียบเทียบกับการบริโภคเนื้อสัตว์ติดมันนะคะเราจะได้รับไขมันอิ่มตัวเพิ่มความเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือด26% เลยทีเดียวค่ะตัวไขมันอิ่มตัวเขาก็มีความสัมพันธ์กับตัว LDL นะคะคอเลสเตอรอลเพราะว่าพอเรารับประทานอาหารที่มีไขมันสูงเป็นประจำอย่างต่อเนื่องเนี่ยร่างกายเราก็ได้รับ LDL เพิ่มขึ้นตัว LDL เนี่ยเขาก็ทำหน้าที่ลำเลียงคอเลสเตอรอลในหลอดเลือดเราใช่ไหมคะพอเขาลำเลียงคอเลสเตอรอลเยอะขึ้นเรื่อยๆเนี่ยเขาก็อาจจะเกิดเป็นคราบตามหลอดเลือดของเรานะคะเป็นคราบไขมันเกาะติดสุดท้ายแล้วเนี่ยหลอดเลือดเราเนี่ยก็อาจจะมีการอุดตันได้พอมีการอุดตันอุดตันที่ไหนบ้างอุดตันตรงหลอดเลือดสมองหลอดเลือดหัวใจก็อาจจะเกิดเป็นภาวะโรคหัวใจและหลอดเลือดขึ้นได้องค์การอนามัยโลกนะคะเขาให้คำแนะนำไว้นะคะว่าใน1วันเนี่ยเราไม่ควรที่จะได้รับพลังงานจากไขมันอิ่มตัวนะคะเกิน 10% ของพลังงานทั้งหมดที่ร่างกายเราต้องการนะคะจริงๆแล้วไขมันอิ่มตัวมันก็ยังไม่ใช่ของต้องห้ามนะคะเราก็รู้ๆกันอยู่ว่าร่างกายเราก็ยังต้องการ ไขมันในการสร้างพลังงานนะคะเพราะฉะนั้นก็คงจะยังไม่ต้องกลัวที่จะกินไขมันไปจนหมดทุกอย่างนะคะหลักง่ายๆอย่างไม่บริโภคมากเกินไปกินให้หลากหลายกินให้สมดุลนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะอ่านฉลากโภชนาการทุกครั้งนะคะเราจะได้รู้ว่าเรากำลังกินอะไรเข้าสู่ร่างกาย
2: This is Thai PBS Podcast ติดตามรายการของ Thai PBS Podcast ได้ทางเว็บไซต์ www.thaipbspodcast.com แอปพลิเคชัน Thai PBS Podcast รวมถึงฟังผ่านพอดแคสต์ช่องทางอื่นๆ Spotify YouTubeApple Podcast และ SoundCloud
5: วิทยุธุรกิจสถานี 88FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟ่เวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางพวงมาลาณอนุสาวรีย์วีรชนและผู้เสียสละบักเซนและสุสานอดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์กรุงฮานอยสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามเกาหลีเหนือเน้นย้ำจุดยืนการเป็นรัฐที่ครอบครองอาวุธนิวเคลียร์มหากรรมกีฬาเอเชียนเกม2026ที่ประเทศญี่ปุ่นทีมเทคบอลหนุ่มไทยประเดิมสนามรอบแรกคว้าชัยชนะได้สำเร็จต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันพฤหัสบดีที่17กันยายนพุทธศักราช2569เมื่อวันพุธที่16กันยายน2569เวลา 10:36 นเวลาท้องถิ่นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากโรงแรมแฟร์มอนต์กรุงฮานอยโรงแรมที่ประทับไปทรงวางพวงมาลาณอนุสาวรีย์วีรชนและผู้เสียสละบักเซนและสุสานอดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์ณกรุงฮานอยสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงอนุสาวรีย์วีรชนและผู้เสียสละบักเซนในเลเคงหายหัวหน้าสำนักงานประธานาธิบดีในฐานะรัฐมนตรีเกียรติยศฝ่ายเวียดนามและพันเอกพิเศษฟัมวันเฮียนรองผู้บัญชาการกองบัญชาการรักษาความปลอดภัยสุสานอดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จจากนั้นทรงพระดำเนินผ่านแถวกองทหารเกียรติยศแล้วเสด็จขึ้นไปยังฐานอนุสาวรีย์ทรงวางพวงมาลาแล้วทรงยืนสงบนิ่งไว้อาลัยแก่วีรชนและผู้เสียสละอนุสาวรีย์วีรชนและผู้เสียสละบักเซนตั้งอยู่กลางใจเมืองในจตุรัสบาดินมีความสูงกรุงฮานอยมีความสูง 12.6 เมตรเป็นผลงานศิลปะชิ้นเอกของนายเลเฮียบสถาปนิกที่มีชื่อเสียงของชาวเวียดนามสร้างจากคอนกรีตเสริมเหล็กประดับแผ่นหินแกรนิตสีขาวงาช้างโดยรอบรูปร่างอนุสาวรีย์คล้ายเทียนเล่มใหญ่ที่ส่องประกายขึ้นสู่ท้องฟ้าตรงกลางอนุสาวรีย์เป็นพื้นที่โล่งสำหรับตั้งแท่นบูชารำลึกถึงวีรชนและทหารกล้าผู้ล่วงลับนับเป็นสถาปัตยกรรมที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์และความศักดิ์สิทธิ์เป็นสถานที่สำหรับการสักการะและรำลึกถึงวีรชนที่เสียสละชีพเพื่อเอกราชและเสรีภาพของเวียดนามซึ่งเปิดอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่7พฤษภาคม2537เพื่อร่วมรำลึกในโอกาสครบ40ปีชัยชนะสมรภูมิเดียนเบียนฟูเวลา 10:47 นเวลาท้องถิ่นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังสุสานอดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์ณที่นั้นในเลแข้งหายหัวหน้าสำนักงานประธานาธิบดีในฐานะรัฐมนตรีเกียรติยศฝ่ายเวียดนามและพลตรีฟัมหายจุงผู้บัญชาการกองบัญชาการรักษาความปลอดภัยสุสานอดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จจากนั้นทรงพระดำเนินผ่านแถวกองทหารเกียรติยศไปยังลานหน้าสุสานทรงวางพวงมาลาแล้วทรงยืนสงบนิ่งไว้อาลัยแก่อดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์สมควรแก่เวลาจึงประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดกวานสือกรุงฮานอยสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามสุสานอดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์ตั้งอยู่ที่จตุรัสบาดินกรุงฮานอยสร้างขึ้นเพื่อเก็บรักษาร่างของประธานาธิบดีโฮจิมินห์เดิมเป็นสถานที่ที่ประธานาธิบดีโฮจิมินห์อ่านคำประกาศอิสรภาพเพื่อสถาปนาสาธารณรัฐสังคมสาธารณรัฐประชาธิปไตยเวียดนามเหนือและเป็นสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามที่สะท้อนความเคารพของชาวเวียดนามต่อประธานาธิบดีโฮจิมินห์ซึ่งเคลื่อนไหวและต่อสู้เพื่อเอกราชของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามสุสานแห่งนี้เป็นสถาปัตยกรรมขนาดใหญ่มีความสูง 21.6 เมตรมีฐานกว้าง31เมตรออกแบบโดยสถาปนิกชาวเวียดนามและผู้เชี่ยวชาญจากสหภาพโซเวียตในขณะนั้นสร้างจากหินแกรนิตภายในตกแต่งด้วยผนังหินอ่อนสีแดงขัดเงาด้านในมีห้องโถงที่วางร่างของอดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์ในโลงแก้วหลังคามีลักษณะเป็นรูปดอกบัวเนื่องจากบ้านเกิดของประธานาธิบดีโฮจิมินห์อยู่ที่หมู่บ้านลางแซนซึ่งแปลว่าหมู่บ้านดอกบัวเวลา 11:06 เวลาท้องถิ่นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งถึงยังวัดกวานสือกรุงฮานอย สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามณที่นั้นพระมหาคณาจารย์ทิศทานเหยียวรองประธานถาวรสภาบริหารกลางคณะสงฆ์เวียดนามและเจ้าอาวาสวัดกวานสือพร้อมด้วยพระสงฆ์และพุทธศาสนิกชนชาวเวียดนามเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จจากนั้นเสด็จเข้าพระอุโบสถโดยมีพระมหาคณาจารย์ทิศเถียนเยินประธานสภาบริหารกลางคณะสงฆ์เวียดนามเฝ้ารับเสด็จและทูลเชิญเสด็จพระราชดำเนินไปยังแท่นบูชาเบื้องหน้าพระประธานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวถวายต้นไม้ทองต้นไม้เงินและดอกไม้ธูปเทียนแพจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่งเสร็จแล้วคณะสงฆ์เวียดนามจำนวน30รูปเจริญพระพุทธมนต์จบแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงกราบที่พระแท่นแล้วเสด็จลงจากพระอุโบสถเสด็จพระราชดำเนินไปประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับโรงแรมแฟร์มอนต์กรุงฮานอยโรงแรมที่ประทับวัดกวานสือสร้างขึ้นในรัชสมัยราชวงศ์แลในพุทธศตวรรษที่20เป็นวัดโบราณที่มีอายุกว่า600ปีเดิมเป็นวัดขนาดเล็กใช้เป็นสถานที่รับรองพระธรรมทูตจากต่างประเทศต่อมาได้มีการต่อเติมให้มีขนาดใหญ่ขึ้นและได้รับการบูรณะตามหลักสถาปัตยกรรมวัดทางภาคเหนือของเวียดนามภายในพระอุโบสถประดิษฐานพระพุทธรูปปิดทองเรียงลดหลั่นเป็นชั้นๆโดยแท่นบูชาชั้นสูงสุดประดิษฐานพระพุทธรูปพระรัตนตรัยชั้นรองลงมาประดิษฐานพระอมิตาภะพุทธพร้อมพระอโวโลกิเตศวรโพธิสัตว์และพระมหาสถามะปราบโพธิสัตว์ขนาบข้างชั้นล่างสุดประดิษฐานพระสักยมุนีพุทธเจ้าพร้อมพระสาวกปัจจุบันวัดกวานสือเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ของสภาบริหารกลางคณะสงฆ์เวียดนามโดยด้านหลังของวัดเป็นที่ตั้งของโรงเรียนสอนพระธรรมวินัยมีหอวิจัยหอแสดงธรรมและหอสมุดรวบรวมพระไตรปิฎกและเอกสารทางพุทธศาสนาทำให้วัดกวานสือไม่ได้เป็นเพียงสถานที่ประกอบพิธีกรรมทางพุทธศาสนาเท่านั้นแต่ยังเป็นศูนย์กลางการศึกษาด้านพุทธศาสนาอีกด้วยเวลา 11:46 นเวลาท้องถิ่นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกณโรงแรมแฟร์มอนต์กรุงฮานอยพระราชทานพระบรมราชโองการให้คณะผู้ตามเสด็จถวายงานฝ่ายเวียดนามและคณะผู้ตามเสด็จถวายงานฝ่ายไทยเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานของที่ระลึกในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการตามคำทูลเชิญของนายโตเลิมเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามระหว่างวันที่14ถึง16กันยายน2569เวลา 15:26 นาทีเวลาท้องถิ่นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากโรงแรมแฟร์มอนต์กรุงฮานอยโรงแรมที่ประทับไปทอดพระเนตรการดำเนินงานของศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมไทยมหาวิทยาลัยฮานอยสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงรองศาสตราจารย์เวียนวันเจ้าอธิการบดีมหาวิทยาลัยฮานอยเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จแล้วเสด็จเข้าหอประชุมใหญ่อธิการบดีมหาวิทยาลัยฮานอยกราบบังคมทูลรายงานเกี่ยวกับการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยฮานอยและความเป็นมาของศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมไทยซึ่งเปิดการเรียนการสอนภาษาไทยมาตั้งแต่ปี2552แก่นักศึกษาและบุคคลทั่วไปจากนั้นทอดพระเนตรการแสดงศิลปะวัฒนธรรมไทยโดยนักศึกษาภาควิชาภาษาไทยของมหาวิทยาลัยฮานอยในการนี้ตัวแทนนักศึกษาภาควิชาภาษาไทยกราบบังคมทูลถวายพระพรเชยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเป็นภาษาไทยเสร็จแล้วทรงพระดำเนินไปยังอาคารบีทอดพระเนตรการสาธิตการเรียนการสอนภาษาไทยของมหาวิทยาลัยโดยมีนางฟุงทิเฮืองซางรองผู้อำนวยการศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมไทยรักษาราชการแทนผู้อำนวยการศูนย์กราบบังคมทูลรายงานเกี่ยวกับการดำเนินงานของศูนย์จากนั้นทอดพระเนตรการสาธิตหัตถกรรมไทยโดยนักศึกษาชาวเวียดนามได้แก่การวาดร่มการทำตุงการร้อยมาลัยและการทำกระทงในโอกาสนี้พระราชทานพระบรมราชโองการให้อธิการบดีมหาวิทยาลัยฮานอยเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท รับพระราชทานสื่อการเรียนการสอนประกอบด้วยคอมพิวเตอร์เครื่องเสียงจอกระดานอัจฉริยะหนังสือภาษาไทยวัฒนธรรมไทยและพระราชกิจกรรมตลอดจนอุปกรณ์เกี่ยวกับศิลปะวัฒนธรรมไทยสมควรแก่เวลาจึงประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปยังท่าอากาศยานนานาชาติโนยบายสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมไทยมหาวิทยาลัยฮานอยตั้งขึ้นเมื่อวันที่6กุมภาพันธ์2552ภายใต้โครงการพัฒนาภาษาไทยของกรมความร่วมมือระหว่างประเทศกระทรวงการต่างประเทศของประเทศไทยมีภารกิจหลักในการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยในฐานะวิชาโทให้แก่นักศึกษาจากคณะต่างๆของมหาวิทยาลัยฮานอยนอกจากนี้ยังเปิดหลักสูตรภาษาไทยระยะสั้นแบบเร่งรัดสำหรับบุคคลภายนอกโดยมุ่งเน้นเยาวชนชาวเวียดนามและผู้สนใจทั่วไปเพื่อพัฒนาทักษะภาษาและความรู้ด้านวัฒนธรรมไทยโดยเน้นทักษะการสื่อสารพื้นฐานในชีวิตประจำวันอีกทั้งยังจัดกิจกรรมส่งเสริมและเผยแพร่วัฒนธรรมไทยอย่างต่อเนื่องเพื่อเปิดโอกาสให้ชาวเวียดนามและนักศึกษามหาวิทยาลัยฮานอยได้เรียนรู้และสัมผัสวัฒนธรรมไทยอาทิเทศกาลลอยกระทงสงกรานต์การรำไทยการร้อยพวงมาลัยการแต่งกายชุดไทยและการทำอาหารไทยเวลา 16:25 น.เวลาท้องถิ่นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งถึงท่าอากาศยานนานาชาติโนยบายสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามณที่นั้นนายเลแข็งหายหัวหน้าสำนักงานประธานาธิบดีในฐานะรัฐมนตรีเกียรติยศฝ่ายเวียดนามนายวู่ไดทั้งประธานคณะกรรมการประชาชนกรุงฮานอยเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทส่งเสด็จจากนั้นทรงพระดำเนินผ่านแถวกองทหารเกียรติยศและแถวผู้ส่งเสด็จฝ่ายไทยและฝ่ายเวียดนามตามลำดับแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปประทับเครื่องบินพระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับประเทศไทยเสร็จสิ้นการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการตามคำทูลเชิญของนายโตเลิมเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามระหว่างวันที่14ถึง16กันยายน2569ประเทศไทยและสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามเป็นมิตรประเทศเพื่อนบ้านที่ใกล้ชิดกันซึ่งมีความคล้ายคลึงและผูกพันร่วมกันในหลายด้านทั้งในด้านประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณียังมีความผูกพันร่วมกันในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งเป็นภูมิภาคที่มีสันติภาพมีพลวัตและเปี่ยมด้วยศักยภาพประเทศไทยและสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามได้สถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตเมื่อวันที่6สิงหาคม2519การเสด็จพระราชดำเนินเยือนครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของวาระการเฉลิมฉลองครบ50ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยเวียดนามทั้งจะเป็นการเสริมสร้างและกระชับความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศทั้งสองในฐานะมิตรประเทศให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นเวลา 18:56 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยเครื่องบินพระที่นั่งกลับจากการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการตามคำทูลเชิญของนายโตเลิมเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามระหว่างวันที่14ถึง16กันยายน2569ถึงท่าอากาศยานทหารดอนเมืองเวลา 8:49 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวิชาลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิติ์จักรินีพิริยพัฒน์รัตนศรีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากเต็นท์รับรองที่ประทับศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอเมืองนราธิวาสจังหวัดนราธิวาสไปในงานวันคล้ายวันสถาปนาค่ายสิรินธรครบ46ปีณกรมฐานราบที่152ค่ายสิรินธรอำเภอยะรังจังหวัดปัตตานีซึ่งพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรได้พระราชทานชื่อค่ายสิรินธรเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเมื่อวันที่18ธันวาคม2522 ต่อมาสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดค่ายสิรินธรเมื่อวันที่22กันยายน2523กองทัพบกจึงกำหนดให้วันที่22กันยายนของทุกปีเป็นวันสถาปนาค่ายสิรินธรปัจจุบันค่ายสิรินธรมีเนื้อที่974ไร่เป็นที่ตั้งของกรมทหารราบที่152มีหน่วยขึ้นตรง3กองพันได้แก่กองพันทหารราบที่1กองพันทหารราบที่2และกองพันทหารราบที่3จัดกำลังพลสนับสนุนหน่วยเฉพาะกิจยะลาและดำเนินภารกิจหลักด้านการทหารตามนโยบายของกองทัพบกเพื่อความมั่นคงของประเทศในการนี้ทอดพระเนตรกิจกรรมภายในค่ายสิรินธรได้แก่ศูนย์ผ้าบาติกค่ายสิรินธรที่ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องทั้งการพัฒนาบุคลากรวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์โดยคำนึงถึงการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดในโอกาสนี้ทรงลงสีลายผ้าบาติกรูปช้างโดยมีต้นแบบจากพระเสวตสุรคชาทานช้างต้นซึ่งเป็นช้างที่3ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรจากการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของศูนย์ผ้าบาติกค่ายสิรินธรอย่างต่อเนื่องทำให้เจ้าหน้าที่ได้รับการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพด้านผ้าบาติกจากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพองค์การมหาชนและผลิตภัณฑ์ของศูนย์ได้รับมาตรฐานการคัดสรรให้เป็นผลิตภัณฑ์1ตำบล1ผลิตภัณฑ์ประจำจังหวัดปัตตานีระดับ4ดาวปัจจุบันมีสมาชิก15คนต่อจากนั้นทอดพระเนตรการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กค่ายสิรินธรที่จัดกิจกรรมสร้างเสริมประสบการณ์เรียนรู้ผ่านการลงมือทำในโครงงานวิทยาศาสตร์สอนให้เด็กทำสลายและเรียนรู้สีจากธรรมชาติเวลา 10:38 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการดำเนินงานของศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้อำเภอเมืองยะลาจังหวัดยะลาในโอกาสนี้พระราชทานรางวัลเกียรติบัตรและเข็มที่ระลึกเพื่อเชิดชูเกียรติและเป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้ที่ได้รับคัดเลือกจาก3โครงการของศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้สอบตในรอบปี2568ถึง2569ได้แก่โครงการประกวดการทำเกษตรกรเกษตรตามแนวพระราชดำริวรเกษตรเมธีประจำปี2569โครงการคัดเลือกผู้ที่มีผลงานดีเด่นของจังหวัดชายแดนภาคใต้และผู้ที่ทำคุณประโยชน์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ประจำปี2568และโครงการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้สื่อสร้างสรรค์ในสังคมพหุวัฒนธรรมตามบริบทของพื้นที่ประจำปี2569ในการนี้พระราชทานพระราชดำรัสชื่นชมผู้มีผลงานดีเด่นและผู้ได้รับรางวัลด้วยจากนั้นทรงรับฟังการดำเนินงานตามแนวพระราชดำริและผลการพัฒนาของศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ในปีที่ผ่านมาได้แก่โครงการครัวโรงเรียนสู่ครัวบ้านอันเนื่องมาจากพระราชดำริโดยคัดเลือกเยาวชนที่มีใจรักด้านการเกษตรปีละ10คนสนับสนุนทุนการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาจนถึงชั้นอุดมศึกษาภายใต้ชื่อทุนพระราชทานวรเกษตรเมธีเพื่อบ่มเพาะเยาวชนสู่นักปราชญ์เกษตรรุ่นใหม่และกลับไปพัฒนาบ้านเกิดปัจจุบันมีนักเรียนทุน64คนส่วนใหญ่มีผลการเรียนอยู่ในระดับดีมากในปี2569มีนักศึกษาทุนที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีได้รับการบรรจุเข้ารับราชการ1คนโครงการเก้าอี้สุขใจร้อยรักสู่ครอบครัวอันเนื่องมาจาก
1: FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณเพราะความรู้ไม่มีที่สิ้นสุดและเวลาคือสิ่งที่ล้ำค่าที่สุดให้ทุกการฟังคือการเรียนรู้ที่ไร้ขีดจำกัดแนะนำรายการสาระน่ารู้และรายการหนังสือเสียงเวลา 7:30 นถึง 8:00 นเสาร์อาทิตย์รายการสำหรับเด็กและเยาวชนรายการพระอาทิตย์ยิ้มแฉ่งเวลา 17:00 นจันทร์ถึงศุกร์ 7:00 นถึง 18:00 นรายการสำหรับเด็กและเยาวชนรายการยิ้มแย้มแก้มใสจากวิทยุจุฬาเวลา 17:00 นเสาร์อาทิตย์ 17:00 นถึง 18:00 นรายการสา ระที่มุ่งเน้นการสร้างความเท่าเทียมในสังคมรายการนับเราด้วยคนเวลา 19:30 น.ถึง 20:00 น.รายการเพื่อสุขภาพรายการโรงหมอและรายการสุขภาพเวลา 5:23 น.ถึง 24:00 น.รายการหนังสือเสียงนิยายและความรู้รายการห้องสมุดหลังไมค์เพราะความรู้ไม่มีที่สิ้นสุดและเวลาคือสิ่งที่ล้ำค่าที่สุดย่อโลกความรู้สรุปมาให้คุณฟังติดตามกันเป็นประจำได้ที่ FM88 ซ้ายสุดสะดุดใจคุณ
2: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟ่เวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ

0: 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณ
1: กับช่วงนี้ครับช่วงหมูยอแม่ท้วนนะครับของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายต้นตำรับรสชาติเวียดนามมากกว่า40ปีนะครับของฝากเมืองหนองคายมาแวะเวียนเมืองหนองคายก็พลาดไม่ได้นะครับที่จะแวะซื้อแวะหากับหมูยอแม่ท้วนนะครับซึ่งมีมากมายหลากหลายเมนูที่เกี่ยวกับหมูยอนะครับผมไม่ว่าจะเป็นหมูยอหมูรสชาติแบบดั้งเดิมนะครับหมูยอหนังหมูยอเห็ดหอมมีหมูยอพริกไทยสวนนะฮะหมูยอเอ็นแก้วหมูยอทะเลหมูยอสมุนไพรหมูยอสาหร่ายนะครับมากมายหลากหลายเมนูนะฮะยังมีเมนูแหนมส้มมีจ๋ายอมียอเนื้อวัวด้วยนะฮะแล้วก็ยังมีเมนูสุดพิเศษนะครับที่หาทานได้เฉพาะบางช่วงเท่านั้นอันนี้ต้องลุ้นนะครับแล้วก็โทรสอบถามดูไม่ว่าจะเป็นข้าวต้มยวนไส้ทะลักนะครับทั้งหลากหลายสูตรนะครับความดึบหนัดรสชาติกลมกล่อมลงตัวนะครับกลิ่นหอมตามแบบฉบับโบร่ำโบราณของชาวเวียดนามนะครับซึ่งก็เลือกซื้อกันได้ที่หมูยอแม่ท้วนนะครับมีหลากหลายสาขานะครับไม่ว่าจะเป็นสาขาใหญ่นะครับที่ถนนมีชัยเยื้องทางเข้าวัดลำดวนครับสาขาวัดศรีคุณเมืองครับตรงข้ามวัดศรีคุณเมืองสาขาตลาดท่าเสด็จนะครับที่ร้านกาแฟเบียดสาขาตรงข้ามทางเข้าสถานีรถไฟหนองคายนะครับมีสาขาที่ปั๊มน้ำมันอัศวันทางออกอุดรธานีด้วยนะฮะแล้วก็มีที่สาขาเซ็นทรัลขอนแก่นนะฮะใกล้ที่ไหนก็แวะเวียนกันได้นะครับแล้วก็โทรสอบถามรายละเอียดได้นะครับเพิ่มเติมได้นะครับที่หมายเลขโทรศัพท์042-422-884นะครับ042-422-884ถ้าเป็นเพจ Facebook ก็ที่เพจหมูยอแม่ท้วนจัดส่งทั่วไทยนะฮะลองค้นหาดูนะครับแล้วก็เว็บไซต์ก็จะมี www.หมูยอแม่ท้วน .com แม่ท้วน .com นะแล้วก็ค้นหากันได้ที่ Google นะครับหมูยอแม่ท้วนนะฝากกันด้วยนะครับของฝากขึ้นชื่อหนองคาย

0: ทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยหมูยอแม่ท้วนมาตรฐานความอร่อยและของฝากจากหนองคายที่คุณไม่ควรลืมหน้าวัดลำดวนหน้าวัดศรีคุณเมืองและที่ร้านกาแฟเวียดตลาดท่าเสด็จย่อสูตรรุงโฮเป็นสูตรเก่าแก่ห่อด้วยใบตองอย่างพิถีพิถันเพื่อออกมาให้ได้ความอร่อยดั้งเดิมสมกับเป็นสูตรเก่าแก่แถมรสชาติยุคโบราณโบราณแทบจะหาทานยากขึ้นทุกวันแต่คุณหาทานได้ง่ายๆแล้ววันนี้ที่ร้านหมูยอแม่ท้วนและกาเฟ่เวียดนึกถึงย่อสูตรรุงโฮเมื่อไหร่ไปร้านหมูยอแม่ท้วนและคุณจะไม่ผิดหวังหมูยอแม่ท้วนของฝากเมืองหนองคายหมูยอสูตรดั้งเดิมหมูยอหนังแหนมและอีกมากมายเลือกเป็นของฝากและเพิ่มความสะดวกสบายกับหมูยอแม่ท้วนสาขาปั๊มปตท.อัศวันถนนมิตรภาพแยกม.ข.ก่อนเดินทางกลับแวะที่นี่สะดวกสบายที่จอดรถแวะซื้อของฝากที่นี่ร้านหมูยอแม่ท้วนนะครับ
1: 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณโดยร้านฟ้าท่าเสด็จของฝากของตกแต่งบ้านของที่ระลึกในตลาดท่าเสด็จ042-460-998และห้างแว่นตานาฬิกาเซรีนาฬิกาแบรนด์ดังของแท้แว่นแฟชั่นหรือแว่นสายตาตรวจวัดด้วยระบบคอมพิวเตอร์หน้าตลาดสดโพชัย042-460-053
2: คุณยายครับผมซื้อหมูยอไม่ท้วนมาฝาก
3: ฮะมหาวะยายไปกาฝากนี่
2: ไม่ใช่นี่หมูยอไม่ท้วนของฝากจากหนองคาย
3: อีหยังก็บอกให้ยายไปตายปัดโ
2: พโอ้โหยายยายของฝากจากหนองคายหมูยอไม่ท้วนน่ะ
3: ไอหลานนี่มาบอกว่ายายอ้วนอีก
4: เหรอเอาเถอะครับถึงคุณยายคุณจะไม่เข้าใจแต่คุณก็มั่นใจได้ว่าของฝากขึ้นชื่ออย่างหมูยอแม่ท้วนสะอาดอร่อยปลอดภัยใส่ใจในการผลิตถูกใจท่านแน่นอนหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายตรงข้ามวัดศรีคุณเมือง042-460-339

0: ตามด้วยชื่อเพลงที่คุณคิดว่าใช่แล้วส่งมาที่426-4500
1: Andy Francis 88วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร081-769-1750และ084-435-5988

0: วิทยุธุรกิจสถานี 88FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟเวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ
1: ยาหลงเชื่อการโฆษณาขายยาที่โอ้อวดเกินจริง
2: เชิญพบกับยามหัศจรรย์รักษาโรคง่ายครอบจักรวาลทั้งเบาหวานมะเร็งเอดหัวใจปอดตับม้ามไตอัมพฤกษ์อัมพาตราคาเพียง 5,000 บาทเท่านั้นเพื่อชีวิตคนที่คุณรักไม่แพงเลยใช่ไหมกินเดือนเดียวหายขาด
1: ชีวิตหายขาดนะสิเสียเงินฟรีแล้วยังอาจตายฟรีด้วยอย่าหลงเชื่อการขายตรงที่โอ้อวดเกินจริงพบเบาะแสแจ้งสายด่วนอย1556นะ
3: สมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ร่วมกับสถานีวิทยุท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาชาติและเครือข่ายวิทยุท้องถิ่นทั่วประเทศเสนอข่าว
4: นางสาวละลิดาเลิศวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเดินหน้าผลักดันอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์จังหวัดเชียงใหม่ให้ได้รับการรับรองเป็นอุทยานมรดกอาเซียนเพื่อยกระดับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติความหลากหลายทางชีวภาพและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ดอยอินทนนท์มีพื้นที่กว่า296,000 ไร่ครอบคลุม4อำเภอมีพื้นที่ป่าธรรมชาติร้อยละ 89.5 และเป็นแหล่งต้นน้ำสำคัญของแม่น้ำปิงพบพันธุ์พืชกว่า 1,271 ชนิดและสัตว์ป่ากว่า 393 ชนิดรวมถึงชนิดพันธุ์หายากและใกล้สูญพันธุ์ทั้งนี้คณะผู้เชี่ยวชาญจากศูนย์อาเซียนว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพจะเข้าประเมินพื้นที่ระหว่างวันที่16ถึง18กันยายนนี้ก่อนเข้าสู่กระบวนการพิจารณารับรองในระดับอาเซียนต่อไปจบข่าวธนภัทรมธุรสผู้สื่อข่าวสมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ประจำจังหวัดชลบุรี
5: จากนี้ไปขอเสนอละครที่อิงความเป็นจริงเรื่องหักทรมาน
6: ไอหักน้องปุ้งบอกเพียงแปลงยิ่งหอมแก้มยิ่งมีความสุขเมืองบุรีเนี่ยยิ่งสุขก็ยิ่งสุข
5: และแล้วเวลาผ่านไป
7: เป็นเจ้าพ่อเหรอหอมแทนตัวป้าฮะไอ้ไอเป็นเรื่องเป็นการ
5: น่าเศร้าใจเป็นมะเร็งปอดระยะสุดท้ายเพราะปีภัยของบุรีหักและห่วงใยจากสถาบันควบคุมการบริโภคยาสูบกรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุข
0: สิ้นจ่าอยากกินอาหารเวียดนามอยู่ไม่ไกลใกล้แค่นี้เองความอร่อยในสไตล์เวียดนามที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จร้านอาหารเวียดนามที่มีทั้งกาแฟบิงซูและอาหารหลากหลายเมนูเช่นตำถาดราชวงศ์เหงียนเมี่ยงหมูกรอบข้าวเปียกเวียดนามเมนูยำแซ่บๆอาหารจานเดียวก็มีข้าวมันไก่ไส้ง่อนก็มาที่นี่อร่อยไม่ผิดหวังมี delivery ทุกแอปและพร้อมสั่งของฝากหมูยอแม่ทวนส่งทั่วไทยที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จเปิด 8:00 น.ถึง 6:00 น.อาหารหลากหลายวิวริมโขงแวะมาสัมผัสความอร่อยสไตล์เวียดนามแท้ๆได้ทุกวันในตลาดท่าเสด็จที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดมาแล้วแซ่บคักแซ่บของจริงปาเต้แซ่บปาเต้แซ่บเปิดแล้วในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาเฟ่เวียดใส่เน้นๆซอสเข้มข้นกัดคำใดแซ่บคำนั้นปาเต้แซ่บกินง่ายอิ่มยูทองบ่อแพงแซ่บแซ่บในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาแฟเวียดเดอร์ป่าเต้แซ่บกัดคำใดแซ่บคำนั้นป่าเต้แซ่บเดอร์

่สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16 ธันวาคมนี้สแกนเลยแรงทุกครั้งแล้วก็มี

0: ลือเติมเลยที่บางจาก
1: โซฟาหน้าใสเดี๋ยวรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
2: โปรใหญ่ใจปั๊ม BYD เจียง BYD Dolphin BYD Sea Lion 6 DMI ผ่อนเริ่มต้น 9,489 บาท84เดือนรับสิทธิ์ซื้อโฮมชาร์เจอร์ยี่ห้อซีด้าพร้อมบริการติดตั้งในราคา 10,000 บาทรับฟรีประกันภัยชั้น1พร้อมพรบ. 1 ปีรับฟรีรับประกันแบตเตอรี่ตลอดอายุการใช้งานรับฟรีฟิล์มเซรามิกยี่ห้อ XUV Max 3 Film พร้อมบริการติดตั้งและสิทธิประโยชน์พิเศษอื่นๆ อีกมากมายสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ BYD เจียงทุกสาขา061-0244-8848
3: เจียงมอเตอร์ไซค์ออกรถมอเตอร์ไซค์ง่ายๆใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวฮอนด้ายามาฮ่าเวสป้าที่เจียงมอเตอร์ไซค์ทุกสาขาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่080-704-5008
4: เสียภาษีอากรยื่นแบบภาษีต้องทำอย่างไรร้านค้าหรือนิติบุคคลทำบัญชีอย่างไรสิ้นปีต้องปิดบัญชีอย่างไรขายออนไลน์มียอดรับโอนเยอะๆจะเสียภาษีไหมทุกปัญหามีคำตอบที่ภาคระการบัญชีรับจัดทำบัญชีตรวจสอบบัญชีรับปรึกษาด้านภาษีอากรจดทะเบียนนิติบุคคลรายใหม่ด้วยประสบการณ์และความซื่อสัตย์ภาคระการบัญชี082-491-6564ธุรกิจของคุณเรื่องภาษีเราช่วยดูแลภาคระการบัญชีหมูยอแม่ทวนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคาย40ปีแห่งความอร่อยแหนมหมูยอหมูยอหนังจ๋ายอแหนมซี่โครงกุนเชียงขาหมูเวียดนามและของฝากอีกมากมายมาหนองคายต้องมีหมูยอแม่ทวนติดมือกลับไปฝากเดี๋ยวเขาจะว่ามาไม่ถึงเลือกซื้อได้ที่สาขาถนนมีชัยหน้าวัดลำดวนและหน้าวัดศรีคุณเมืองที่ร้านกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จสาขาแยกสถานีรถไฟหนองคายและพร้อมมีบริการช้อปปิ้งออนไลน์จัดส่งทั่วไทยเลือกช้อปสินค้าที่เว็บไซต์แม่ทวน .com หรือที่ LINE Shopping @แม่ทวนหมูยอแม่ทวน40ปีแห่งความอร่อยของฝากขึ้น

0: 88
1: วิทยุธุรกิจสถานี88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร081-769-1750และ084-435-5988

0: FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง
1: กับช่วงนี้ครับช่วงหมูยอแม่ท้วนนะครับของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายต้นตำรับรสชาติเวียดนามมากกว่า40ปีนะครับของฝากเมืองหนองคายมาแวะเวียนเมืองหนองคายก็พลาดไม่ได้นะครับที่จะแวะซื้อแวะหากับหมูยอแม่ท้วนนะครับซึ่งมีมากมายหลากหลายเมนูที่เกี่ยวกับหมูยอนะครับผมไม่ว่าจะเป็นหมูยอหมูรสชาติแบบดั้งเดิมนะครับหมูยอหนังหมูยอเห็ดหอมมีหมูยอพริกไทยสวนนะฮะหมูยอเอ็นแก้วหมูยอทะเลหมูยอสมุนไพรหมูยอสาหร่ายนะครับมากมายหลากหลายเมนูนะฮะยังมีเมนูแหนมส้มมีจ๋ายอมียอเนื้อวัวด้วยนะฮะแล้วก็ยังมีเมนูสุดพิเศษนะครับที่หาทานได้เฉพาะบางช่วงเท่านั้นอันนี้ต้องลุ้นนะครับแล้วก็โทรสอบถามดูไม่ว่าจะเป็นข้าวต้มยวนไส้ทะลักนะครับทั้ง

ายนะครับมีสาขาที่ปั๊มน้ำมันอัศวันทางออกอุดรธานีด้วยนะฮะแล้วก็มีที่สาขาเซ็นทรัลขอนแก่นนะฮะใกล้ที่ไหนก็แวะเวียนกันได้นะครับแล้วก็โทรสอบถามรายละเอียดได้นะครับเพิ่มเติมได้นะครับที่หมายเลขโทรศัพท์042-422-884นะครับ042-422-884ถ้าเป็นเพจ Facebook ก็ที่เพจหมูยอแม่ท้วนจัดส่งทั่วไทยนะฮะลองค้นหาดูนะครับแล้วก็เว็บไซต์ก็จะมี www.หมูยอแม่ท้วน.com แม่ท้วน.com นะแล้วก็ค้นหากันได้ที่ Google นะครับหมูยอแม่ท้วนนะฝากกันด้วยนะครับของ

ชยุทธธุรกิจสถานี 88FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยหมูยอแม่ท้วนมาตรฐานความอร่อยและของฝากจากหนองคายที่คุณไม่ควรลืมหน้าวัดลำดวนหน้าวัดศรีคุณเมืองและที่ร้านกาแฟ

0: ย่อสูตรรุงโฮเป็นสูตรเก่าแก่ห่อด้วยใบตองอย่างพิถีพิถันเพื่อออกมาให้ได้ความอร่อยดั้งเดิมสมกับเป็นสูตรเก่าแก่แถมรสชาติยุคโบราณโบราณแทบจะหาทานยากขึ้นทุกวันแต่คุณหาทานได้ง่ายๆแล้ววันนี้ที่ร้านหมูยอแม่ทวนและคาเฟ่เบียร์นึกถึงย่อสูตรรุงโฮเมื่อไหร่ไปร้านหมูยอแม่ทวนและคุณจะไม่ผิดหวังหมูยอแม่ทวนของฝากเมืองหนองคายหมูยอสูตรดั้งเดิมหมูยอหนังแหนมและอีกมากมายเลือกเป็นของฝากและเพิ่มความสะดวกสบายกับหมูยอแม่ทวนสาขาปั๊มปตท.อัศวันถนนมิตรภาพแยกม.ข.ก่อนเดินทางกลับแวะที่นี่สะดวกสบายที่จอดรถแวะซื้อของฝากที่นี่ร้านหมูยอแม่ทวนนะครับ
1: 88 FM ซ้ายสุดสะดุดใจคุณโดยร้านฟ้าท่าเสด็จของฝากของตกแต่งบ้านของที่ระลึกในตลาดท่าเสด็จ042-460-998และห้างแว่นตานาฬิกาเสรีนาฬิกาแบรนด์ดังของแท้แว่นแฟชั่นหรือแว่นสายตาตรวจวัดด้วยระบบคอมพิวเตอร์หน้าตลาดสดโพชัย042-460-053
2: คุณยายครับผมซื้อหมูยอไม่ท้วนมาฝาก
3: ฮะมหาวะยายเป็นกาฝาก
2: ไม่ใช่นี่หมูยอไม่ท้วนของฝากจากหนองคาย
3: อีหยังก็บอกให้ยายไปตายปัด
2: โพโอ้โหยายยายของฝากจากหนองคายหมูยอไม่ท้วนน่ะ
3: ไอ้หลานนี่มาบอกว่ายายอ้วนอีก
4: เหรอเอาเถอะครับถึงคุณยายคุณจะไม่เข้าใจแต่คุณก็มั่นใจได้ว่าของฝากขึ้นชื่ออย่างหมูยอแม่ท้วนสะอาดอร่อยปลอดภัยใส่ใจในการผลิตถูกใจท่านแน่นอนหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายตรงข้ามวัดศรีคุณเมือง042-460-339
5: What y'all talked about? Hip-hop and R&B Now I need
6: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุสนุกกันไม่ยั้ง
7: พิมพ์เลยแปะๆตามด้วยชื่อเพลงที่คุณคิดว่าใช่แล้วส่งมาที่426-4500
0: Andy Francis 88วิทยุธุรกิจสถานี88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร081-769-1750และ084-435-5988

0: FM สายสุดสะดุดใจคุณ
1: ของฝากที่คุณผู้ฟังจะพลาดไม่ได้นะครับเมื่อมาเมืองหนองคายนะฮะแวะเวียนเมืองหนองคายกราบสักการะหลวงพ่อพระไสยนะครับเสร็จแล้วนะฮะท่องเที่ยวเมืองหนองคายไปที่หมูยอไม่ท้วนนะครับหมูยอไม่ท้วนเมืองหนองคายต้นตำรับหมูยอที่หลากหลายครับไม่ว่าจะเป็นหมูยอหมูนะครับสุดคลี่คลายสวนจ่ายยอครับหมูยอสลับทอดหมูยอหนังหมูยอเอ็นแก้วหมูยอทะเลหมูยอสมุนไพรนะครับหมูยอสาหร่ายหมูยอเห็ดหอมนะครับแล้วก็ยังมีของฝากอีกมากมายนะฮะมาเมืองหนองคายนะครับจบครบที่เดียวที่หมูยอไม่ท้วนต้มตำรับหมูยอเมืองหนองคายหมูยอที่หลากหลายนะครับอย่าลืมมาแวะเวียนกันนะฮะและเราจะมีอีกหลากหลายสาขานะครับไม่ว่าจะเป็นสาขาแรกสาขาต้นตำรับหมูยอแม่ท้วนนะครับตรงข้ามวัดลำดวนถนนมีชัยตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายสาขา2ครับใกล้กันครับหน้าวัดศรีคุณเมืองสาขา3ตรงข้ามทางเข้าสถานีรถไฟหนองคายหรือที่จะเป็นสาขาในตลาดท่าเสด็จนะครับที่ร้านกาแฟเวียดในตลาดท่าเสด็จสาขาปั๊มน้ำมันปตท.อัศวรรณนะครับทางไปอุดรธานีแล้วก็ที่พี่น้องชาวขอนแก่นนะครับเซ็นทรัลขอนแก่นแวะเวียนกันไปได้กับหมูยอแม่ท้วนทุกๆสาขานะครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับสอบถามรายสินค้าและของฝากอีกมากมายครับโทรศัพท์ไปที่042-422-884 042-422-884 หรือที่เว็บไซต์หมูยอแม่ท้วน .com นะครับค้นหาง่ายๆที่ Google นะครับพิมพ์ว่าหมูยอแม่ท้วนจะเจอเรานะครับสั่งออนไลน์ก็ได้นะฮะมีโปรโมชั่นพิเศษเช่นเดียวกันอย่าลืมนะครับมาเมืองหนองคายของฝากเมืองหนองคายต้อง

0: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟ่เวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ
1: ยาหลงเชื่อการโฆษณาขายยาที่โอ้อวดเกินจริง
2: เชิญพบกับยามหัศจรรย์รักษาโรคง่ายครอบจักรวาลทั้งเบาหวานมะเร็งเอดหัวใจปอดตับม้ามไตอัมพฤกษ์อัมพาตราคาเพียง 5,000 บาทเท่านั้นเพื่อชีวิตคนที่คุณรักไม่แพงเลยใช่ไหมกินเดือนเดียวหายขาด
1: ชีวิตหายขาดนะสิเสียเงินฟรีแล้วยังอาจตายฟรีด้วยอย่าหลงเชื่อการขายตรงที่โอ้อวดเกินจริงพบเบาะแสแจ้งสายด่วนอย1556นะ
3: สมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ร่วมกับสถานีวิทยุท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาชาติและเครือข่ายวิทยุท้องถิ่นทั่วประเทศเสนอข่าว
4: นางสาวละลิดาเลิศวิวัฒนาร้องโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเดินหน้าผลักดันอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์จังหวัดเชียงใหม่ให้ได้รับการรับรองเป็นอุทยานมรดกอาเซียนเพื่อยกระดับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติความหลากหลายทางชีวภาพและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ดอยอินทนนท์มีพื้นที่กว่า296,000 ไร่ครอบคลุม4อำเภอมีพื้นที่ป่าธรรมชาติร้อยละ 89.5 และเป็นแหล่งต้นน้ำสำคัญของแม่น้ำปิงพบพันธุ์พืชกว่า 1,271 ชนิดและสัตว์ป่ากว่า 393 ชนิดรวมถึงชนิดพันธุ์หายากและใกล้สูญพันธุ์ทั้งนี้คณะผู้เชี่ยวชาญจากศูนย์อาเซียนว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพจะเข้าประเมินพื้นที่ระหว่างวันที่16ถึง18กันยายนนี้ก่อนเข้าสู่กระบวนการพิจารณารับรองในระดับอาเซียนต่อไปจบข่าวธนภัทรมธุรสผู้สื่อข่าวสมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ประจำจังหวัดชลบุรี
5: จากนี้ไปขอเสนอละครที่อิงความเป็นจริงเรื่องหักทรมาน
6: ไอหักน้องปุ้งบอกเปลี่ยนแปลงยิ่งพอแก้มยิ่งมีความสุขเมืองบุรีเนี่ยยิ่งสุขก็ยิ่งสุข
5: และแล้วเวลาผ่านไป
7: เป็นเจ้าพอเหรอหอมแทนเจ้าบ้านฮะไอ้ไอเป็นเรื่องเ
5: ก่าน่าเศร้าใจเป็นมะเร็งปอดระยะสุดท้ายเพราะปีภัยของบุรีหักและห่วงใยจากสถาบันควบคุมการบริโภคยาสูบกรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุข
0: สิ้นจ่าอยากกินอาหารเวียดนามอยู่ไม่ไกลใกล้แค่นี้เองความอร่อยในสไตล์เวียดนามที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จร้านอาหารเวียดนามที่มีทั้งกาแฟบิงซูและอาหารหลากหลายเมนูเช่นตำถาดราชวงศ์เหงียนเมี่ยงหมูกรอบข้าวเปียกเวียดนามเมนูยำแซ่บๆอาหารจานเดียวก็มีข้าวมันไก่ไส้ง่อนก็มาที่นี่อร่อยไม่ผิดหวังมี delivery ทุกแอปและพร้อมสั่งของฝากหมูยอแม่ทวนส่งทั่วไทยที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จเปิด 8:00 นถึง 18:00 นอาหารหลากหลายวิวริมโขงแวะมาสัมผัสความอร่อยสไตล์เวียดนามแท้ๆได้ทุกวันในตลาดท่าเสด็จที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดมาแล้วแซ่บคักแซ่บของจริงป้าเต้แซ่บป้าเต้แซ่บเปิดแล้วในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาเฟ่เวียดใส่เน้นๆซอสเข้มข้นกัดคำใดแซ่บคำนั้นป้าเต้แซ่บกินง่ายอิ่มอยู่ทองบ่แพงแซ่บแซ่บในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาแฟเวียดเดอร์ป้าเต้แซ่บกัดคำใดแซ่บคำนั้นป้าเต้แซ่บเด
8: อรวยไม่ไหวแจกหนักจัดสมลุ้นรวยช่วยค่าครองชีพครั้งที่2ดื่มสมทั้ง

0: ีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: โปรใหญ่ใจปั๊ม BYD เจียง BYD Dolphin BYD Sea Lion 6 BMI ผ่อนเริ่มต้น 9,489 บาท84เดือนรับสิทธิ์ซื้อโฮมชาร์เจอร์ยี่ห้อซีด้าพร้อมบริการติดตั้งในราคา 10,000 บาทรับฟรีประกันภัยชั้น1พร้อมพรบ. 1ปีรับฟรีรับประกันแบตเตอรี่ตลอดอายุการใช้งานรับฟรีฟิล์มเซรามิกยี่ห้อ XUV Max 3 Film พร้อมบริการติดตั้งและสิทธิประโยชน์พิเศษอื่นๆอีกมากมายสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ BYD เจียงทุกสาขา0610244888
2: เจียงมอเตอร์ไซค์ออกรถมอเตอร์ไซค์ง่ายๆใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวฮอนด้ายามาฮ่าเวสป้าที่เจียงมอเตอร์ไซค์ทุกสาขาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่080-704-5008
3: เสียภาษีอากรยื่นแบบภาษีต้องทำอย่างไรร้านค้าหรือนิติบุคคลทำบัญชีอย่างไรสิ้นปีต้องปิดบัญชีอย่างไรขายออนไลน์มียอดรับโอนเยอะๆจะเสียภาษีไหมทุกปัญหามีคำตอบที่ภาครัฐการบัญชีรับจัดทำบัญชีตรวจสอบบัญชีรับปรึกษาด้านภาษีอากรจดทะเบียนนิติบุคคลรายใหม่ด้วยประสบการณ์และความซื่อสัตย์ภาครัฐการบัญชี082-491-6564ธุรกิจของคุณเรื่องภาษีเราช่วยดูแลภาครัฐการบัญชีหมูยอแม่ทวนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคาย40ปีแห่งความอร่อยแหนมหมูยอหมูยอหนังจ๋ายอแหนมซี่โครงกุนเชียงขาหมูเวียดนามและของฝากอีกมากมายมาหนองคายต้องมีหมูยอแม่ทวนติดมือกลับไปฝากเดี๋ยวเขาจะว่ามาไม่ถึงเลือกซื้อได้ที่สาขาถนนมีชัยหน้าวัดลำดวนและหน้าวัดศรีคุณเมืองที่ร้านกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จสาขาแยกสถานีรถไฟหนองคายและพร้อมมีบริการช้อปปิ้งออนไลน์จัดส่งทั่วไทยเลือกช้อปสินค้าที่เว็บไซต์แม่ทวน .com หรือที่ LINE Shopping @แม่ทวนหมูยอแม่ทวน40ปีแห่งความอร่อยของฝาก

0: Andy Francis
1: 88
2: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร0817691750และ0844355988 88

0: FM สายสุดสะดุดใจคุณ
1: ท่านผู้ฟังครับหมูยอแม่ท้วนต้นตำรับหมูยอที่หลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นหมูยอหมูสูตรพริกไทยสวนนะครับหรือว่าจ่ายอหมูยอสลับทอด นะครับอร่อยแน่นอนหมูยอหนังนะครับหมูยอเอ็นแก้วหมูยอทะเลหมูยอสมุนไพรหมูยอสาหร่ายแล้วก็หมูยอเห็ดหอมนะครับต้นตำรับหมูยอต้องหมูยอแม่ท้วนนะฮะและยังมีของฝากอีกมากมายครับมาหนองคายก็อย่าลืมแวะที่หมูยอแม่ท้วนนะฮะรวมถึงเรายังมีสาขาอีกมากมายหลากหลายสาขานะครับไม่ว่าจะเป็นที่สาขาใหญ่ครับร้านหมูยอแม่ท้วนตรงข้ามวัดลำดวนถนนมีชัยตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายสาขา2ครับใกล้ๆกันที่หน้าวัดศรีคุณเมืองครับสาขา3ตรงข้ามทางเข้าสถานีรถไฟครับไปที่นั่นแวะเวียนกันได้หรือว่าใครไปที่ตลาดท่าเสด็จครับแวะที่สาขาร้านกาแฟเวียนในตลาดท่าเสด็จหรือว่าสาขาที่5ครับทางไปอุดรธานีครับสาขาปั๊มปตท.อัศวรรณนะครับทางไปอุดรธานีหรือว่าใครที่อยู่ขอนแก่นนะครับก็อิ่มอร่อยกับหมูยอแม่ท้วนกับเราก็ได้นะครับที่สาขาเซ็นทรัลขอนแก่นครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับไม่ว่าจะเป็นสินค้าของเรานะฮะทั้งหมูยอแล้วก็สินค้าของฝากอื่นๆนะครับโทรศัพท์042-422-884 042-422-884 หรือสั่งที่นะครับเว็บไซต์หมูยอแม่ท้วน www.maethuan.com นะครับ maethuan หรือว่าจะพิมพ์หมูยอแม่ท้วนใน Google ได้เลยนะครับจะเจอเราก็อย่าลืมสั่งซื้อนะครับกับของฝากหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายแวะเวียนกันได้ที่หมูยอแม่ท้วนครับ

0: ทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยหมูยอแม่ท้วนมาตรฐานความอร่อยและของฝากจากหนองคายที่คุณไม่ควรลืมหน้าวัดลำดวนหน้าวัดศรีคุณเมืองและที่ร้านกาแฟเวียดตลาดท่าเสด็จย่อสูตรรุงโฮเป็นสูตรเก่าแก่ห่อด้วยใบตองอย่างพิถีพิถันเพื่อออกมาให้ได้ความอร่อยดั้งเดิมสมกับเป็นสูตรเก่าแก่แถมรสชาติยุคโบราณโบราณแทบจะหาทานยากขึ้นทุกวันแต่คุณหาทานได้ง่ายๆแล้ววันนี้ที่ร้านหมูยอแม่ท้วนและกาเฟ่เวียดนึกถึงย่อสูตรรุงโฮเมื่อไหร่ไปร้านหมูยอแม่ท้วนและคุณจะไม่ผิดหวังหมูยอแม่ท้วนของฝากเมืองหนองคายหมูยอสูตรดั้งเดิมหมูยอหนังแหนมและอีกมากมายเลือกเป็นของฝากและเพิ่มความสะดวกสบายกับหมูยอแม่ท้วนสาขาปั๊มปตท.อัศวันถนนมิตรภาพแยกม.ข.ก่อนเดินทางกลับแวะที่นี่สะดวกสบายที่จอดรถแวะซื้อของฝากที่นี่ร้านหมูยอแม่ท้วนนะครับ
1: 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณโดยร้านฟ้าท่าเสด็จของฝากของตกแต่งบ้านของที่ระลึกในตลาดท่าเสด็จ042-460-998และห้างแว่นตานาฬิกาเสรีนาฬิกาแบรนด์ดังของแท้แว่นแฟชั่นหรือแว่นสายตาตรวจวัดด้วยระบบคอมพิวเตอร์หน้าตลาดสดโพชัย042-460-053
2: คุณยายครับผมซื้อหมูยอไม่ท้วนมาฝาก
3: ฮะมหาวะยายไปกาฝากนี่
2: ไม่ใช่นี่หมูยอไม่ท้วนของฝากจากหนองคาย
3: อีหยังก็บอกให้ยายไปตายปัดโ
2: พโอ้โหยายยายของฝากจากหนองคายหมูยอไม่ท้วนน่ะ
3: ไอ้หลานนี่มาบอกว่ายายอ้วนอีกเหรอ
4: เอาเถอะครับถึงคุณยายคุณจะไม่เข้าใจแต่คุณก็มั่นใจได้ว่าของฝากขึ้นชื่ออย่างหมูยอแม่ท้วนสะอาดอร่อยปลอดภัยใส่ใจในการผลิตถูกใจท่านแน่นอนหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายตรงข้ามวัดศรีคุณเมือง042-460-339
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุสนุกกันไม่ยั้ง
6: พิมพ์เลยแปะๆตามด้วยชื่อเพลงที่คุณคิดว่าใช่แล้วส่งมาที่426-4500
0: Andy Francis 88วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุข

สุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร0817691750และ0844355988

0: FM สายสุดสะดุดใจคุณ
1: กับช่วงนี้ครับช่วงหมูยอแม่ท้วนนะครับของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายต้นตำรับรสชาติเวียดนามมากกว่า40ปีนะครับของฝากเมืองหนองคายมาแวะเวียนเมืองหนองคายก็พลาดไม่ได้นะครับที่จะแวะซื้อแวะหากับหมูยอแม่ท้วนนะครับซึ่งมีมากมายหลากหลายเมนูที่เกี่ยวกับหมูยอนะครับผมไม่ว่าจะเป็นหมูยอหมูรสชาติแบบดั้งเดิมนะครับหมูยอหนังหมูยอเห็ดหอมมีหมูยอพริกไทยสวนนะฮะหมูยอเอ็นแก้วหมูยอทะเลหมูยอสมุนไพรหมูยอสาหร่ายนะครับมากมายหลากหลายเมนูนะฮะยังมีเมนูแหนมส้มมีจ๋ายอมียอเนื้อวัวด้วยนะฮะแล้วก็ยังมีเมนูสุดพิเศษนะครับที่หาทานได้เฉพาะบางช่วงเท่านั้นอันนี้ต้องลุ้นนะครับแล้วก็โทรสอบถามดูไม่ว่าจะเป็นข้าวต้มยวนไส้ทะลักนะครับทั้งหลากหลายสูตรนะครับความดึบหนัดรสชาติกลมกล่อมลงตัวนะครับกลิ่นหอมตามแบบฉบับโบราณโบราณของชาวเวียดนามนะครับซึ่งก็เลือกซื้อกันได้ที่หมูยอแม่ท้วนนะครับมีหลากหลายสาขานะครับไม่ว่าจะเป็นสาขาใหญ่นะครับที่ถนนมีชัยเยื้องทางเข้าวัดลำดวนครับสาขาวัดศรีคุณเมืองครับตรงข้ามวัดศรีคุณเมืองสาขาตลาดท่าเสด็จนะครับที่ร้านกาแฟเบียดสาขาตรงข้ามทางเข้าสถานีรถไฟหนองคายนะครับมีสาขาที่ปั๊มน้ำมันอัศวันทางออกอุดรธานีด้วยนะฮะแล้วก็มีที่สาขาเซ็นทรัลขอนแก่นนะฮะใกล้ที่ไหนก็แวะเวียนกันได้นะครับแล้วก็โทรสอบถามรายละเอียดได้นะครับเพิ่มเติมได้นะครับที่หมายเลขโทรศัพท์042-422-884นะครับ042-422-884ถ้าเป็นเพจ Facebook ก็ที่เพจหมูยอแม่ท้วนจัดส่งทั่วไทยนะฮะลองค้นหาดูนะครับแล้วก็เว็บไซต์ก็จะมี www.หมูยอแม่ท้วน .com แม่ท้วน .com นะแล้วก็ค้นหากันได้ที่ Google นะครับหมูยอแม่ท้วนนะฝากกันด้วยนะครับของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายหมูยอแม่ท้วน

0: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟ่เวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ
1: ยาหลงเชื่อการโฆษณาขายยาที่โอ้อวดเกินจริง
2: เชิญพบกับยามหัศจรรย์รักษาโรคได้ครอบจักรวาลทั้งเบาหวานมะเร็งเอดหัวใจปอดตับม้ามไตอัมพฤกษ์อัมพาตราคาเพียง 5,000 บาทเท่านั้นเพื่อชีวิตคนที่คุณรักไม่แพงเลยใช่ไหมกินเดือนเดียวหายขาด
1: ชีวิตหายขาดนะสิเสียเงินฟรีแล้วยังอาจตายฟรีด้วยอย่าหลงเชื่อการขายตรงที่โอ้อวดเกินจริงพบเบาะแสแจ้งสายด่วนอย1556นะ
3: ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลือง

0: และนี่ก็คือล่องไพรของน้อยอินทนนท์นะคะมาแล้วค่ะกับเล่มที่5ค่ะสวัสดีคุณจิตรินคะ
1: สวัสดีครับพี่หมีครับเล่มที่5แล้วนะครับล่องไพรตอนเจ้าป่า
0: จากจามเทวีมาเป็นเจ้าป่าค่ะแล้วก็เรื่องนี้ก็ค่อนข้างจะยาวพอๆกับจามเทวีนะคะก็คือกินพื้นที่ทั้งเล่มไม่แบ่งให้ใครเลยนะคะ
1: เราดูจะยาวกว่านิดหน่อยนะครับจามเทวีมี16ตอนเจ้าป่ามี20ตอน
0: นะเจ้าป่าก็ประมาณว่าฉันคือเจ้าป่า
1: ครับ
0: เยอะกว่านิดนึง
1: แต่พูดถึงเจ้าป่าปกติแล้วพี่หมีจะคิดถึงอะไรเป็นพิเศษไหมครับอย่างผมนี่จะนึกถึงพวกตระกูลสิงโตเสือที่เป็นเจ้าของป่า
0: คือถ้าเกิดว่าคิดในแง่รูปธรรมเราก็คงจะต้องคิดประมาณนั้นนะคะ
1: ครับ
0: คือถ้าเกิดว่าอยู่ในป่าเมืองไทยเราก็คงต้องคิดถึงสัตว์ที่ดุที่สุดมั้งคะเสือโคร่งใช่ไหมคะ
1: ครับ
0: หรือไม่ก็ช้าง
1: ครับ
0: มีอิทธิพลขาใหญ่แต่ถ้าเกิดว่าอยู่ในแอฟริกาเราก็คงคิดถึงอะไรล่ะเราอาจจะคิดถึงสิงโต
1: ใช
0: ่ฮิปโปโปเตมัสได้ไหม
1: อาจจะไม่ได้อยู่ในป่าไงพี่ฮิปโปอยู่ใน
0: อยู่นะ
1: รอพี่เคยเห็นแต่ในพวกทุ่งหญ้าอะไรพวกนี
0: ้แต่ฮิปโปโปเตมัสนี่คงไม่ได้รับการยกย่องให้เป็นเจ้าป่าเพราะว่าหน้าตามันแบบนะ
1: มันบ้องแบวไปหน่อย
0: แม้ว่าจะมีสถิติการฆ่าคนที่ค่อนข้างสูงทีเดียวแต่ถ้านอกเหนือจากนั้นเราจะนึกถึงอะไร
1: เจ้าป่าเนาะก็ต้องเป็น
0: ผี
1: ผี เป็นสิ่งเหนือธรรมชาติ
0: อารมณ์ประมาณนั้นนะครับแต่เจ้าป่าในที่นี้นะคะก็ดีค่ะเราจะได้จินตนาการนะคะว่าเจ้าป่าในชุดล่องไพรของน้อยอินทนนท์เนี่ยตกลงแล้วหมายถึงอะไร
1: ครับ
0: ทำไมเรื่องใหญ่ขนาดนี้ในเล่มนี้นะคะก็ยังคงเป็นสำนักพิมพ์กระท่อมปอลอค่ะที่จัดพิมพ์เผยแพร่เป็นตอนที่พระเอกนะคะไม่ใช่ตะเกิ้ลนะคะ
1: หมายถึงศักดิ์ใช่ไหมครับ
0: คือต้องย้ำนิดหนึ่งนะคะเพราะว่าหลายๆคนที่ติดตามล่องไพรเนี่ยส่วนใหญ่โดนตะเกินแย่งซีนซะงั้นนะคะ
1: ใช่
0: ก็ยืนยันนะคะว่าพระเอกคือศักดิ์ค่ะศักดิ์สุริยันนะคะ
1: ครับ
0: ในเรื่องนี้ก็ได้รับการขอร้องจากหมอผู้หญิงคนหนึ่งค่ะคือเป็นแพทย์หญิงตามกฎหมายเลยล่ะ
1: ครับ
0: ขอให้มาช่วยติดตามพ่อของเธอนะคะคือพ่อเนี่ยหายไปในป่าดงดิบระหว่างชายแดนไทยพม่าหลายปีมาแล้วคณะของศักดิ์สุริยันนะคะก็รับงานนี
1: ้กำลังนึกอยู่ว่าเป็นเคสตามหาคนเคสแรกหรือเปล่าเพราะปกติจะเป็นตามหาสิ่งมหัศจรรย์บางอย่าง
0: อย่างครั้งกระนู้นใช่ไหมคะไปตามหาป่าช้าช้างหรือว่าตามหาจามเทวี
1: ใช่อย่างเล่มแรกนี่ก็ไปตามหาไอเกงาดำ
0: อ
1: ัน
0: นั้นตามหาสัตว
1: ์ใช่
0: ตามหาทรัพย์สมบัติ
1: ครับ
0: ตามหาคนซึ่งตอนแรกๆไม่แน่ใจว่าคนจริงหรือเปล่
1: า
0: ก็คือจามเทวีคือคนคนนั้นไม่ได้เป็นคนหาย
1: ครับ
0: แต่
1: เขาอยู่ตรงนั้นอยู่แล้ว
0: ใช่แต่ว่าอันนี้เนี่ยคนหายถ้าบ้านเราก็ต้องมูลนิธิกระจกเงาช่วยตามหาหน่อยนะคะแต่อันนี้ต้องศักดิ์สุริยันค่ะซึ่งคณะของศักดิ์สุริยันเขาก็บอกว่าเผชิญกับความยากลำบากนานประการจากสัตว์ร้ายและจากชาวป่าเล่มนี้เนี่ยจะมีเอกลักษณ์บางอย่างนะคะมีความสนุกที่อาจจะแตกต่างไปจากเล่มที่ผ่านๆมาอย่ากระนั้นเลยนะคะสักก็ยังคงไปกับตาเกิ้ลเหมือนเดิมค่ะ
1: ครับ
0: และครั้งนี้จะมีตัวละครผู้หญิงมาด้วยก็คือแพทย์หญิงหรือว่าคุณหมอคนหนึ่งที่พ่อของเธอเนี่ยหายไปจากป่าหลายปีแล้วค่ะ

0: ลาดปากน้ำโพในหน้าแล้งแห้งและร้อนอย่างไม่น่าเชื่อว่าจะเป็นไปได้ถ้าท่านเคยผ่านฤดูหนาวและหน้าน้ำที่นั่นตลิ่งอันสูงชันความตื้นของปลายแม่น้ำปิงซึ่งเริ่มต้นแม่น้ำเจ้าพระยาที่ท้ายเกาะยมเสียงขมถมเถจากท่าเรือจ้างซึ่งขนส่งผู้โดยสารระหว่างสถานีและเรือนแพในแควใหญ่กับตลาดตลอดจนอากาศที่ยังอบอ้าวแม้จะเป็นเวลาค่ำแล้วไม่เคยเปลี่ยนสภาพไปจากปากน้ำโพเก่าๆในความทรงจำของข้าพเจ้าถึงในยุคปัจจุบันปากน้ำโพจะกลายเป็นสวรรค์ที่เต็มไปด้วยตึกรามครึกครื้นไปด้วยโรงมหรสพและสว่างสวยไปด้วยแสงไฟสีต่างๆกันก็ตาม
1: จากดาดฟ้าของโรงแรมที่ศักดิ์นั่งอยู่ขณะนั้นเสียงอื้อของผู้คนและเสียงรถยนต์ที่ผ่านไปมาตามถนนข้างล่างฟังดูแปลกแล้วก็เต็มไปด้วยความน่ารำคาญภายหลังที่อยู่แต่ในป่าท่ามกลางความสงบเงียบและความวิเวกวังเวงมาเป็นเวลานานแต่แม้กระนั้นศักดิ์ก็จะต้องเผชิญกับชีวิตที่เต็มไปด้วยเสียงเต็มไปด้วยแสงและเต็มไปด้วยสีในวันรุ่งขึ้นเมื่อถึงบ้านเดิมในพระนครแล้วความสำนึกนั้นทำให้เขารู้สึกอ่อนใจขึ้นมาอย่างช่วยไม่ได้ศักดิ์คงจะถอนใจหรือแสดงกิริยาอะไรออกไปให้เป็นที่ผิดปกติเป็นแน่เพราะตะเกินซึ่งเดินทางจากบ้านป่าของแกตามมาส่งด้วยเงยหน้าขึ้นจากกับแกล้มแล้วก็แก้วเหล้าตอนแรกมองดูศักดิ์ด้วยในตาอัญชราแต่ก็ยังเป็นประกายไปด้วยชีวิตชีวาของแกก่อนและต่อมาก็ชำเลืองไปที่อีกโต๊ะหนึ่งซึ่งตั้งอยู่ในเงาสลัวของปลายดาดฟ้าด้านริมแม่น้ำจากนั้นตะเกินก็หัวเราะเบาๆพร้อมกระซิบกระซาบ
2: ดูเหมือนยังสาวแล้วก็สวยมากไม่ใช่หรือนาย
1: สักหันไปมองดูตะเกินด้วยความประหลาดใจ
0: พูดถึงอะไรของแกนะตะเกิน
3: เฮ้ยก็อะไรล่ะที่ทำให้นายถอนใจอะไรล่ะที่นายกำลังคิดถึงอะไรล่ะที่นั่งอกตั้งตะโพกตึงอยู่นั่นนะ
1: สักหันไปทางที่หางตาของตะเกิ้นชำเลืองและนั่นเองเป็นครั้งแรกที่เขาสังเกตเห็นหญิงสาวคนนั้นหญิงสาวคนนั้นคงจะนั่งอยู่ที่นั่นมาเป็นเวลานานก่อนหน้าที่ทั้งคู่จะย่างเข้าไปแล้วเพียงแต่ว่าศักดิ์ไม่ทันได้แลเห็นขณะนั้นหล่อนหันหน้ามาทางศักดิ์เช่นเดียวกันจากสีหน้าแม้จะอยู่ในแสงสลัวของโคมไฟเบื้องบนศักดิ์ประมาณว่าหญิงสาวคนนั้นคงอยู่ในวัยต้น20ดูจากการแต่งกายและกริยาท่าทางตลอดจนความคารวะที่คนรับใช้ประจำโรงแรมแสดงต่อทำให้อดคิดไม่ได้ว่าอย่างไรเสียหล่อนก็คงไม่ใช่ผู้หญิงจำพวกนั้น
0: เข้าใจผิดถนัดแล้วตะเกิ้นฉันกำลังคิดถึงความสุขที่ชีวิตเราผ่านมาด้วยกันในป่ามากกว่านี่บอกตรงๆนะฉันกำลังคิดอยู่ว่าฉันจะทำอย่างไรกับตัวฉันเองต่อไปเมื่อถึงกรุงเทพแล้ว
3: โอ้ยหาแม่บ้านสักคนสำหรับปฏิบัตินายยังยายตะเกิ้นนายจะเพลินจนลืมป่าลืมดงต่อไปเลย
0: เท่านั้นเองนะตะเกิ้นเป็นที่สุดในชีวิตของผู้ชายเรานะฮะ
1: พอพูดแล้วตะเกิ้นก็ลดแก้วเหล้า28ดีกรีซึ่งแกชอบลงจากริมฝีปากช้าๆมองตาสักเขม็งในขณะที่ถามว่า
3: เฮ้ย บอกตะเกิ้ลหน่อยเถอะนายว่าเทวดาให้ผู้ชายเกิดมาทำไมถ้าไม่ใช่เกิดทำให้ผู้ชายกับผู้หญิงเกิดต่อๆกันไปน่ะ
0: เฮ้ยยังมีอีกหลายอย่างตะเกิ้ลที่คนเราซึ่งเกิดมาไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายจะต้องรับผิดชอบจะต้องมีหน้าที่ต่อกันการให้ความช่วยเหลือการแสดงความเอื้อเฟื้อการเห็นอกเห็นใจและการให้เพื่อนมนุษย์ด้วยกันมีความสุขเท่าที่เราจะสามารถทำได้มีเมียสักคนหรือหลายๆคนอย่างตะเกิ้ลนายจะช่วยให้ใครต่อใครเป็นสุขไปตามๆกันโอ้ยไม่เอาหรอกมีเมียเมื่อไหร่ฉันจะไม่มีโอกาสได้รับความสุขอย่างที่เราได้รับมาด้วยกันตลอดเวลาอย่างนี้อีกต่อไปไม่มีผู้หญิงคนไหนจะเข้าใจผู้ชายที่ใช้ชีวิตอย่างฉันหรอกความเป็นไทยแก่ตัวซึ่งเป็นยอดปรารถนาในชีวิตของฉันมาแต่ไหนแต่ไรจะไม่มีเหลือฉันรู้ตะเกิ้ลว่าอยู่ตัวคนเดียวอย่างเนี้ยนอกจากความสุขความสันโดษที่จะได้รับแล้วฉันจะเป็นประโยชน์แก่คนอื่นๆได้มากกว่าเมื่อมีเมียแล้วเฮ้ยตกลงก็ไม่ได้ความอะไรอย่างที่นายและตะเกิ้ลพูดกันมาแล้วไม่รู้ว่ากี่หนต่อกี่หนนั่นเอง
1: ขณะนั้นเองหญิงสาวผู้นั้นก็ลุกขึ้นจากโต๊ะเดินเข้ามาที่ศักและตะเกิ้ลอย่างกระปรี้กระเปร่าและปราศจากความสะทกสะเทินเขินอายตะเกิ้ลคว้าแก้วเหล้าโยนเข้าปากเป็นครั้งสุดท้ายพรางกระซิบเตือนว่า
3: ไอ้โอ้ยระวังนะนายสิบไอ้เกร้อยไอ้งาดำพันไลสงมาแล้ว
1: จากนั้นตะเกิ้ลก็ทำท่าจะลุกขึ้นจากเก้าอี้แล้วก็เลี่ยงไปจากที่นั่นแต่หญิงสาวหัวเราะเบาๆห่างห้ามไว้อย่าไปเลยตะเกิ้ลฉันไม่ตั้งใจจะเข้ามาทำลายความสุขของตะเกิ้ลหรอกกินต่อไปเถอะอยากจะรบกวนเวลาของคุณศักดิ์สักประเดี๋ยวเท่านั้น
0: ประธานโทษครับคุณ
1: ศักดิ์ลุกขึ้นยืนแล้วก็รับไหว้หล่อนอย่างงงๆในขณะที่หญิงสาวนั่งลงบนเก้าอี้ตัวที่ว่างอย่างปราศจากพิธีรีตองและโดยไม่รอฟังคำเชิญทำไมดิฉันถึงรู้จักคุณได้หรือคะไม่ยากเลยเขาโจทย์ขานกันทั้งตลาดมาตั้งแต่เย็นไว้เห็นคุณที่นี่เพียงแต่ดิฉันไม่แน่ใจเท่านั้นว่าเป็นคนไหนจนกระทั่งได้เห็นพร้อมกันทั้งสองคนกับตะเกิ้ลผู้มีชื่อเสียงแล้วก็ถามเด็กรับใช้อีกครั้งจึงได้แน่ใจเคราะห์ดีเหลือเกินที่ดิฉันได้พบคุณไม่งั้นก็ยังไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรต่อไปนะคะ
0: ผมยังไม่เข้าใจอ่ะ
1: ในขณะนั้นศักดิ์ยังคงนั่งลงบนเก้าอี้ตัวเดิมโดยไม่ได้สนใจต่ออาการทุรนทุรายของตะเกิ้ลส่วนหญิงสาวคนนั้นก็มองดูศักดิ์ตรงหน้าด้วยในตาอันงามมีประกายแจ่มใสและก็เต็มไปด้วยความหวังและความกระตือรือร้นคุณศักดิ์คะขอเวลาให้ดิฉันสักสิบนาทีเท่านั้นละค่ะคุณจะเข้าใจตลอดดิฉันจะไม่รบกวนเวลาคุณมากกว่านั้นความจริงดิฉันรู้ว่าคุณเพิ่งเหน็ดเหนื่อยจากความลำบากตรากตรำในการออกป่าล่าสัตว์มาใหม่ๆตอนแรกก็ไม่ได้ตั้งใจเลยว่าจะมารบกวนแต่ก็ช่วยไม่ได้มันไม่มีทางไหนอีกค่ะ
0: โปรดเริ่มเรื่องของคุณดีกว่าครับ
1: ค่ะดิฉันจะเริ่มเดี๋ยวนี้คุณศักดิ์คะคุณศักดิ์รู้ข่าวพระพิศนวนาศาสตร์แล้วไม่ใช่หรือคะศักดิ์สั้นศีรษะเมื่อได้ยินชื่อนี้นั่นเพราะคุณศักดิ์เข้าไปอยู่ในป่าเสียหลายเดือนแล้วก็กลับออกมาแล้วก็คงไม่ได้อ่านหนังสือพิมพ์เลยมิฉะนั้นก็คงจะเห็นว่าแม้หนังสือพิมพ์วันนี้ก็ยังลงข่าวพระพิศนกันเกลียวกราวประทานโทษคุณศักดิ์เคยรู้จักหรือได้ยินชื่อบ้างไหมคะพระพิศนวนาศาสตร์นะคะ
0: าคุณหมายถึงผู้ช่วยอธิบดีกรมป่าไม้คนเก่าละก็ผมรู้จักท่านดีเราเคยออกป่าด้วยกันหลายครั้งในชีวิตท่องเที่ยวของผมเคยจะรับความกรุณาในการให้ความสะดวกจากท่านหลายหน
1: ค่ะพระพิสนคนนี้แหละหลังจากออกจากราชการแล้วก็หันไปสนใจในการสะสมกล้วยไม้แล้วก็เปิดเนอร์เซอรี่ค้าขายติดต่อกับต่างประเทศเป็นการใหญ่มาหลายปีแล้วก็เป็นที่รู้จักกันแพร่หลายในวงการกล้วยไม้ทั้งในเมืองไทยแล้วก็ต่างประเทศทั่วไปแล้วก็พระพิสนคนนี้ล่ะค่ะที่สมาคมพฤกษศาสตร์แห่งประเทศไทยร่วมกันกับสมาคมกล้วยไม้ต่างประเทศหลายสมาคมตั้งเงินรางวัลให้สำหรับผู้ที่ค้นพบตัวเป็นจำนวนเกือบ 200,000 บาทนะคะ
0: ข้าพเจ้าเกือบจะพร่องออกไปว่าในฐานะเป็นอาชญากรช่อโกงหรือต้องคดีใดๆก็พอดีหญิงสาวเอ่ยต่อไปว่า
1: หลายคนได้พยายามแล้วแต่ไม่สำเร็จบางรายบุกป่าฝ่าดงไปได้ไม่ถึงครึ่งทางก็ต้องพาความล้มเหลวกลับบางรายถึงแก่เช่าเครื่องบินออกสำรวจในบริเวณป่าที่เข้าใจว่าพระพิสนตกอยู่แต่ก็ไม่ได้ผลถึงกระนั้นทุกคนรวมทั้งดิฉันเองก็เชื่อกันว่าคุณพระยังมีชีวิตอยู่ในป่านั้นตอนหนึ่งของทิวเขาตะนาวสีระหว่างเขตแดนพม่ากับนครสวรรค์เพียงแต่จะเจ็บไข้ได้ป่วยอยู่ในการรักษาพยาบาลของชาวป่าในบริเวณนั้นหรือว่าอาจจะถูกกักตัวไว้เพราะบุกรุกเข้าไปในที่ห่วงห้ามของเขาอันนี้ก็ยังไม่ทราบได
0: ้คุณพระจะเข้าไปในป่านั้นทำไมหรอครับ
1: เพราะกล้วยไม้ค่ะกล้วยไม้ซึ่งเป็นทั้งความฝันและชีวิตจิตใจของท่านนะสิคะ
0: หญิงสาวตอบเงยหน้าขึ้นมองดูข้าพเจ้าเหมือนเพิ่งจะนึกอะไรขึ้นได
1: ้ดิฉันพูดมานานป่านี้10นาทีแล้วกระมังคะแต่ก็ยังไม่ได้เล่ารายการละเอียดให้คุณฟังเลยโปรดฟังเถอะค่ะเมื่อประมาณปีกว่ามานี้เองมีพนักงานป่าไม้เก่าของคุณพระคนหนึ่งเอาเอื้องจำปาต้นหนึ่งไปให้เมื่อมันออกดอกมาก็ทำความตื่นเต้นให้แก่วงการกล้วยไม้อย่างขนาดใหญ่บริษัทกล้วยไม้ต่างประเทศเองถึงกับส่งตัวแทนเข้ามาดูแล้วก็ติดต่อขอซื้อแต่คุณพระก็ไม่ยอมขายเพราะต้องการเลี้ยงไว้ผสมพันธุ์เนื่องจากจะหาเอื้องจำปาอย่างนี้อีกไม่ได้
0: จำปาหรือมอสคาตัมมีอยู่ถมไปในป่าภาคเหนือของเมืองไทยและพม่า
1: ค่ะถูกของคุณถ้ามันเป็นเอื้องจำปาธรรมดาและสีเหลืองแต่เอื้องจำปาต้นนี้สีขาวค่ะเป็นมอสชาตุมของอาไอบ้าต้นแรกที่เคยมีผู้ค้นพบในเมืองไทยหรือจะว่าในโลกก็ได้ค่ะ
0: ข้าพเจ้าเองไม่สู้จะรู้เรื่องหรือสนใจอะไรมากนักเกี่ยวกับกล้วยไม้แม้กระนั้นในฐานะที่ท่องเที่ยวมาแทบทุกป่าในเมืองไทยเป็นธรรมดาอยู่เองที่จะต้องรู้จักและเข้าใจกล้วยไม้ซึ่งมีอยู่ในป่าทั่วไปตามสมควรและเอื้องจำปาสีขาวเป็นของใหม่ที่ข้าพเจ้าเพิ่งเคยได้ยินข้าพเจ้าจึงบอกคู่สนทนาออกไปตามนั้น
1: ดิฉันเองถ้าไม่ได้เห็นด้วยตาก็คงจะไม่ยอมเชื่อเหมือนกันค่ะแต่มันขาวจริงๆค่ะขาวบริสุทธิ์เหมือนดอกมะลิขาวเสียยิ่งกว่าฟาแลนด์ขาวที่เราเห็นกันในตลาดกล้วยไม้เวลานี้นี่ดิฉันกำลังจะทำลายเวลาคุณมากไปในเรื่องของกล้วยไม้เสียอีกแล้วขอให้เราหันไปหาเรื่องเติมต่อไปดีกว่าค่ะคือเอื้องจำปาสีขาวต้นนั้นไปอยู่ในมือคุณพระได้ไม่กี่เดือนมันก็เน่าไปหมดทั้งกอจะเป็นเพราะน้ำหรือว่าเพราะเชื้อราหรือว่าสัตว์เลี้ยงปัสสาวะรดก็ไม่รู้ได้ทางสมาคมพฤกษศาสตร์แห่งประเทศไทยแล้วก็สมาคมกล้วยไม้ต่างประเทศ ก็ตั้งเงินทุนให้คุณพระใหม่สำหรับค้นคว้าหามาแทนต้นที่ตายต่อไปเพื่อการศึกษาค้นคว้าแต่นี่ล่ะค่ะเป็นเหตุให้คุณพระต้องออกเดินทางด้วยตนเองเพราะความที่คุณพระไม่ไว้วางใจใครค่ะจากปากคำของพนักงานป่าไม้คนนั้นได้เล่าเรื่องราวที่ฟังมาจากกะเหรี่ยงอีกคนหนึ่งซึ่งเดินทางมาจากป่าบนเรื่องราวที่กะเหรี่ยงคนนั้นเล่าให้ฟังก็มีความพิลึกกึกกือประหลาดมหัศจรรย์อย่างเหลือเชื่อแต่เรื่องราวเหล่านี้ทำให้คุณพระเชื่ออย่างสนิทใจกะเหรี่ยงคนนั้นบอกว่าเอื้องจำปาขาวที่ได้มาเป็นต้นไม้ที่ชาวป่าพวกหนึ่งซึ่งอาศัยอยู่ในหุบเขาใหญ่ในทิวเขาตะนาวสีตอนนั้นเอื้องจำปาขาวนี้เป็นดอกไม้ประจำชีวิตสำหรับบูชาสักการะเจ้าป่าเพื่อความปลอดภัยและความอยู่ดีกินดีมาแต่สมัยปู่ย่าตายายกะเหรี่ยงผู้นั้นเป็นพรานและพลัดเข้าไปในหมู่บ้านดังกล่าวเขาได้เห็นประเพณีต่างๆอย่างที่ไม่ได้เห็นมาจากชาวป่าพวกไหนเลยในชีวิตแล้วก็พบพิธีซึ่งไม่คิดว่าจะมีอยู่ในโลกนี้ทุกสิ่งทุกอย่างของชาวป่าพวกนั้นดูเหมือนจะขึ้นอยู่กับเอื้องจำปาขาวทั้งสิ้นไม่ว่าจะในเรื่องการสู่ขอการแต่งงานการศพการเส้นไหว้วิญญาณบรรพบุรุษตลอดจนเทวรูปประจำเผ่าของเขาธรรมชาติของมนุษย์เราเป็นของประหลาดนะคะกะเหรี่ยงโดยมากมักซื่อสัตย์ไม่ขี้ลักขี้ขโมยแต่ความสนใจในความสำคัญของเอื้องจำปาสีขาวเหล่านั้นมากกว่าเจตนาอื่นได้ค่ะและนั่นก็เป็นเหตุให้พรานกะเหรี่ยงที่ดิฉันเล่าอดลักลอบเอาติดตัวออกมาไม่ได้ทั้งที่รู้ว่าโทษในการกระทำเช่นนั้นมันอาจจะหมายถึงความตายแต่ว่าเขาก็ได้อาศัยความชำนาญในภูมิประเทศและไหวพริบในชีวิตพรานเท่านั้นแหละค่ะจึงจะเอาตัวรอดแล้วก็ลงมาถึงป่าล่างได้แล้วก็มอบเอื้องจำปาขาวต้นนั้นให้พนักงานป่าไม้เก่าของคุณพระไว้ในฐานที่เคยมีบุญคุณต่อเขามาก่อนแล้วก็เมื่อคุณพระพร้อมด้วยคณะของท่านออกเดินทางจากที่นี่ก็ได้พนักงานป่าไม้เก่าคนนี้ละค่ะแล้วก็พรานกะเหรี่ยงผู้นั้นเป็นผู้นำทางครั้นแล้วทุกสิ่งทุกอย่างก็เงียบหายไปจนกระทั่งอีก6เดือนต่อมาพวกปางตัดไม้ที่โป่งฟ้าผ่าจึงพาชายคนหนึ่งซึ่งรู้กันภายหลังว่าเป็นพนักงานป่าไม้เก่าคนนั้นแล้วก็กำลังเจ็บหนักอาการร่อแร่เต็มทีเข้ามาส่งที่โรงพยาบาลที่จังหวัดนั่นแหละค่ะเราถึงได้รู้ข่าวคุณพระกับคณะของท่านเป็นครั้งแรก
0: หล่อนหยุดถอนใจใบหน้าหมดจดงดงามและผ่องใสเศร้าลงเมื่อถึงตรงนี้โปรดต่อไปครับคุณได้ข่าวคุณพระว่าอย่างไรบ้าง
1: ทุกคนในคณะนอกจากคุณพระและพนักงานป่าไม้เก่าที่หนีรอดมาได้ถูกชาวป่าพวกนั้นฆ่าตายทั้งหมดเลยค่ะแล้วก็นายแพทย์ประจำโรงพยาบาลก็พยายามอย่างสุดความสามารถที่จะกู้ชีวิตของเขาไว้แต่ก็ไม่ไหวไหนจะบาดแผลที่ได้รับไหนจะโรคภัยไข้เจ็บซึ่งเรื้อรังมานานหลังจากมาถึงโรงพยาบาลได้เพียง3วันเขาก็สิ้นใจค่ะ
0: หล่อนหยุดไปอีกเหมือนจะพยายามลำดับเหตุการณ์ในความทรงจำครั้นแล้วจึงกล่าวต่อไป
1: แต่ว่าก ่อนที่เขาจะตายดิฉันก็ได้ฟังเรื่องราวจากเขามากพอที่จะนึกวาดภาพได้ถึงความลำบากตรากตรำที่ต่างได้รับในการเดินทางตำบลต่างๆที่เขาได้ผ่านแล้วก็ความสยดสยองพองขนของวิธีทรมานซึ่งคนป่าพวกนั้นได้กระทำแก่เขาและทุกคนในคณะนอกจากคุณพระจะด้วยเหตุหนึ่งเหตุใดก็ตามค่ะคนป่าพวกนั้นดูจะมีความปราณีท่านและเขายืนยันว่าคุณพระยังมีชีวิตอยู่แน่เมื่อเขาหนีเอาชีวิตรอดกลับมาได้คนป่าพวกนั้นอาจจะกักตัวท่านไว้เพื่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือเพราะท่านเจ็บป่วยเกินไปแล้วก็เดินทางไม่ได้อันนี้ก็ไม่มีใครทราบแต่ท่านยังไม่ตายนี่ล่ะค่ะจึงได้มีความพยายามส่งคนออกติดตามค้นตัวท่านแต่ก็ล้มเหลวทุกรายไปในที่สุดดิฉันก็ต้องตกลงใจที่จะออกติดตามด้วยตนเอง
0: ข้าพเจ้าจ้องมองหน้าหล่อนเขม็งก่อนที่จะถามว่าคุณเป็นอะไรกับคุณพระน่ะยิ้มอย่างเศร้าๆปรากฏขึ้นที่ริมฝีปากของหญิงสาว
1: ลูกสาวและทายาทคนเดียวของท่านค่ะดิฉันชื่อวัลภา
0: ข้าพเจ้าได้ยินตะเกิ้นพึมพำอะไรอยู่ในคอแต่ก็ฟังไม่ถนัดและไม่สนใจผมเห็นใจคุณมากคุณวัลภาแต่ขอให้ผมแนะด้วยเจตนาดีสักหน่อยว่าถ้าใครต่อใครที่ชำนาญทางและบ้างกระเจนต่อความตรากตรำของชีวิตป่าได้พยายามกันมาเป็นอันมากโดยไม่สำเร็จแล้วลำพังคุณคนเดียวจะไปทำอย่างไรไหวหญิงสาวได้ฟังก็ถอนใจมองดูข้าพเจ้าด้วยในตาซึ่งเต็มไปด้วยการวิงวอนอุทธรณ์และขอร้อง
1: นั่นสิคะดิฉันถึงได้หันหน้ามาหาคุณเพื่อหวังพึ่งเพื่อฟังคำแนะนำลำพังดิฉันเองถึงจะมีกำลังเงินกำลังทองว่าจ้างผู้คนหาพามและคนนำทางไปด้วยสักเพียงไรก็คงไปไม่รอดเว้นไว้แต่จะได้รับความช่วยเหลือจากผู้ที่รู้จักป่าและทุกสิ่งทุกอย่างที่ป่ามีเหมือนเป็นสนามเล่นของชีวิตอย่างคุณ
0: แต่ผมยังไม่เคยท่องเที่ยวในบริเวณป่าที่คุณว่าที่คุณว่าคุณพระไปตกอยู่เลยนะครับข้าพเจ้าค้านวรภายกมือเท้าโต๊ะชะโงกหน้าเข้ามาใกล้ในตาทั้งคู่เป็นประกายแจ่มใส
1: ข้อนั้นสิคะที่ดิฉันจะเป็นประโยชน์ได้อย่างมากในการเดินทางครั้งนี้ดิฉันบันทึกถ้อยคำของพนักงานป่าไม้ผู้ตายไว้โดยละเอียดทั้งตำบลต่างๆที่เขาผ่านไปกับคุณพ่อนะคะแล้วก็ตอนหนีกลับมาจากป่าไว้ทุกระยะพร้อมด้วยความช่วยเหลือของคุณดิฉันมั่นใจเหลือเกินว่าอย่างไรเสียเราก็คงจะพยายามเข้าไปถึงป่านั้นจนได้ค่ะ
0: อะไรทำให้คุณมั่นใจนักหนาคุณวรภาว่าผมจะช่วยให้คุณบรรลุความสำเร็จในสิ่งที่แม้แต่คนดีกว่าผมล้มเหลวมาแล้วมากต่อมา
1: ศรัทธาค่ะคุณศักดิ์ดิฉันมีศรัทธาต่อคุณมานานทั้งที่ไม่เคยรู้จักเป็นการส่วนตัวมิใช่ศรัทธาในความเก่งกล้าสามารถของชีวิตพรานของคุณแล้วก็มิใช่ความเร้นลับมหัศจรรย์ต่างๆของป่าที่คุณนำมาเปิดเผยให้ผู้ที่ไม่เคยรู้ได้รู้ตามข้อเท็จจริงมันอาจจะเป็นศรัทธาของผู้หญิงแต่ว่าดิฉันก็มีศรัทธาในสิ่งที่ใครๆเขาอาจจะมองข้ามไป
0: อะไรครับคุณวรภาอะไรคือศรัทธาข้อนั้น
1: ความมั่นคงเด็ดเดี่ยวของคุณค่ะคว ความมั่นคงเด็ดเดี่ยวของคุณที่จะไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรคหรืออันตรายใดๆจนกว่าจะบรรลุจุดหมายปลายทางแล้วและครั้งหนึ่งที่คุณยอมรับภาระใดคุณถือเท่ากับว่ามันเป็นภาระและชีวิตจิตใจของคุณนั่นเองและนั่นเป็นสิ่งที่ดิฉันเคยพบในผู้ชายไม่กี่คนนะคุณพอจะให้ดิฉันมีหวังบ้างได้ไหมคะคุณศักดิ์ว่าดิฉันจะได้รับความช่วยเหลือจากคุณ
0: ข้าพเจ้านิ่งอึ้งอยู่นานโดยไม่ได้ตอบว่าอะไรจริงอยู่ว่าในเวลานั้นข้าพเจ้ายังไม่มีโครงการอะไรต่อไปนอกจากภายหลังที่ใช้ชีวิตอยู่ในป่ามาเป็นเวลาหลายเดือนแล้วก็อยากจะลงไปเยี่ยมบ้านและจัดการดูแลว่าทุกสิ่งทุกอย่างในความรับผิดชอบยังเป็นปกติหรือไม่ของป่าและสัมภาระทั้งปวงก็บรรทุกอยู่ในรถที่ว่าเช่าเขาเป็นพิเศษพร้อมแล้วสำหรับจะออกเดินทางในวันรุ่งขึ้นแม้กระนั้นปัญหาใหม่และการผจญภัยใหม่พร้อมทั้งชะตากรรมของผู้ที่เคยมีพระคุณต่อข้าพเจ้ามาแต่หนหลังก็กำลังรอคำตอบอยู่ข้างหน้าข้าพเจ้ามองดูวรภารู้สึกอึดอัดยิ่งขึ้นเมื่อเห็นในตาที่เต็มไปด้วยความวิงวอนและสีหน้าที่เต็มไปด้วยความคาดหวังข้าพเจ้ามองดูตะเกิ้นซึ่งนั่งอยู่ถัดหล่อนไปคอยฟังคำตอบของข้าพเจ้าอย่างเคร่งเครียดไม่ต่างไปกว่ากันครั้นแล้วก็ถอนใจเฮ้ยคุณทำให้ผมตกอยู่ในที่ลำบากเหลือเกินคุณวรภาแต่เพื่อเห็นแก่คุณพระคุณพ่อของคุณผมจะพยายามหล่อนอุทานออกมาเบาๆเอื้อมมือมาจับข้าพเจ้าบีบไว้แน่นสีหน้าตื่นเต้นยินดีอย่างเหลือที่จะบรรยายได
1: ้ดิฉันคิดแล้วค่ะว่าอย่างไรเสียคุณก็จะต้องรับอย่างไรเสียความพยายามของเราจะต้องสำเร็จแน่นอนเลยค่ะ
0: อย่าเพิ่งหวังอะไรนักเลยคุณวรภาเมื่อเกี่ยวกับป่าดงๆซึ่งไม่มีอะไรคงที่ไม่มีอะไรจะอยู่ในสภาพเดิมของมันได้นานนอกจากนั้นนะอย่าลืมว่านี่กำลังเริ่มหน้าฝนซึ่งในภูมิประเทศอย่างป่าบนแบบนี้เนี่ยหมายถึงการเผชิญกับความลำบากตรากตรำและอันตรายจากโรคภัยไข้เจ็บเพิ่มขึ้นอีกหลายเท่าเลยนะ
1: เคราะห์ดีที่ดิฉันเป็นแพทย์เพราะฉะนั้นปัญหานี้พอจะวางใจได้ค่ะแต่ถึงจะเต็มไปด้วยความลำบากตรากตรำและอันตรายเพียงใดดิฉันก็ยอมค่ะในเมื่อมันเกี่ยวกับคุณพ่ออ้
0: าวงั้นก็ขอเวลาผมสัก 2-3 วันสำหรับส่งสัมภาระที่ไม่จำเป็นเหล่านี้กลับไปที่บ้านแล้วก็สำหรับการสอบถามและศึกษาภูมิประเทศที่เราจะไปตลอดจนตระเตรียมสัมภาระที่จำเป็นและเสบียงใหม่แล้วก็จัดการให้ตะเกิ้นกลับไปหายายของแก
3: แต่นาย
1: ตะเกิ้นคานตอนนี้ดูเหมือนว่าตะเกิ้นจะหมดความสนใจในขวดเหล้าที่ตั้งอยู่ตรงหน้าและแก้วที่ถืออยู่คามืออีกต่อไปในขณะที่ศักดิ์ก็ตีสีหน้าตายแล้วก็พยายามที่จะไม่หันไปดูตะเกิ้นเลย
0: แต่อะไรของแกตะเกิ้น
3: นี่นายหมดรักตะเกิ้นเสียแล้วเหรอถึงจะได้ริอานเที่ยวป่าคนเดียวเนี่ย
0: ฉันแย่งเวลาของตะเกิ้นมาจากยายมากเกินไปแล้วกลับไปเยี่ยมเยียนซะบ้างเถอะคราวหลังค่อยเที่ยวกันใหม
1: ่คราวนี้ตะเกิ้นก้มหน้าพลางยกมือขึ้นป้ายน้ำตาที่ออกมาคลอนหน่วย
3: โถนายเยี่ยมหรือไม่เยี่ยมยายหรือไม่ยายได้ประโยชน์อะไรนายเมื่อตะเกิ้นรู้สึกอยู่ทุกเวลาว่าขณะที่ตะเกิ้นนอนเคลงอยู่กับยายเนี่ยไม่รู้ว่านายจะเป็นอย่างไรบ้างอยู่ในป่านอกจากนั้นนะ
2: ยายไม่เคยว่าอะไรถ้ารู้แน่ว่าตะเกินไปกับนายอยู่กับนายเอ้าบอกตะเกินหน่อยว่านายจะให้ตะเกินไปด้วยไม่ส่งกลับไปหายาย
0: อ่ะตามใจ
1: สักยิ้มละไมในขณะที่ตอบตะเกินเกรงชราลุกขึ้นทำท่าเหมือนจะกระโดดข้ามโต๊ะมากอดสักแต่แล้วก็คว้าขวดเหล้าที่เหลืออยู่อีกครึ่งขวดกระโดดกระหยองกระหยังหายเข้าไปในโรงแรมวัลภามองตามตะเกิ้นจนลับตัวไปแล้วก็หันหน้ามาหาสักพรางหัวเราะเบาๆดูแกช่างพักดีต่อคุณสักเหลือเกินนะคะ

0: โดยมากมักไม่ชอบให้ผู้หญิงเข้าไปยุ่งย่ามด้วยเลยในการออกป่าน
1: ั่นมันก็แล้วแต่ว่าจะเป็นผู้หญิงชนิดไหนคุณวรภาแต่สำหรับตะเกิ้ลน่ะแกรักแล้วก็ชอบทุกคนที่เป็นมิตรของผม
0: คราวนี้วรภายิ้มละไมเอียงกายพิงพนักเก้าอี้สีหน้าหมดเศร้าและความกังวลอีกต่อไปทั้งคู่สนทนากันถึงรายละเอียดของสิ่งของและสัมภาระที่จำเป็นจะต้องติดตัวไปกุลีและลูกหาบที่จะต้องใช้ตลอดจนเส้นทางและภูมิประเทศที่จะต้องผ่านพร้อมด้วยพยันตรายจากธรรมชาติสัตว์และมนุษย์ซึ่งจะต้องพบจนกระทั่งสมควรแก่เวลาหล่อนจึงลุกขึ้นแล้วก็ลาไปหลับนอนก่อนที่จะจากไปหล่อนก็หันมาไหว้สักอีกครั้งพรางบอกว่าเราคงมีเวลาปรึกษาหารือกันอีกหลายครั้งนะคะก่อนออกเดินทางในวันมะรืนเพราะดิฉันก็พักที่โรงแรมนี้เองค่ะขอบคุณอีกครั้งค่ะคุณสักสำหรับความเมตตาที่คุณมีต่อดิฉัน
1: แม้วัลลภาจะจากไปแล้วเป็นเวลานานข้าพเจ้าก็ยังคงนั่งอยู่เงียบๆคนเดียวบนดาดฟ้านั่นนั่งฟังเสียงกระแสทานของชีวิตที่ไหลเอื่อยไปมาตามท้องถนนข้างล่างและทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นสัญญาณและสัญลักษณ์ของนาครธรรมต่อมาความสงบและความลิงโลดที่จู่โจมเข้าจับหัวใจเมื่อได้คิดว่าอีกไม่กี่วันข้าพเจ้าก็จะหันหลังให้กับสิ่งเหล่านี้กลับไปสู่ชีวิตที่ข้าพเจ้าชอบและโลกสีเขียวที่ข้าพเจ้ารักอีกครั้งพร้อมด้วยเสียงลิงเสียงข้างบางชนีและทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นอารยธรรมซึ่งมือมนุษย์ยังเอื้อมไม่ถึง

0: นี่คือตอนเปิดเรื่องนะคะ
1: คล้ายๆกับทุกๆเล่มทุกๆเรื่องที่ล่องไพรจะต้องเริ่มนะครับก็จะมีคนใครสักคนหรือว่าเหตุการณ์อะไรสักอย่างเนี่ยเข้ามาหาสักกับตะเกิ้ล
0: แต่ดูเหมือนว่าเหตุการณ์ครั้งนี้นะคะจะทำให้สักตัดสินใจแบบไม่ลำบากใจเหมือนกับออกแนวสบายใจในการที่จะได้ถ้าภาษาปัจจุบันก็ต้องบอกว่าดีลงานด้วย
1: ครับ
0: มันดูนะพูดจารู้เรื่องสุภาพแล้วก็อาจจะมีอะไรบางอย่าง
1: ใช่แถมคนที่จะไปช่วยเนี่ยครับคนที่จะไปตามหาเนี่ยก็เคยมีบุญคุณกันมาด้วย
0: แล้วก็คนที่จะไปแม้ว่าจะเป็นผู้หญิงแต่เธอก็เป็นหมอด้วยนะคะ
1: ครับ
0: เอาละค่ะสำหรับตอนต่อไปจะเป็นเรื่องข่าวจากผู้ตายค่ะผู้ตายก็คือคนที่ไม่สบายมาจากป่าแล้วก็มาตายที่นี
1: ่ครับ
0: ข่าวจากผู้ตายเป็นอย่างนั้นหรือไม่เพราะฉะนั้นตอนต่อไปก็ลองมาฟังกันนะคะว่าการผจญภัยเพื่อที่จะไปติดตามคนหายคือพระพิศนวนาศาสตร์จะได้ร่องรอยหลักฐานอะไรเพิ่มเติมมาบ้างศักดิ์และวัลภาเป็นตัวหลักในการที่จะล่องไพรในครั้งนี้ค่ะ
1: ยังไงก็ต้องติดตามล่องไพรตอนเจ้าป่านะครับในตอนต่อไปได้ทางห้องสมุดหลังใหม่ครับรับฟังได้ทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของไทย PBS Podcast รวมทั้งทาง YouTube Channel ไทย PBS Podcast เท่านั้นนะครับ
0: สำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ข่าวจากผู้ตายตอนที่2สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัฐ

FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง

0: วิทยุธุรกิจสถานี 88FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟเวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ
1: อย่าหลงเชื่อการโฆษณาขายยาที่โอ้อวดเกินจริง
2: เชิญพบกับยามหัศจรรย์รักษาโรคง่ายครอบจักรวาลทั้งเบาหวานมะเร็งเอดหัวใจปอดตับม้ามไตอัมพฤกษ์อัมพาตราคาเพียง 5,000 บาทเท่านั้นเพื่อชีวิตคนที่คุณรักไม่แพงเลยใช่ไหมกินเดือนเดียวหายขาด
1: ชีวิตหายขาดนะสิเสียเงินฟรีแล้วยังอาจตายฟรีด้วยอย่าหลงเชื่อการขายตรงที่โอ้อวดเกินจริงพบเบาะแสแจ้งสายด่วนอย1556นะ
3: สมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ร่วมกับสถานีวิทยุท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาชาติและเครือข่ายวิทยุท้องถิ่นทั่วประเทศเสนอข่าว
4: นางสาวละลิดาเลิศวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเดินหน้าผลักดันอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์จังหวัดเชียงใหม่ให้ได้รับการรับรองเป็นอุทยานมรดกอาเซียนเพื่อยกระดับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติความหลากหลายทางชีวภาพและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ดอยอินทนนท์มีพื้นที่กว่า296,000 ไร่ครอบคลุม4อำเภอมีพื้นที่ป่าธรรมชาติร้อยละ 89.5 และเป็นแหล่งต้นน้ำสำคัญของแม่น้ำปิงพบพันธุ์พืชกว่า 1,271 ชนิดและสัตว์ป่ากว่า 393 ชนิดรวมถึงชนิดพันธุ์หายากและใกล้สูญพันธุ์ทั้งนี้คณะผู้เชี่ยวชาญจากศูนย์อาเซียนว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพจะเข้าประเมินพื้นที่ระหว่างวันที่16ถึง18กันยายนนี้ก่อนเข้าสู่กระบวนการพิจารณารับรองในระดับอาเซียนต่อไปจบข่าวธนภัทรมธุรสผู้สื่อข่าวสมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ประจำจังหวัดชลบุรี
5: จากนี้ไปขอเสนอละครที่อิงความเป็นจริงเรื่องฮักทรมาน
6: อายฮักน้องตุ้งบอกเปลี่ยนแปลงยิ่งหอมแก้มยิ่งความสุขเมืองบุรีเนี่ยยิ่งสุขก็ยิ่งสุข
5: และแล้วเวลาผ่านไป
7: เป็นเจ้าพ่อเหรอหอมแขนเจ้าบ้านฮะอะไรเป็นเรื่องเ
5: ป็นก้อนน่าเศร้าใจเป็นมะเร็งปอดระยะสุดท้ายเพราะพิภัยของบุรีฮักและห่วงใยจากสถาบันควบคุมการบริโภคยาสูบกรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุข
0: สิ้นจ่าอยากกินอาหารเวียดนามอยู่ไม่ไกลใกล้แค่นี้เองความอร่อยในสไตล์เวียดนามที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จร้านอาหารเวียดนามที่มีทั้งกาแฟบิงซูและอาหารหลากหลายเมนูเช่นตำถาดราชวงศ์เหียนเมี่ยงหมูกรอบข้าวเปียกเวียดนามเมนูยำแซ่บๆอาหารจานเดียวก็มีข้าวมันไก่ไส้ง่อนก็มาที่นี่อร่อยไม่ผิดหวังมี delivery ทุกแอปและพร้อมสั่งของฝากหมูยอแม่ทวนส่งทั่วไทยที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จเปิด 8:00 น.ถึง 6:00 น.อาหารหลากหลายวิวริมโขงแวะมาสัมผัสความอร่อยสไตล์เวียดนามแท้ๆได้ทุกวันในตลาดท่าเสด็จที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดมาแล้วแซ่บคักแซ่บของจริงปาเต้แซ่บปาเต้แซ่บเปิดแล้วในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาแฟเวียดใส่เน้นๆซอสเข้มข้นกัดคำใดแซ่บคำนั้นปาเต้แซ่บกินง่ายอิ่มยูทองบ่อแพงแซ่บแซ่บในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาแฟเวียดเด้อป่าเต้แซ่บกัดคำใดแซ่บคำนั้นป่าเต้แซ่บเด
8: ้อรวยไม่ไหวแจกหนักจัดสมลุ้นรวยช่วยค่าครองชีพครั้งที่สองดื่มสมท่านสมฮีโร่อย่าทิ้งฝาลุ้นรับทองและบัตรเติมน้ำมันแค่ส่งรหัสใต้ฝา

0: พียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
1: แรงทุกทั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกทั้งแล้วก็มีตังเหลือกลางจากไทยดีเซล SSS

0: แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: โซฟาหน้าใสนิ้วรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
0: โปรใหญ่ใจปั๊ม BYD เจียง BYD Dolphin BYD Sea Lion 6 BMI ผ่อนเริ่มต้น 9,489 บาท84เดือนรับสิทธิ์ซื้อโฮมชาร์เจอร์ยี่ห้อซีด้าพร้อมบริการติดตั้งในราคา 10,000 บาทรับฟรีประกันภัยชั้น1พร้อมพรบ1ปีรับฟรีรับประกันแบตเตอรี่ตลอดอายุการใช้งานรับฟรีฟิล์มเซรามิกยี่ห้อ XUV Max 3 Film พร้อมบริการติดตั้งและสิทธิประโยชน์พิเศษอื่นๆอีกมากมายสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ BYD เจียงทุกสาขา061-0244-8848
2: เจียงมอเตอร์ไซค์ออกรถมอเตอร์ไซค์ง่ายๆใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียว Honda Yamaha Vespa ที่เจียงมอเตอร์ไซค์ทุกสาขาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่080-704-5008
3: เสียภาษีอากรยื่นแบบภาษีต้องทำอย่างไรร้านค้าหรือนิติบุคคลทำบัญชีอย่างไรสิ้นปีต้องปิดบัญชีอย่างไรขายออนไลน์มียอดรับโอนเยอะๆจะเสียภาษีไหมทุกปัญหามีคำตอบที่ภาคระการบัญชีรับจัดทำบัญชีตรวจสอบบัญชีรับปรึกษาด้านภาษีอากรจดทะเบียนนิติบุคคลรายใหม่ด้วยประสบการณ์และความซื่อสัตย์ภาคระการบัญชี082-491-6564ธุรกิจของคุณเรื่องภาษีเราช่วยดูแลภาระการบัญชีหมูยอแม่ทวนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคาย40ปีแห่งความอร่อยแหนมหมูยอหมูยอหนังจ๋ายอแหนมซี่โครงกุนเชียงขาหมูเวียดนามและของฝากอีกมากมายมาหนองคายต้องมีหมูยอแม่ทวนติดมือกลับไปฝากเดี๋ยวเขาจะว่ามาไม่ถึงเลือกซื้อได้ที่สาขาถนนมีชัยหน้าวัดลำดวนและหน้าวัดศรีคุณเมืองที่ร้านกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จสาขาแยกสถานีรถไฟหนองคายและพร้อมมีบริการช้อปปิ้งออนไลน์จัดส่งทั่วไทยเลือกช้อปสินค้าที่เว็บไซต์แม่ทวน .com หรือที่ LINE Shopping @แม่ทวนหมูยอแม่ทวน40ปีแห่งความอร่อยของฝาก

0: Andy Francis
1: 88
2: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร081-769-1750และ084-435-5988 88

0: ยังไง
1: ดี
0: คุณแม่ค่ะตัวแปดกันนะคะยังไงยังไง
1: ภาพถ่ายมีเสร็จแล้ว
0: เห็นไหมเนี่ย
2: แปดแปดเอฟเอ็มสายสุดสะดุดใจคุณ

FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงกับช่วงนี้ครับช่วงหมูยอแม่ท้วนนะครับของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายต้นตำรับรสชาติเวียดนามมากกว่า40ปีนะครับของฝากเมืองหนองคายมาแวะเวียนเมืองหนองคายก็พลาดไม่ได้นะครับที่จะแวะซื้อแวะหากับหมูยอแม่ท้วนนะครับซึ่งมีมากมายหลากหลายเมนูที่เกี่ยวกับหมูยอนะครับผมไม่ว่าจะเป็นหมูยอหมูรสชาติแบบดั้งเดิมนะครับหมูยอหนังหมูยอเห็ดหอมมีหมูยอพริกไทยสวนนะฮะหมูยอเอ็นแก้วหมูยอทะเลหมูยอสมุนไพรหมูยอสาหร่ายนะครับมากมายหลากหลายเมนูนะฮะยังมีเมนูแหนมส้มมีจ๋ายอมียอเนื้อวัวด้วยนะฮะแล้วก็ยังมีเมนูสุดพิเศษนะครับที่หาทานได้เฉพาะบางช่วงเท่านั้นอันนี้ต้องลุ้นนะครับแล้วก็โทรสอบถามดูไม่ว่าจะเป็นข้าวต้มยวนไส้ทะลักนะครับทั้งหลากหลายสูตรนะครับความหนึบหนับรสชาติกลมกล่อมลงตัวนะครับกลิ่นหอมตามแบบฉบับโบราณโบราณของชาวเวียดนามนะครับซึ่งก็เลือกซื้อกันได้ที่หมูยอแม่ท้วนนะครับมีหลากหลายสาขานะครับไม่ว่าจะเป็นสาขาใหญ่นะครับที่ถนนมีชัยเยื้องทางเข้าวัดลำดวนครับสาขาวัดศรีคุณเมืองครับตรงข้ามวัดศรีคุณเมืองสาขาตลาดท่าเสด็จนะครับที่ร้านกาแฟเบียดสาขาตรงข้ามทางเข้าสถานีรถไฟหนองคายนะครับมีสาขาที่ปั๊มน้ำมันอัศวันทางออกอุดรธานีด้วยนะฮะแล้วก็มีที่สาขาเซ็นทรัลขอนแก่นนะฮะใกล้ที่ไหนก็แวะเวียนกันได้นะครับแล้วก็โทรสอบถามรายละเอียดได้นะครับเพิ่มเติมได้นะครับที่หมายเลขโทรศัพท์042-422-884นะครับ042-422-884ถ้าเป็นเพจ Facebook ก็ที่เพจหมูยอแม่ท้วนจัดส่งทั่วไทยนะฮะลองค้นหาดูนะครับแล้วก็เว็บไซต์ก็จะมี www.หมูยอแม่ท้วน .com แม่ท้วน .com นะแล้วก็ค้นหากันได้ที่ Google นะครับหมูยอแม่ท้วนนะฝากกันด้วยนะครับของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายหมูยอแม่ท้วน

0: ิทยุธุรกิจสถานี 88FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยหมูยอแม่ท้วนมาตรฐานความอร่อยและของฝากจากหนองคายที่คุณไม่ควรลืมหน้าวัดลำดวนหน้าวัดศรีคุณเมืองและที่ร้านกาแฟเวียดตลาดท่าเสด็จย่อสูตรรุงโฮเป็นสูตรเก่าแก่ห่อด้วยใบตองอย่างพิถีพิถันเพื่อออกมาให้ได้ความอร่อยดั้งเดิมสมกับเป็นสูตรเก่าแก่แถมรสชาติยุคโบราณโบราณแทบจะหาทานยากขึ้นทุกวันแต่คุณหาทานได้ง่ายๆแล้ววันนี้ที่ร้านหมูยอแม่ท้วนและกาเฟ่เวียดนึกถึงย่อสูตรรุงโฮเมื่อไหร่ไปร้านหมูยอแม่ท้วนและคุณจะไม่ผิดหวังหมูยอแม่ท้วนของฝากเมืองหนองคายหมูยอสูตรดั้งเดิมหมูยอหนังแหนมและอีกมากมายเลือกเป็นของฝากและเพิ่มความสะดวกสบายกับหมูยอแม่ท้วนสาขาปั๊มปตท.อัศวันถนนมิตรภาพแยกมข.ก่อนเดินทางกลับแวะที่นี่สะดวกสบายที่จอดรถแวะซื้อของฝากที่นี่ร้านหมูยอแม่ท้วนนะครับ
1: 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณโดยร้านฟ้าท่าเสด็จของฝากของตกแต่งบ้านของที่ระลึกในตลาดท่าเสด็จ042-460-998และห้างแว่นตานาฬิกาเซรีนาฬิกาแบรนด์ดังของแท้แว่นแฟชั่นหรือแว่นสายตาตรวจวัดด้วยระบบคอมพิวเตอร์หน้าตลาดสดโพชัย042-460-053
2: คุณยายครับผมซื้อหมูยอไม่ท้วนมาฝาก
3: ฮะมหาวะยายไปกาฝากนี่
2: ไม่ใช่นี่หมูยอไม่ท้วนของฝากจากหนองคาย
3: อีหยังก็บอกให้ยายไปตายปัดโ
2: พโอ้โหยายยายของฝากจากหนองคายหมูยอไม่ท้วนน่ะ
3: ไอหลานนี่มาบอกว่ายายอ้วนอีก
4: เหรอเอาเถอะครับถึงคุณยายคุณจะไม่เข้าใจแต่คุณก็มั่นใจได้ว่าของฝากขึ้นชื่ออย่างหมูยอแม่ท้วนสะอาดอร่อยปลอดภัยใส่ใจในการผลิตถูกใจท่านแน่นอนหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายตรงข้ามวัดศรีคุณเมือง042-460-339

0: ตามด้วยชื่อเพลงที่คุณคิดว่าใช่แล้วส่งมาที่426-4500
1: Andy Francis 88วิทยุธุรกิจสถานี88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร081-769-1750และ084-435-5988

0: FM สายสุดสะดุดใจคุณ
1: มาช่วงนี้ครับมากันที่หมู่ยอไม่ท้วนครับของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายนะฮะขอฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายกับหมู่ยอไม่ท้วนต้นตำรับหมู่ยอไม่ท้วนที่หลากหลายครับไม่ผิดหวังแน่นอนครับมาเที่ยวเมืองหนองคายมาแวะเวียนกันนะฮะไม่ว่าจะเป็นหมูยอหมูนะฮะสูตรพริกไทยสวนจ๋ายอครับสำหรับหมูยอทอดหมูยอหนังหมูยออินแก้วหมูยอทะเลหมูยอสมุนไพรหมูยอสาหร่ายแล้วก็หมูยอเห็ดหอมนะครับรวมถึงยังมีของฝากอีกมากมายนะครับไม่ผิดหวังแน่นอนมาที่เมืองหนองคายแวะเวียนก็ได้ครับหมูยอแม่ท้วนเรามีหลายสาขานะครับไม่ว่าจะเป็นที่สาขาแรกนะฮะสาขาใหญ่ที่หมูยอแม่ท้วนตรงข้ามวัดลำดวนถนนมีชัยตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายครับหรือที่สาขาวัดศรีคุณเมืองครับตรงข้ามวัดศรีคุณเมืองสาขาตรงข้ามทางเข้าสถานีรถไฟครับไปที่นั่นแวะเวียนกันได้ครับสาขาในตลาดท่าเสด็จสำหรับผู้ที่ไปตลาดท่าเสด็จก็แวะเวียนได้ครับที่สาขาร้านกาแฟเวียดในตลาดท่าเสด็จหรือที่ทางออกนะครับไปทางอุดรที่ปั๊มน้ำมันนะสาขาปั๊มน้ำมันอัศวันทางไปอุดรนะครับแล้วก็มีที่เซ็นทรัลขอนแก่นนะครับสอบถามกันได้นะครับที่หมายเลขโทรศัพท์042-422-884 042-422-884 รายละเอียดแล้วก็ของฝากสอบถามกันได้หรือไปดูที่เว็บไซต์ของเราครับค้นหาที่ Google หมูยอแม่ท้วนนะครับพิมพ์ไว้ได้เลยนะฮะแล้วก็ www.หมูยอแม่ท้วน.com ของฝากเมืองหนองคายอย่าลืมนะครับหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อที่คุณผู้ฟังจะพลาดไม่ได้ครับ

0: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟ่เวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ
1: ยาหลงเชื่อการโฆษณาขายยาที่โอ้อวดเกินจริง
2: เชิญพบกับยามหัศจรรย์รักษาโรคง่ายครอบจักรวาลทั้งเบาหวานมะเร็งเอดหัวใจปอดตับม้ามไตอัมพฤกษ์อัมพาตราคาเพียง 5,000 บาทเท่านั้นเพื่อชีวิตคนที่คุณรักไม่แพงเลยใช่ไหมกินเดือนเดียวหายขาด
1: ชีวิตหายขาดนะสิเสียเงินฟรีแล้วยังอาจตายฟรีด้วยยาหลงเชื่อการขายตรงที่โอ้อวดเกินจริงพบเบาะแสแจ้งสายด่วนอย1556นะ
0: สิ้นจ่าอยากกินอาหารเวียดนามอยู่ไม่ไกลใกล้แค่นี้เองความอร่อยในสไตล์เวียดนามที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จร้านอาหารเวียดนามที่มีทั้งกาแฟบิงซูและอาหารหลากหลายเมนูเช่นตำถาดราชวงศ์เหงียนเมี่ยงหมูกรอบข้าวเปียกเวียดนามเมนูยำแซ่บๆอาหารจานเดียวก็มีข้าวมันไก่ไส้ง่อนก็มาที่นี่อร่อยไม่ผิดหวังมี delivery ทุกแอปและพร้อมสั่งของฝากหมูยอแม่ทวนส่งทั่วไทยที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จเปิด 8:00 นถึง 18:00 นอาหารหลากหลายวิวริมโขงแวะมาสัมผัสความอร่อยสไตล์เวียดนามแท้ๆได้ทุกวันในตลาดท่าเสด็จที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดมาแล้วแซ่บคักแซ่บของจริงปาเต้แซ่บปาเต้แซ่บเปิดแล้วในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาแฟเวียดใส่เน้นๆซอสเข้มข้นกัดคำใดแซ่บคำนั้นปาเต้แซ่บกินง่ายอิ่มอยู่ทองบ่อแพงแซ่บแซ่บในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาแฟเวียดเด้อป่าเต้แซ่บกัดคำใดแซ่บคำนั้นป่าเต้แซ่บเด
3: ้อรวยไม่ไหวแจกหนักจัดสมลุ้นรวยช่วยค่าครองชีพครั้งที่2

0: ลิ่นเต่ารักแร้ไม่ดำหอมนาน24ชั่วโมงใช้ Blue Rose Roll On ซองจากจุฬาเฮิร์บซื้อเลยที่ 7-Eleven
1: แรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือฟังจาก ID Cell SSSS

0: ไทยดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: โปรใหญ่ใจปั๊ม BYD เจียง BYD Dolphin BYD Sea Lion 6 DMI ผ่อนเริ่มต้น 9,489 บาท84เดือนรับสิทธิ์ซื้อโฮมชาร์เจอร์ยี่ห้อซีด้าพร้อมบริการติดตั้งในราคา 10,000 บาทรับฟรีประกันภัยชั้น1พร้อมพรบ1ปีรับฟรีรับประกันแบตเตอรี่ตลอดอายุการใช้งานรับฟรีฟิล์มเซรามิกยี่ห้อ XUV Max 3 Film พร้อมบริการติดตั้งและสิทธิประโยชน์พิเศษอื่นๆอีกมากมายสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ BYD เจียงทุกสาขา061-0244-8848
2: เจียงมอเตอร์ไซค์ออกรถมอเตอร์ไซค์ง่ายๆใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียว Honda Yamaha Vespa ที่เจียงมอเตอร์ไซค์ทุกสาขาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่080-704-5008
3: เสียภาษีอากรยื่นแบบภาษีต้องทำอย่างไรร้านค้าหรือนิติบุคคลทำบัญชีอย่างไรสิ้นปีต้องปิดบัญชีอย่างไรขายออนไลน์มียอดรับโอนเยอะๆจะเสียภาษีไหมทุกปัญหามีคำตอบที่ภาคระการบัญชีรับจัดทำบัญชีตรวจสอบบัญชีรับปรึกษาด้านภาษีอากรจดทะเบียนนิติบุคคลรายใหม่ด้วยประสบการณ์และความซื่อสัตย์ภาคระการบัญชี082-491-6564ธุรกิจของคุณเรื่องภาษีเราช่วยดูแลภาคระการบัญชีหมูยอแม่ทวนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคาย40ปีแห่งความอร่อยแหนมหมูยอหมูยอหนังจ๋ายอแหนมซี่โครงกุนเชียงขาหมูเวียดนามและของฝากอีกมากมายมาหนองคายต้องมีหมูยอแม่ทวนติดมือกลับไปฝากเดี๋ยวเขาจะว่ามาไม่ถึงเลือกซื้อได้ที่สาขาถนนมีชัยหน้าวัดลำดวนและหน้าวัดศรีคุณเมืองที่ร้านกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จสาขาแยกสถานีรถไฟหนองคายและพร้อมมีบริการช้อปปิ้งออนไลน์จัดส่งทั่วไทยเลือกช้อปสินค้าที่เว็บไซต์แม่ทวน .com หรือที่ LINE Shopping @แม่ทวนหมูยอแม่ทวน40ปีแห่งความอร่อยของฝากขึ้น

0: Andy Francis
1: 88
2: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร081-769-1750และ084-435-5988

FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง

0: ชยุทธธุรกิจสถานี 88FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยหมูยอแม่ท้วนมาตรฐานความอร่อยและของฝากจากหนองคายที่คุณไม่ควรลืมหน้าวัดลำดวนหน้าวัดศรีคุณเมืองและที่ร้านกาแฟเวียดตลาดท่าเสด็จย่อสูตรรุงโฮเป็นสูตรเก่าแก่ห่อด้วยใบตองอย่างพิถีพิถันเพื่อออกมาให้ได้ความอร่อยดั้งเดิมสมกับเป็นสูตรเก่าแก่แถมรสชาติยุคโบราณแทบจะหาทานยากขึ้นทุกวันแต่คุณหาทานได้ง่ายๆแล้ววันนี้ที่ร้านหมูยอแม่ท้วนและกาเฟ่เวียดนึกถึงย่อสูตรรุงโฮเมื่อไหร่ไปร้านหมูยอแม่ท้วนและคุณจะไม่ผิดหวังหมูยอแม่ท้วนของฝากเมืองหนองคายหมูยอสูตรดั้งเดิมหมูยอหนังแหนมและอีกมากมายเลือกเป็นของฝากและเพิ่มความสะดวกสบายกับหมูยอแม่ท้วนสาขาปั๊มปตท.อัศวันถนนมิตรภาพแยกมข.ก่อนเดินทางกลับแวะที่นี่สะดวกสบายที่จอดรถแวะซื้อของฝากที่นี่ร้านหมูยอแม่ท้วนนะครับ
1: 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณโดยร้านฟ้าท่าเสด็จของฝากของตกแต่งบ้านของที่ระลึกในตลาดท่าเสด็จ042-460-998และห้างแว่นตานาฬิกาเซรีนาฬิกาแบรนด์ดังของแท้แว่นแฟชั่นหรือแว่นสายตาตรวจวัดด้วยระบบคอมพิวเตอร์หน้าตลาดสดโพชัย042-460-053
2: คุณยายครับผมซื้อหมูยอไม่ท้วนมาฝาก
3: ฮะมหาวะยายเป็นกาฝากนี่
2: ไม่ใช่นี่หมูยอไม่ท้วนของฝากจากหนองคาย
3: อย่างก็บอกให้ยายไปตายปัดโ
2: พโอ้โหยายยายของฝากจากหนองคายหมูยอไม่ท้วนน่ะ
3: ไอ้หลานนี่มาบอกว่ายายอ้วนอีก
4: เหรอเอาเถอะครับถึงคุณยายคุณจะไม่เข้าใจแต่คุณก็มั่นใจได้ว่าของฝากขึ้นชื่ออย่างหมูยอแม่ท้วนสะอาดอร่อยปลอดภัยใส่ใจในการผลิตถูกใจท่านแน่นอนหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายตรงข้ามวัดศรีคุณเมือง042-460-339
5: What y'all talking about?

0: เลย88ตามด้วยชื่อเพลงที่คุณคิดว่าใช่แล้วส่งมาที่426-4500
1: Andy Francis 88วิทยุธุรกิจสถานี88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร081-769-1750และ084-435-5988

0: FM สายสุดสะดุดใจคุณ
1: มาช่วงนี้ครับมากันที่หมู่ยอแม่ท้วนครับของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายนะฮะของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายกับหมู่ยอแม่ท้วนต้นตำรับหมู่ยอแม่ท้วนที่หลากหลายครับไม่ผิดหวังแน่นอนครับมาเที่ยวหนองคายมาแวะเวียนกันนะฮะไม่ว่าจะเป็นหมูยอหมูนะฮะสูตรพริกไทยสวนจ๋ายอครับสำหรับหมูยอทอดหมูยอหนังหมูยอเอ็นแก้วหมูยอทะเลหมูยอสมุนไพรหมูยอสาหร่ายแล้วก็หมูยอเห็ดหอมนะครับรวมถึงยังมีของฝากอีกมากมายนะครับไม่ผิดหวังแน่นอนมาที่เมืองหนองคายแวะเวียนก็ได้ครับหมูยอแม่ท้วนเรามีหลายสาขานะครับไม่ว่าจะเป็นที่สาขาแรกนะฮะสาขาใหญ่ที่หมูยอแม่ท้วนตรงข้ามวัดลำดวนถนนมีชัยตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายครับหรือที่สาขาวัดศรีคุณเมืองครับตรงข้ามวัดศรีคุณเมืองสาขาตรงข้ามทางเข้าสถานีรถไฟครับไปที่นั่นแวะเวียนกันได้ครับสาขาในตลาดท่าเสด็จสำหรับผู้ที่ไปตลาดท่าเสด็จก็แวะเวียนได้ครับที่สาขาร้านกาแฟเวียดในตลาดท่าเสด็จหรือที่ทางออกนะครับไปทางอุดรที่ปั๊มน้ำมันนะสาขาปั๊มน้ำมันอัศวินทางไปอุดรนะครับแล้วก็มีที่เซ็นทรัลขอนแก่นนะครับสอบถามกันได้นะครับที่หมายเลขโทรศัพท์042-422-884 042-422-884 รายละเอียดแล้วก็ของฝากสอบถามกันได้หรือไปดูที่เว็บไซต์ของเราครับค้นหาที่ Google หมูยอแม่ท้วนนะครับพิมพ์ได้เลยนะฮะแล้วก็ www.หมูยอแม่ท้วน.com ของฝากเมืองหนองคายอย่าลืมนะครับหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อที่คุณผู้ฟังจะพลาดไปได้ครับ

0: วิทยุธุรกิจสถานี 88FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟ่เวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ
1: ดาหลงเชื่อการโฆษณาขายยาที่โอ้อวดเกินจริง
2: เชิญพบกับยามหัศจรรย์รักษาโรคได้ครอบจักรวาลทั้งเบาหวานมะเร็งเอดหัวใจปอดตับม้ามไตอัมพฤกษ์อัมพาตราคาเพียง 5,000 บาทเท่านั้นเพื่อชีวิตคนที่คุณรักไม่แพงเลยใช่ไหมกินเดือนเดียวหายขาด
1: ชีวิตหายขาดนะสิเสียเงินฟรีแล้วยังอาจตายฟรีด้วยอย่าหลงเชื่อการขายตรงที่โอ้อวดเกินจริงพบเบาะแสแจ้งสายด่วนอย1556นะ
0: สิ้นจ่าอยากกินอาหารเวียดนามอยู่ไม่ไกลใกล้แค่นี้เองความอร่อยในสไตล์เวียดนามที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จร้านอาหารเวียดนามที่มีทั้งกาแฟบิงซูและอาหารหลากหลายเมนูเช่นตำถาดราชวงศ์เหงียนเมี่ยงหมูกรอบข้าวเปียกเวียดนามเมนูยำแซ่บๆอาหารจานเดียวก็มีข้าวมันไก่ไส้ง่อนก็มาที่นี่อร่อยไม่ผิดหวังมี delivery ทุกแอปและพร้อมสั่งของฝากหมูยอแม่ท้วนส่งทั่วไทยที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จเปิด 8:00 น.ถึง 6:00 น.อาหารหลากหลายวิวริมโขงแวะมาสัมผัสความอร่อยสไตล์เวียดนามแท้ๆได้ทุกวันในตลาดท่าเสด็จที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดมาแล้วแซ่บคักแซ่บของจริงปาเต้แซ่บปาเต้แซ่บเปิดแล้วในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาเฟ่เวียดใส่เน้นๆซอสเข้มข้นกัดคำใดแซ่บคำนั้นปาเต้แซ่บกินง่ายอิ่มยูทองบ่อแพงแซ่บแซ่บในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาแฟเวียดเดอร์ป่าเต้แซ่บกัดคำใดแซ่บคำนั้นป่าเต้แซ่บเดอร์

0: เพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
1: แรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือกลางจากไทยดีเซล SSS

0: ดีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: โซฟาหน้าใสนิ้วรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
2: โปรใหญ่ใจปั๊ม BYD เจียบ BYD Dolphin BYD Sea Lion 6 DMI ผ่อนเริ่มต้น 9,489 บาท84เดือนรับสิทธิ์ซื้อโฮมชาร์เจอร์ยี่ห้อซีด้าพร้อมบริการติดตั้งในราคา 10,000 บาทรับฟรีประกันภัยชั้น1พร้อมพรบ1ปีรับฟรีรับประกันแบตเตอรี่ตลอดอายุการใช้งานรับฟรีฟิล์มเซรามิกยี่ห้อ XUV Max 3 Film พร้อมบริการติดตั้งและสิทธิประโยชน์พิเศษอื่นๆอีกมากมายสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ BYD เจียงทุกสาขา061-0244-8848
3: เจียงมอเตอร์ไซค์ออกรถมอเตอร์ไซค์ง่ายๆใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวฮอนด้ายามาฮ่าเวสป้าที่เจียงมอเตอร์ไซค์ทุกสาขาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่080-704-5008
4: เสียภาษีอากรยื่นแบบภาษีต้องทำอย่างไรร้านค้าหรือนิติบุคคลทำบัญชีอย่างไรสิ้นปีต้องปิดบัญชีอย่างไรขายออนไลน์มียอดรับโอนเยอะๆจะเสียภาษีไหมทุกปัญหามีคำตอบที่ภาคระการบัญชีรับจัดทำบัญชีตรวจสอบบัญชีรับปรึกษาด้านภาษีอากรจดทะเบียนนิติบุคคลรายใหม่ด้วยประสบการณ์และความซื่อสัตย์ภาคระการบัญชี082-491-6564ธุรกิจของคุณเรื่องภาษีเราช่วยดูแลภาระการบัญชีหมูยอแม่ทวนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคาย40ปีแห่งความอร่อยแหนมหมูยอหมูยอหนังจ๋ายอแหนมซี่โครงกุนเชียงขาหมูเวียดนามและของฝากอีกมากมายมาหนองคายต้องมีหมูยอแม่ทวนติดมือกลับไปฝากเดี๋ยวเขาจะว่ามาไม่ถึงเลือกซื้อได้ที่สาขาถนนมีชัยหน้าวัดลำดวนและหน้าวัดศรีคุณเมืองที่ร้านกาเฟเวียนในตลาดท่าเสด็จสาขาแยกสถานีรถไฟหนองคายและพร้อมมีบริการช้อปปิ้งออนไลน์จัดส่งทั่วไทยเลือกช้อปสินค้าที่เว็บไซต์แม่ทวน .com หรือที่ LINE Shopping @แม่ทวนหมูยอแม่ทวน40ปีแห่งความอร่อยของฝาก

ิทยุธุรกิจสถานี 88FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร081-769-1750และ084-435-5988

0: ทยุธุรกิจสถานี 88FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยหมูยอแม่ทวนมาตรฐานความอร่อยและของฝากจากหนองคายที่คุณไม่ควรลืมหน้าวัดลำดวนหน้าวัดศรีคุณเมืองและที่ร้านกาแฟเวียดตลาดท่าเสด็จย่อสูตรรุงโฮเป็นสูตรเก่าแก่ห่อด้วยใบตองอย่างพิถีพิถันเพื่อออกมาให้ได้ความอร่อยดั้งเดิมสมกับเป็นสูตรเก่าแก่แถมรสชาติยุคโบราณโบราณแทบจะหาทานยากขึ้นทุกวันแต่คุณหาทานได้ง่ายๆแล้ววันนี้ที่ร้านหมูยอแม่ทวนและกาเฟ่เวียดนึกถึงย่อสูตรรุงโฮเมื่อไหร่ไปร้านหมูยอแม่ทวนและคุณจะไม่ผิดหวังหมูยอแม่ทวนของฝากเมืองหนองคายหมูยอสูตรดั้งเดิมหมูยอหนังแหนมและอีกมากมายเลือกเป็นของฝากและเพิ่มความสะดวกสบายกับหมูยอแม่ทวนสาขาปั๊มปตท.อัศวันถนนมิตรภาพแยกมข.ก่อนเดินทางกลับแวะที่นี่สะดวกสบายที่จอดรถแวะซื้อของฝากที่นี่ร้านหมูยอแม่ทวนนะครับ
1: 88 FM ซ้ายสุดสะดุดใจคุณโดยร้านฟ้าท่าเสด็จของฝากของตกแต่งบ้านของที่ระลึกในตลาดท่าเสด็จ042-460-998และห้างแว่นตานาฬิกาเสรีนาฬิกาแบรนด์ดังของแท้แว่นแฟชั่นหรือแว่นสายตาตรวจวัดด้วยระบบคอมพิวเตอร์หน้าตลาดสดโพชัย042-460-053
2: คุณยายครับผมซื้อหมูยอไม่ท้วนมาฝาก
3: ฮะมหาวะยายไปกาฝากนี่
2: ไม่ใช่นี่หมูยอไม่ท้วนของฝากจากหนองคาย
3: อีหยังก็บอกให้ยายไปตายปัดโ
2: พโอ้โหยายยายของฝากจากหนองคายหมูยอไม่ท้วนน่ะ
3: ไอหลานนี่มาบอกว่ายายอ้วนอีก
4: เหรอเอาเถอะครับถึงคุณยายคุณจะไม่เข้าใจแต่คุณก็มั่นใจได้ว่าของฝากขึ้นชื่ออย่างหมูยอแม่ท้วนสะอาดอร่อยปลอดภัยใส่ใจในการผลิตถูกใจท่านแน่นอนหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายตรงข้ามวัดศรีคุณเมือง042-460-339

0: ามด้วยชื่อเพลงที่คุณคิดว่าใช่แล้วส่งมาที่4264500
1: Andy Francis 88วิทยุธุรกิจสถานี88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร0817691755

0: FM สายสุดสะดุดใจคุณ
1: คุณผู้ฟังครับหมูยอแม่ท้วนต้นตำรับหมูยอที่หลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นหมูยอหมูสูตรพริกไทยสวนนะครับหรือว่าจ่ายยอหมูยอสลับทอด นะครับอร่อยแน่นอนหมูยอหนังนะครับหมูยอเอ็นแก้วหมูยอทะเลหมูยอสมุนไพรหมูยอสาหร่ายแล้วก็หมูยอเห็ดหอมนะครับต้นตำรับหมูยอต้องหมูยอแม่ท้วนนะฮะและยังมีของฝากอีกมากมายครับมาหนองคายก็อย่าลืมแวะที่หมูยอแม่ท้วนนะฮะรวมถึงเรายังมีสาขาอีกมากมายหลากหลายสาขานะครับไม่ว่าจะเป็นที่สาขาใหญ่ครับร้านหมูยอแม่ท้วนตรงข้ามวัดลำดวนถนนมีชัยตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายสาขา2ครับใกล้ๆกันที่หน้าวัดศรีคุณเมืองครับสาขา3ตรงข้ามทางเข้าสถานีรถไฟครับไปที่นั่นแวะเวียนกันได้หรือว่าใครไปที่ตลาดท่าเสด็จครับแวะที่สาขาร้านกาแฟเวียนในตลาดท่าเสด็จหรือว่าสาขาที่5ครับทางไปอุดรธานีครับสาขาปั๊มปตท.อัศวินนะครับทางไปอุดรธานีหรือว่าใครที่อยู่ขอนแก่นนะครับก็อิ่มอร่อยกับหมูยอแม่ท้วนกับเราก็ได้นะครับที่สาขาเซ็นทรัลขอนแก่นครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับไม่ว่าจะเป็นสินค้าของเรานะฮะทั้งหมูยอแล้วก็สินค้าของฝากอื่นๆนะครับโทรศัพท์042-422-884 042-422-884 หรือสั่งที่นะครับเว็บไซต์หมูยอแม่ท้วน www.maythuan.com นะครับ maethuan หรือว่าจะพิมพ์หมูยอแม่ท้วนใน Google ได้เลยนะครับจะเจอเราก็อย่าลืมสั่งซื้อนะครับกับของฝากหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายแวะเวียนกันได้ที่หมูยอแม่ท้วนครับ

0: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟ่เวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ
1: ยาหลงเชื่อการโฆษณาขายยาที่โอ้อวดเกินจริง
2: เชิญพบกับยามหัศจรรย์รักษาโรคง่ายครอบจักรวาลทั้งเบาหวานมะเร็งเอดหัวใจปอดตับม้ามไตอัมพฤกษ์อัมพาตราคาเพียง 5,000 บาทเท่านั้นเพื่อชีวิตคนที่คุณรักไม่แพงเลยใช่ไหมกินเดือนเดียวหายขาด
1: ชีวิตหายขาดนะสิเสียเงินฟรีแล้วยังอาจตายฟรีด้วยอย่าหลงเชื่อการขายตรงที่โอ้อวดเกินจริงพบเบาะแสแจ้งสายด่วนอย1556นะ
0: สิ้นจ่าอยากกินอาหารเวียดนามอยู่ไม่ไกลใกล้แค่นี้เองความอร่อยในสไตล์เวียดนามที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จร้านอาหารเวียดนามที่มีทั้งกาแฟบิงซูและอาหารหลากหลายเมนูเช่นตำถาดราชวงศ์เหงียนเมี่ยงหมูกรอบข้าวเปียกเวียดนามเมนูยำแซ่บๆอาหารจานเดียวก็มีข้าวมันไก่ไส้ง่อนก็มาที่นี่อร่อยไม่ผิดหวังมี delivery ทุกแอปและพร้อมสั่งของฝากหมูยอแม่ทวนส่งทั่วไทยที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จเปิด 8:00 นถึง 18:00 นอาหารหลากหลายวิวริมโขงแวะมาสัมผัสความอร่อยสไตล์เวียดนามแท้ๆได้ทุกวันในตลาดท่าเสด็จที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดมาแล้วแซ่บคักแซ่บของจริงปาเต้แซ่บปาเต้แซ่บเปิดแล้วในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาแฟเวียดใส่เน้นๆซอสเข้มข้นกัดคำใดแซ่บคำนั้นปาเต้แซ่บกินง่ายอิ่มยูทองบ่อแพงแซ่บแซ่บในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาแฟเวียดเดอร์ป่าเต้แซ่บกัดคำใดแซ่บคำนั้นป่าเต้แซ่บเด
3: อรวยไม่ไหวแจกหนักจัดโสมลุ้นรวยช่วยค่าครองชีพครั้งที่2ดื่มโสมทั้ง

0: ได้ดีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: โปรใหญ่ใจปั๊ม BYD เจียง BYD Dolphin BYD Sea Lion 6 DMI ผ่อนเริ่มต้น 9,489 บาท84เดือนรับสิทธิ์ซื้อโฮมชาร์เจอร์ยี่ห้อซีด้าพร้อมบริการติดตั้งในราคา 10,000 บาทรับฟรีประกันภัยชั้น1พร้อมพรบ1ปีรับฟรีรับประกันแบตเตอรี่ตลอดอายุการใช้งานรับฟรีฟิล์มเซรามิกยี่ห้อ XUV Max 3 Film พร้อมบริการติดตั้งและสิทธิประโยชน์พิเศษอื่นๆอีกมากมายสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ BYD เจียงทุกสาขา061-0244-8848
2: เจียงมอเตอร์ไซค์ออกรถมอเตอร์ไซค์ง่ายๆใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวฮอนด้ายามาฮ่าเวสป้าที่เจียงมอเตอร์ไซค์ทุกสาขาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่080-704-5008
3: เสียภาษีอากรยื่นแบบภาษีต้องทำอย่างไรร้านค้าหรือนิติบุคคลทำบัญชีอย่างไรสิ้นปีต้องปิดบัญชีอย่างไรขายออนไลน์มียอดรับโอนเยอะๆจะเสียภาษีไหมทุกปัญหามีคำตอบที่ภาคระการบัญชีรับจัดทำบัญชีตรวจสอบบัญชีรับปรึกษาด้านภาษีอากรจดทะเบียนนิติบุคคลรายใหม่ด้วยประสบการณ์และความซื่อสัตย์ภาคระการบัญชี082-491-6564ธุรกิจของคุณเรื่องภาษีเราช่วยดูแลภาระการบัญชีหมูยอแม่ทวนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคาย40ปีแห่งความอร่อยแหนมหมูยอหมูยอหนังจ๋ายอแหนมซี่โครงกุนเชียงขาหมูเวียดนามและของฝากอีกมากมายมาหนองคายต้องมีหมูยอแม่ทวนติดมือกลับไปฝากเดี๋ยวเขาจะว่ามาไม่ถึงเลือกซื้อได้ที่สาขาถนนมีชัยหน้าวัดลำดวนและหน้าวัดศรีคุณเมืองที่ร้านกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จสาขาแยกสถานีรถไฟหนองคายและพร้อมมีบริการช้อปปิ้งออนไลน์จัดส่งทั่วไทยเลือกช้อปสินค้าที่เว็บไซต์แม่ทวน .com หรือที่ LINE Shopping @แม่ทวนหมูยอแม่ทวน40ปีแห่งความอร่อยของฝาก

0: Andy Francis
1: 88
2: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร0817691750และ0844355988 88

FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง

FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง

0: อย่างพิถีพิถันเพื่อออกมาให้ได้ความอร่อยดั้งเดิมสมกับเป็นสูตรเก่าแก่แถมรสชาติยุคโบราณโบราณแทบจะหาทานยากขึ้นทุกวันแต่คุณหาทานได้ง่ายๆแล้ววันนี้ที่ร้านหมูยอแม่ทวนและคาเฟ่เวียนึกถึงยอสูตรลุงโฮเมื่อไหร่ไปร้านหมูยอแม่ทวนและคุณจะไม่ผิดหวังหมูยอแม่ทวนของฝากเมืองหนองคายหมูยอสูตรดั้งเดิมหมูยอหนังแหนมและอีกมากมายเลือกเป็นของฝากและเพิ่มความสะดวกสบายกับหมูยอแม่ทวนสาขาปั๊มปตท.อัศวันถนนมิตรภาพแยกม.ข.ก่อนเดินทางกลับแวะที่นี่สะดวกสบายที่จอดรถแวะซื้อของฝากที่นี่ร้านหมูยอแม่ทวนนะครับ
1: 88 FM ซ้ายสุดสะดุดใจคุณโดยร้านฟ้าท่าเสด็จของฝากของตกแต่งบ้านของที่ระลึกในตลาดท่าเสด็จ042-460-998และห้างแว่นตานาฬิกาเสรีนาฬิกาแบรนด์ดังของแท้แว่นแฟชั่นหรือแว่นสายตาตรวจวัดด้วยระบบคอมพิวเตอร์หน้าตลาดสดโพชัย042-460-053
2: คุณยายครับผมซื้อหมูยอไม่ท้วนมาฝาก
3: ฮะมหาวะยายไปกาฝาก
2: ไม่ใช่นี่หมูยอไม่ท้วนของฝากจากหนองคาย
3: อีหยังก็บอกให้ยายไปตายปัด
2: โ
3: ผ
2: โอ้โหยายยายของฝากจากหนองคายหมูยอไม่ท้วนน่ะ
3: ไอหลานนี่มาบอกว่ายายอ้วนอีก
4: เหรอเอาเถอะครับถึงคุณยายคุณจะไม่เข้าใจแต่คุณก็มั่นใจได้ว่าของฝากขึ้นชื่ออย่างหมูยอแม่ท้วนสะอาดอร่อยปลอดภัยใส่ใจในการผลิตถูกใจท่านแน่นอนหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายตรงข้ามวัดศรีคุณเมือง042-460-339
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุสนุกกันไม่ยั้ง
6: พิมพ์เลยแปะตามด้วยชื่อเพลงที่คุณคิดว่าใช่แล้วส่งมาที่426-4500
0: Andy Francis 88วิทยุธุรกิจสถานี88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร081-769-1750และ084-435-5988

0: FM88 ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง
1: ของฝากที่คุณผู้ฟังจะพลาดไม่ได้นะครับเมื่อมาเมืองหนองคายนะฮะแวะเวียนเมืองหนองคายกราบสักการะหลวงพ่อพระสัยนะครับเสร็จแล้วนะฮะท่องเที่ยวเมืองหนองคายไปที่หมูยอไม่ถ้วนนะครับหมูยอไม่ถ้วนเมืองหนองคายต้นตำรับหมูยอที่หลากหลายครับไม่ว่าจะเป็นหมูยอหมูนะครับสุดที่คายสวนจ่ายยอครับหมูยอสลับทอดหมูยอหนังหมูยอเอ็นแก้วหมูยอทะเลหมูยอสมุนไพรนะครับหมูยอสาหร่ายหมูยอเห็ดหอมนะครับแล้วก็ยังมีของฝากอีกมากมายนะฮะมาเมืองหนองคายนะครับจบครบที่เดียวที่หมูยอไม่ถ้วนต้มตรับหมูยอเมืองหนองคายหมูยอที่หลากหลายนะครับอย่าลืมมาแวะเวียนกันนะฮะแล้วเราจะมีอีกหลากหลายสาขานะครับไม่ว่าจะเป็นสาขาแรกสาขาต้นตำรับหมูยอไม่ถ้วนนะครับตรงข้ามวัดลำดวนถนนมีชัยตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายสาขา2ครับใกล้กันครับหน้าวัดศรีคุณเมืองสาขา3ตรงข้ามทางเข้าสถานีรถไฟหนองคายหรือที่จะเป็นสาขาในตลาดท่าเสด็จนะครับที่ร้านกาแฟเวียดในตลาดท่าเสด็จสาขาปั๊มน้ำมันปตท.อัศวรรณนะครับทางไปอุดรธานีแล้วก็ที่พี่น้องชาวขอนแก่นนะครับเซ็นทรัลขอนแก่นแวะเวียนกันไปได้กับหมูยอไม่ถ้วนทุกๆสาขานะครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับสอบถามรายสินค้าและของฝากอีกมากมายครับโทรศัพท์ไปที่042
0: วิทยุธุรกิจสถานี 88FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟ่เวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ
2: ยาหลงเชื่อการโฆษณาขายยาที่โอ้อวดเกินจริง
3: เชิญพบกับยามหัศจรรย์รักษาโรคง่ายครอบจักรวาลทั้งเบาหวานมะเร็งเอดหัวใจปอดตับม้ามไตอัมพฤกษ์อัมพาตราคาเพียง 5,000 บาทเท่านั้นเพื่อชีวิตคนที่คุณรักไม่แพงเลยใช่ไหมกินเดือนเดียวหายขาด
2: ชีวิตหายขาดนะสิเสียเงินฟรีแล้วยังอาจตายฟรีด้วยอย่าหลงเชื่อการขายตรงที่โอ้อวดเกินจริงพบเบาะแสแจ้งสายด่วนอย1556นะ
0: สิ้นจ่าอยากกินอาหารเวียดนามอยู่ไม่ไกลใกล้แค่นี้เองความอร่อยในสไตล์เวียดนามที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จร้านอาหารเวียดนามที่มีทั้งกาแฟบิงซูและอาหารหลากหลายเมนูเช่นตำถาดราชวงศ์เหงียนเมี่ยงหมูกรอบข้าวเปียกเวียดนามเมนูยำแซ่บๆอาหารจานเดียวก็มีข้าวมันไก่ไส้ง่อนก็มาที่นี่อร่อยไม่ผิดหวังมี delivery ทุกแอปและพร้อมสั่งของฝากหมูยอแม่ถ้วนส่งทั่วไทยที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จเปิด 8:00 นถึง 18:00 นอาหารหลากหลายวิวริมโขงแวะมาสัมผัสความอร่อยสไตล์เวียดนามแท้ๆได้ทุกวันในตลาดท่าเสด็จที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดมาแล้วแซ่บคักแซ่บของจริงปาเต้แซ่บปาเต้แซ่บเปิดแล้วในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาแฟเวียดใส่เน้นๆซอสเข้มข้นกัดคำใดแซ่บคำนั้นปาเต้แซ่บกินง่ายอิ่มยูทองบ่อแพงแซ่บแซ่บในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาแฟเวียดเด้อป่าเต้แซ่บกัดคำใดแซ่บคำนั้นป่าเต้แซ่บเด้อ

สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติ๊กเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16 ธันวาคมนี้สแกนเลยแรงทุกครั้งแล้วก็

0: ไทยดีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: โซฟาหน้าใสเดี๋ยวรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
2: โปรใหญ่ใจปั๊ม BYD เจียก BYD Dolphin BYD Sea Lion 6 DMI ผ่อนเริ่มต้น 9,489 บาท84เดือนรับสิทธิ์ซื้อโฮมชาร์จเจอร์ยี่ห้อ4ด้าพร้อมบริการติดตั้งในราคา 10,000 บาทรับฟรีประกันภัยชั้น1พร้อมพรบ1ปีรับฟรีรับประกันแบตเตอรี่ตลอดอายุการใช้งานรับฟรีฟิล์มเซรามิกยี่ห้อ XUV Max 3 Film พร้อมบริการติดตั้งและสิทธิประโยชน์พิเศษอื่นๆอีกมากมายสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ BYD เจียงทุกสาขา061-0244-8848
3: เจียงมอเตอร์ไซค์ออกรถมอเตอร์ไซค์ง่ายๆใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวฮอนด้ายามาฮ่าเวสป้าที่เจียงมอเตอร์ไซค์ทุกสาขาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่080-704-5008
4: เสียภาษีอากรยื่นแบบภาษีต้องทำอย่างไรร้านค้าหรือนิติบุคคลทำบัญชีอย่างไรสิ้นปีต้องปิดบัญชีอย่างไรขายออนไลน์มียอดรับโอนเยอะๆจะเสียภาษีไหมทุกปัญหามีคำตอบที่ภาคระการบัญชีรับจัดทำบัญชีตรวจสอบบัญชีรับปรึกษาด้านภาษีอากรจดทะเบียนนิติบุคคลรายใหม่ด้วยประสบการณ์และความซื่อสัตย์ภาคระการบัญชี082-491-6564ธุรกิจของคุณเรื่องภาษีเราช่วยดูแลภาคระการบัญชีหมูยอแม่ทวนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคาย40ปีแห่งความอร่อยแหนมหมูยอหมูยอหนังจ๋ายอแหนมซี่โครงกุนเชียงขาหมูเวียดนามและของฝากอีกมากมายมาหนองคายต้องมีหมูยอแม่ทวนติดมือกลับไปฝากเดี๋ยวเขาจะว่ามาไม่ถึงเรียกซื้อได้ที่สาขาถนนมีชัยหน้าวัดลำดวนและหน้าวัดศรีคุณเมืองที่ร้านกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จสาขาแยกสถานีรถไฟหนองคายและพร้อมมีบริการช้อปปิ้งออนไลน์จัดส่งทั่วไทยเลือกช้อปสินค้าที่เว็บไซต์แม่ทวน.com หรือที่ LINE Shopping @แม่ทวนหมูยอแม่ทวน40ปีแห่งความอร่อยของฝากขึ้น

0: Andy Francis
1: 88
2: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร0817691750และ0844355988

FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง

FM88 ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง

0: ชยุทธธุรกิจสถานี 88FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยหมูยอแม่ท้วนมาตรฐานความอร่อยและของฝากจากหนองคายที่คุณไม่ควรลืมหน้าวัดลำดวนหน้าวัดศรีคุณเมืองและที่ร้านกาแฟเวียดตลาดท่าเสด็จย่อสูตรรุงโฮเป็นสูตรเก่าแก่ห่อด้วยใบตองอย่างพิถีพิถันเพื่อออกมาให้ได้ความอร่อยดั้งเดิมสมกับเป็นสูตรเก่าแก่แถมรสชาติยุคโบร่ำโบราณแทบจะหาทานยากขึ้นทุกวันแต่คุณหาทานได้ง่ายๆแล้ววันนี้ที่ร้านหมูยอแม่ท้วนและกาเฟ่เวียดนึกถึงย่อสูตรรุงโฮเมื่อไหร่ไปร้านหมูยอแม่ท้วนและคุณจะไม่ผิดหวังหมูยอแม่ท้วนของฝากเมืองหนองคายหมูยอสูตรดั้งเดิมหมูยอหนังแหนมและอีกมากมายเลือกเป็นของฝากและเพิ่มความสะดวกสบายกับหมูยอแม่ท้วนสาขาปั๊มปตท.อัศวันถนนมิตรภาพแยกมข.ก่อนเดินทางกลับแวะที่นี่สะดวกสบายที่จอดรถแวะซื้อของฝากที่นี่ร้านหมูยอแม่ท้วนนะครับ
1: 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณโดยร้านฟ้าท่าเสด็จของฝากของตกแต่งบ้านของที่ระลึกในตลาดท่าเสด็จ042-460-998และห้างแว่นตานาฬิกาเสรีนาฬิกาแบรนด์ดังของแท้แว่นแฟชั่นหรือแว่นสายตาตรวจวัดด้วยระบบคอมพิวเตอร์หน้าตลาดสดโพชัย042-460-053
2: คุณยายครับผมซื้อหมูยอไม่ท้วนมาฝาก
3: ฮะมหาวะยายเป็นกาฝากนี่
2: ไม่ใช่นี่หมูยอไม่ท้วนของฝากจากหนองคาย
3: อย่างก็บอกให้ยายไปตายปัดโ
2: พโอ้โหยายยายของฝากจากหนองคายหมูยอไม่ท้วนน่ะ
3: ไอ้หลานนี่มาบอกว่ายายอ้วนอีก
4: เหรอเอาเถอะครับถึงคุณยายคุณจะไม่เข้าใจแต่คุณก็มั่นใจได้ว่าของฝากขึ้นชื่ออย่างหมูยอแม่ท้วนสะอาดอร่อยปลอดภัยใส่ใจในการผลิตถูกใจท่านแน่นอนหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายตรงข้ามวัดศรีคุณเมือง042-460-339
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุสนุกกันไม่ยั้ง
6: พิมพ์เลยแปะๆตามด้วยชื่อเพลงที่คุณคิดว่าใช่แล้วส่งมาที่426-4500
0: Andy Francis 88วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร081-769-1750และ084-435-5988

0: FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง
1: มาช่วงนี้ครับมากันที่มูยอไม่ท้วนครับของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายนะฮะขอฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายกับมูยอไม่ท้วนต้นตำรับมูยอไม่ท้วนที่หลากหลายครับไม่ผิดหวังแน่นอนครับมาเที่ยวเมืองหนองคายมาแวะเวียนกันนะฮะไม่ว่าจะเป็นหมูยอหมูนะฮะสูตรพริกไทยสวนจ๋ายอครับสำหรับหมูยอทอดหมูยอหนังหมูยอเอ็นแก้วหมูยอทะเลหมูยอสมุนไพรหมูยอสาหร่ายแล้วก็หมูยอเห็ดหอมนะครับรวมถึงยังมีของฝากอีกมากมายนะครับไม่ผิดหวังแน่นอนมาที่เมืองหนองคายแวะเวียนก็ได้ครับหมูยอแม่ท้วนเรามีหลายสาขานะครับไม่ว่าจะเป็นที่สาขาแรกนะฮะสาขาใหญ่ที่หมูยอแม่ท้วนตรงข้ามวัดลำดวนถนนมีชัยตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายครับหรือที่สาขาวัดศรีคุณเมืองครับตรงข้ามวัดศรีคุณเมืองสาขาตรงข้ามทางเข้าสถานีรถไฟครับไปที่นั่นแวะเวียนกันได้ครับสาขาในตลาดท่าเสด็จสำหรับผู้ที่ไปตลาดท่าเสด็จก็แวะเวียนได้ครับที่สาขาร้านกาแฟเวียดในตลาดท่าเสด็จหรือที่ทางออกนะครับไปทางอุดรที่ปั๊มน้ำมันนะสาขาปั๊มน้ำมันอัศวันทางไปอุดรนะครับแล้วก็มีที่เซ็นทรัลขอนแก่นนะครับสอบถามกันได้นะครับที่หมายเลขโทรศัพท์042-422-884 042-422-884 รายละเอียดแล้วก็ของฝากสอบถามกันได้หรือไปดูที่เว็บไซต์ของเราครับค้นหาที่ Google หมูยอแม่ท้วนนะครับพิมพ์ก็ได้เลยนะฮะแล้วก็ www.หมูยอแม่ท้วน.com ของฝากเมืองหนองคายอย่าลืมนะครับหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อที่คุณผู้ฟังจะพลาดไม่ได้ครับ

0: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟ่เวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ
1: ขอเริ่มเรื่องย้อนหลังไปนิดหนึ่งว่าเมื่อสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นนั่งประทับแล้วพระกสาวกทั้งสองและภิกษุที่เหลือนั้นทั้งหลายเหล่านั้นนั่งบนอาสนะที่บรรดาฤาษีจัดแล้วแก่ตนสำหรับท่านสรทัดาบดได้ถือฉัตรดอกไม้ใหญ่ยืนกั้นเหนือเสียงขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงอธิษฐานว่าขอสักการะของพวกชนินนี้จงมีผลใหญ่อันนี้วันก่อนผมเตือนท่านไว้แล้วว่าเวลาเขาใส่ใครเขาใส่บาตรเขาทำบุญเขาถวายของก็ขอให้ทุกท่านสำรวมจิตให้ดีที่สุดทองใสที่สุดตามที่จะพึงทองใสได้แล้วก็ตั้งจิตอธิษฐานถึงกับเป็นการสนองคุณงามความดีของท่านหลายที่ให้การสงเคราะห์ได้ว่าตามที่ผมแนะนำไปรู้สึกจะยาวไปควรจะเอาอย่างองค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาองค์นี้ที่ท่านตรัสว่าขอสักการะของชาดินนี้เราก็คงคนในคนจะคิดว่าอธิษฐานว่าขอสักการะของท่านผู้มีคุณนี้จงมีผลใหญ่อย่างนี้จะมีผลเพราะเป็นการสนองความดีของท่านด้วยความดีของเราจงอย่าเห็นแก่ลาภสักการะและจงอย่าถือเอาราคาสิ่งของที่เขาให้เป็นสำคัญเมื่อจะรับผลจากท่านผู้สงเคราะห์จงถือกำลังใจเป็นใหญ่ถือว่าของที่ท่านให้นั้นเป็นของที่ดีที่สุดที่ท่านจัดมาแล้วฟังต่อไปเมื่อองค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาพระองค์ได้ทรงอธิษฐานดังนี้แล้วจึงเข้านิโรธสมาบัติสองพระอักษาวกก็ดีที่สุดทั้งหลายนอกนั้นที่เหลือก็ดีทราบว่าองค์สมเด็จพระจินสีเข้าสมาบัติแล้วต่างคนต่างก็เข้าสมาบัติ ด้วยเป็นอันว่าทั้งหมดก็เข้านิโรธสมาบัติเหมือนกันความจริงนิโรธสมาบัตินี้เราจะใช้เวลาสั้นก็ได้ยาวก็ได้จะเข้าไป2 3นาที10นาที20นาทีก็ได้7วัน8วันก็ได้หลาย10ปีหลายร้อยปีก็ได้เป็นเรื่องไม่ใช่ของแปลกนี่ผมว่าอย่างนี้เอาละท่านจะว่าแปลกจะไม่แปลกก็ช่างผมว่าไม่แปลกเป็นของที่เราจะควรทำกันได้อย่างไม่ยากนักต่างองค์ต่างเข้าพระนิโรธสมาบัติเมื่อสมเด็จพระตถาคตประทับนั่งเข้านิโรธสมาบัติตลอด7วันบรรดาพวกอันเตวาสิกเมื่อถึงเวลาที่เที่ยวไปภิกษาเมื่อบริโภคมูลพราผลในป่าแล้วก็ยืนประคองอัญชลีอันเตวาสิกที่หมายถึงว่าลูกศิษย์ของท่านสัทธาดาบทยืนประคองอัญชลีคือยองยืนประนมมือแสดงความเคารพแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและบรรดาพระภิกษุสงฆ์ทั้งหลายทั้งหมดฝ่ายสัทธาดาบทไม่ยอมไปสู่ที่ภิกษาจารย์หมายความว่าวันนั้นพระพุทธเจ้าเสด็จไปท่านยังไม่ได้ฉันอาหารกันชาดินหรือว่าฤาษีทั้งหมดยังไม่ได้ฉันอาหารพระพุทธเจ้าไปก่อนเวลาบรรดาลูกน้องเห็นว่าพระเข้านิโรธสมาบัติเรียงว่าจะหิวไปหาผลไม้มาฉันก่อนแล้วก็มายืนนมัสการฝ่ายพระอาจารย์คือสัทธาดาบดเห็นว่าพระพุทธเจ้าเข้านิโรธสมาบัติและพระทั้งหมดเข้านิโรธสมาบัติเหมือนกันท่านก็ไม่ยอมละไป ถือว่าพระยังไม่ฉันเพียงใดท่านก็ยังไม่กินเพียงนั้นเมื่อมันจะตายก็เชิญตายกำลังใจอย่างนี้ในบรรดาท่านทั้งหลายจำเอาไว้เวลาที่ปฏิบัติธรรมอย่าห่วงร่างกายเกินไปคือผมใช้คำว่าอย่าห่วงร่างกายเกินไปร่างกายนี้ต้องห่วงแต่ว่าอย่าห่วงให้เกินพอดีจึงคิดไว้เสมอว่าร่างกายของเรานี้มันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเราร่างกายไม่มีในเราเราไม่มีในร่างกายแล้วก็ถ้าเราเกาะมันเราก็ต้องเกิดแก่เจ็บตายแบบนี้ตลอดเวลาถ้าถึงเวลาที่กำลังใจของเราจะเข้าถึงความดีได้เราจะปล่อยภาระที่มีความห่วงใยในร่างกายนั้นเสียในที่สุดเราก็เข้าถึงจุดของความดีข้อนี้เป็นเรื่องสำคัญนะครับกำลังใจอย่างนี้แหละเป็นกำลังใจที่พวกเราควรจะตั้งกันไว้ควรจะคิดกันไว้อย่าทำใจให้โลเลผมน่ะสลดใจบางท่านนะบางทีไม่รู้การไม่รู้สมัยไม่รู้สถานที่ทั้งนี้แนะนำสั่งสอนก็อยู่ทุกวันอย่างนี้ก็ยังทำตนนอกรีดนอกรอยอันนี้ผมรู้ฟังกันไว้จำกันไว้แล้วปฏิบัติกันไว้ด้วยสิไม่ใช่ผมจะไม่รู้นะผมรู้แต่ยังไม่ถึงเวลาเมื่อที่ผมหายเหนื่อยสักนิดหนึ่งหายเหนื่อยสักหน่อยเวลานี้มันเหนื่อยมากไม่มีเวลาพักผ่อนว่ากันต่อไปสำหรับพระอาจารย์ไม่ยอมฉันอาหารกั้นฉัตรดอกไม้อยู่อย่างนั้นแหละให้เวลาล่วงไปโดยที่มีปีติคือความอิ่มใจและสุขตลอด7วันจะลืมว่าท่านสรทัดาบทท่านได้สมาบัติ8แล้วก็ได้ปัญญา5เป็นปัญญาโลกีอภิญญาที่เราเรียกว่า6จะพบ6ได้ก็ต้องมีอาสวัคคายานเป็นพระอริยเจ้าแต่นี่ท่านยังไม่ใช่เป็นพระอริยเจ้าท่านมีปัญญา5และสมาบัติ8ฉะนั้นการจะยืนอยู่ในการอธิษฐานแบบนั้น7วันเป็นของไม่ยากเป็นของทำง่ายต่อไปเมื่อองค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดา พระเด็จออกจากนิโรธสมาบัติแล้วตรัสเรียกพระนิสสภเถระและพระอักษาวกผู้นั่งข้างขวานะได้รับสั่งว่านิสสภะเธอจงทำโมทนาอาสนะดอกไม้แก่บรรดาดาบทั้งหลายผู้ทำสการะพระเถระมีใจยินดีประดุจจะหนึ่งแม่ทัพใหญ่ประสบลาภใหญ่จากสำนักของพระเจ้าจักรพรรดิราชตั้งอยู่ในสาวกบรมียานเริ่มอนุโมทนาอาสนะดอกไม้คืออานิสงส์ที่จัดอาสนะด้วยดอกไม้เนี่ยท่านโมทนาว่ายังไงบาลีไม่ได้บอกผมก็ไม่บอกเหมือนกันในที่สุดแห่งเทศนาของพระนิสสภเถระนั้นสมเด็จพระพักตร์วันได้จัดเรียกพระสาวกองค์ที่สองได้รับสั่งว่าภิกขุดูก่อนภิกษุทั้งหลายแม้เธอจงแสดงธรรมพระอโนมะเถระเป็นอักษาวกฝ่ายซ้ายได้พิจารณาพระพุทธวจนะคือพระไตรปิฎกแล้วก็กล่าวธรรมด้วยพระธรรมเทศนาของอักษาวกทั้งสองการตรัสรู้มิได้มีแด่บรรดาดาบทแม้แต่รูปใดรูปหนึ่งเพราะว่าบรรดาดาบทรูปใดรูปหนึ่งทั้งหมดดาบททั้งหมดนี้เป็นผู้ได้ปัญญาสมาบัติและสมาบัติ8หมดแต่ฟังเทศจากอักษาวกทั้งสองแล้วแทนที่จะได้บรรลุมรรคผลกลับไม่ได้บรรลุมรรคผลทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าเป็นพระที่เป็นดาบทที่มีกำลังใหญ่ แล้วก็ต้องเป็นดาบทที่เป็นวิสัยที่องค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาจะทรงสงเคราะห์เองจึงจะมีมรรคมีผลถ้าเรื่องนี้ท่านสงสัยแล้วก็วันหน้าอาจจะมีโอกาสจะได้พูดให้ฟังวันนี้ตั้งใจจะว่ากันสองตอนให้จบไปเลยท่านองค์สมเด็จพระพักตร์วันบรมศาสดาตั้งอยู่ในพุทธวิสัยไม่มีปริมาณคำว่าพุทธวิสัยวิสัยพุทธเจ้าเนี่ยหาประมาณไม่ได้มากมายเหลือเกินจึงได้เริ่มแสดงพระธรรมเทศนาในการจบพระธรรมเทศนาบรรดาชาดิน 74,000 ยกท่านสรทะดาบทเสียทั้งหมดบรรลุอรหันต์ทั้งหมดองค์สมเด็จพระบรมสุคตทรงเหยียดพระหัตถ์และตรัสว่าเธอทั้งหลายจงเป็นภิกษุมาเถิดท่านใดนั่นเองผมดันหนวดของบรรดาชาดินทั้งหลายเหล่านั้นก็อันตรธานไปแล้วบริขาร8ที่สำเร็จไปได้ฤทธิ์ก็ลงมาสวมกายของพระพวกนั้นอันนี้ท่านสงสัยไหมได้เคยผ่านมาแล้วที่พระพุทธเจ้าบอกว่าถ้าเรื่องของฤทธิ์แล้วก็อย่าเข้าไปสนใจถ้าจิตใจของเราไปเปรียบเทียบกับท่านผู้มีฤทธิ์เราบ้าเปล่าไม่มีประโยชน์ฟังไปแล้วก็คิดไปแล้วก็ทำตามถ้าอยากจะรู้นะทำสมาบัติ8ให้ได้ทำอภิญญาให้ได้มันเป็นของไม่ยากสำหรับเราเอาจริงกันถ้าจิตใจของบรรดาท่านทั้งหลายที่กำลังรับฟังคือคนที่ในวัดของเราทั้งหมดเนี่ยเพราะว่าถ้าสนใจจริงๆตั้งใจจริงๆเพื่อสมาบัติ8ที่มันเล็กเหลือเกินสำหรับอภิญญานี่ผมก็ยังหนักใจนิดเพราะต้องใช้ความพยายามมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งสัญญา3สัญญา5สัญญา10เป็นของไม่ยากก็พูดกันไปพูดกันมาอยู่ตลอดเวลาเว้นไว้แต่พวกท่านทั้งหลายจะไม่สนใจในความดีเท่านั้นที่จะไม่ได้ที่จะเห็นได้ว่าเวลาเขาเปิดโทรทัศน์ก็ไปนั่งออกที่หน้าโทรทัศน์บ้างเวลาเขามีคนที่ร้านค้าก็ไปนั่งชุมนุมกันที่นั่นบ้างเวลาจะพูดจาปราศัยเรื่องอะไรก็ไม่ได้ดูละไม่ได้ดูหน้าดูหลังไม่ดูการเวลาไม่ได้ดูบุคคลอันนี้แสดงว่าบุคคลประเภทนั้นไม่ได้มีความเข้าใจและไม่ได้สนใจในสวรรควิสัย จึงได้ดีไม่ได้ไม่มีทางใดที่จะได้ดีเพราะขาดการระมัดระวังถ้ามีการสำรวมอยู่ปฏิบัติตนอยู่ในจรณะ15โดยสมาบัติ8เป็นของเล็กพอจรณะ15นี่จบสมาบัติ4แล้วถ้าได้สมาบัติ4แล้วเจริญสมาบัติ8ในรูปฌานไม่เกินครึ่งเดือนก็ได้หมดนี่เป็นของง่ายๆจำไว้ดีนะพิจารณาตัวเองด้วยอัตนาโจทยตานังซึ่งเตือนตนได้ตนเองแต่ว่าการเจริญสมาบัติ8นี้ผมว่ายากกว่าการตัดสังโยค3เพราะสังโยค3นี่ตัดง่ายเว้นไม่แต่ว่าเราจะไม่สนใจกันเท่านั้นดูพวกเราเองนะชอบไปออกกันที่ร้านค้าไหมชอบไปชุมนุมกันที่นั่นไหมชอบพูดจาปราศัยในการที่ไม่สมควรไหมชอบดูโทรทัศน์ไหมถ้าชอบแบบนี้ไม่มีทางเพราะไม่ใช่สมณวิสัยที่เพิ่งทำแบบนั้นเนี่ยตามบาลีท่านกล่าวมาว่ามีคำถามสอดเข้ามาว่าเพราะเหตุไรสัทธาดาบทจึงไม่ได้บรรลุอรหันต์ในความจริงท่านน่าจะได้บรรลุอรหันต์เพราะตั้งใจบวชได้ดีตามพระบาลีท่านก็แก้ว่าเพราะความที่เป็นผู้มีจิตฟุ้งซ่านนี่สิเจอมาชนนะพวกเราบางท่านเขาบอกกับบ้างที่ยังไม่ได้อะไรกันนะบางทีอาจจะมีจิตฟุ้งซ่านไอ้จิตฟุ้งซ่านนี่มันเป็นนิวรณ์นิวรณ์แปลว่าทำเป็นเครื่องกั้นความดีเป็นธรรมฝ่ายอกุศลวันนี้ผมเป็นบัตรนะเป็นบัตรเนี่ยรู้สึกว่าเพลียมันจะลุกนั่งไม่เคยไหว แต่ก็ไม่เป็นไรเพื่อความดีของท่านแต่ว่าท่านต้องการความดีผมก็พร้อมที่จะละสละชีพเพื่อธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทุกขณะแต่ว่าแต่ผมสละชีพเพื่อธรรมะของพระพุทธเจ้าได้ทุกขณะเพื่อพวกท่านแต่บังเอิญพวกท่านไม่สนใจก็เป็นเรื่องของท่านเองนะครับเวลาตายไปแล้วไปตกนรกจะไปนั่งบอกว่าเอ๊ะผมไม่ช่วยเนี่ยไม่ได้นะพระพุทธเจ้าว่าอัตตาหิอัตโนนาโถตนแลย่อมเป็นที่พึ่งของตนโกยนาโถบรูยาบุคคลอื่นใครเล่าจะเป็นที่พึ่งได้อัตตาหิสุทันเตนะเมื่อเราฝึกฝนตนดีแล้วไซนาถังและปฏิปปังเราย่อมจะได้ที่พึ่งอันบุคคลพึ่งได้โดยยากดูคุณเชิดศรีสุสวัสดิ์นายุทธยาและคุณอ๋อยก่อนหน้าโน้นหลายเดือนมาแล้วเป็นปีแล้วก็พร่ำบ่นแต่เพียงว่าต้องการพระนิพพานอย่างเดียวไม่ปรารถนาการเกิดมีความเบื่อหน่ายในชีวิตทุกสิ่งทุกอย่างจิตทำไปเพื่อสาธารณประโยชน์ทั้งหมดนี่เขาเป็นชาวบ้านแล้วก็เป็นผู้หญิงโดยเฉพาะผู้หญิงเรามักจะโทษกันว่าผู้หญิงเป็นชาติเป็นเพศที่มีความต่ำช้าแต่นั่นไม่จริงพระพุทธองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสว่าผู้หญิงก็เป็นพระพระบุคคลคือเป็นบุคคลที่มีความเจริญสม่ำเสมอกับผู้ชายสามารถจะบรรลุมรรคผลได้ถ้าคุยกันต่อไปได้ยินว่าจำเดิมแต่การนี่ท่านบอกว่าเพราะอาศัยที่ท่านสรณะดาบทมีจิตฟุ้งซ่านจึงไม่ได้อรหัตผล ตามพระบาลีกล่าวต่อไปว่าจำเดิมแต่การที่ท่านสรณะดาบทนั้นเริ่มฟังพระธรรมเทศนาของอักสาวกผู้นั่งบนอาสนะที่สองแห่งพระพุทธเจ้าตั้งอยู่ในสาวกบารมีญาณแสดงธรรมอยู่เกิดความคิดขึ้นมาว่าโอ๋หนอแม้เราได้ฟังได้รับธุระที่พระสาวกรูปนี้ได้รับในการแสดงในศาสนาขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้จะบังเกิดในอนาคตนี่หมายความว่าพอฟังเทศพระอัครสาวกแล้วท่านก็คิดว่าเราเนี่ยแหมอยากจะเป็นอัครสาวกบ้างถ้าหากว่าพระพุทธเจ้าองค์ใดองค์หนึ่งเกิดขึ้นในโลกในการต่อไปเราต้องกลายเป็นอัครสาวกอย่างนี้ถือว่าเป็นอธิษฐานบารมีเสร็จแล้วแต่ตามพระบาลีถ้าว่าจิตฟุ้งซ่านก็หมายความว่าซ่านโดยการฟังแล้วไม่คิดตามเห็นว่าท่านเป็นอักสาวกมีศักดิ์ดาใหญ่ที่องค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาทรงให้โอกาสแสดงพระธรรมเทศนาก่อนจึงเห็นว่างานนี้เป็นงานเด่นมากเราอยากจะเป็นบ้างก็เลยฟังไปแล้วก็คิดไป ไม่ได้บรรลุมรรคบรรลุผลเดี๋ยวก่อนบาลีที่ว่าต่อไปก็อาศัยความปริวิตกอย่างนั้นถ้าท่านดาบทจึงไม่ได้มีโอกาสที่จะพึงทำการแทงตลอดมรรคผลได้ก็เวลาฟังไม่ได้ใช้ปัญญาพิจารณาฟังแล้วก็คิดว่าเราอยากจะเป็นอัครสาวกถ้าใช้ปัญญาพิจารณาอย่างบรรดาลูกศิษย์ของท่านท่านก็จะได้เป็นอรหันต์ถ้าเป็นไม่ยากด้วยเพราะมีกำลังแก่กล้ากว่าคนอื่นเหมือนกับพวกเราบางท่านแหละมั้งที่ฟังกันอยู่ทุกวันแล้วก็ยังประพฤติตนไม่ดีอยู่บ้างนี่ผมก็เลิกเกรงใจแล้วนะงานการท่านดีทุกสิ่งทุกอย่างก็ดีแต่ไม่ดีหมดหรอกบางท่านก็หลีกเลี่ยงๆเหมือนกันแต่นี้ที่เราฟังกันทุกวันแล้วทำไมจึงไม่มีผลเพราะเราขาดการใช้ปัญญาเป็นเครื่องพิจารณานี่ท่านฟังกันคราวเดียวนะท่านได้มรรคได้ผลเราฟังกันวันละ4ครั้งก็ยังจะมีบางท่านไปออกกันที่ร้านค้าบ้างนั่งแช่อิ่มกุยบ้างดูโทรทัศน์กันบ้างมีภาควิจารณ์อะไรกันบ้างไม่ดูการไม่ดูสมัยไม่ดูสถานที่ อย่างนี้เขาเรียกไม่ชื่อว่าสวรรค์สวรรค์แปลว่าผู้สงบอย่างนั้นอย่างนั้นก็แปลผู้ฟุ้งซ่านไม่ใช่สวรรค์ว่ากันต่อไปก็ท่านยืนถวายบังคมองค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาแล้วในที่เฉพาะประพักจึงได้กราบทูลว่าปันเตภควาข้าแต่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เจริญพระพุทธเจ้าข้าภิกษุที่นั่งบนอาสนะลำดับพระองค์ชื่อว่าอะไรครับสมเด็จพระจอมไตรมีทรงพระนามว่าอโนมัทสีจึงได้มีพระพุทธฎีกาตรัสว่าภิกษุผู้ยังธรรมจักรอันเราให้เป็นไปแล้วให้เป็นไปตามนั้นบรรลุที่สุดแห่งสาวกวกบรมีญาณแทงตลอดปัญญา16อย่างตั้งอยู่ผู้นี้ชื่อว่าอัครสาวกในศาสนาของเราคืออัคคะแปลผู้เลิศเป็นสาวกผู้เลิศกว่าบรรดาสาวกทั้งหลายในศาสนาของพระองค์ท่านได้ทำความปรารถนาว่าข้าพเจ้าด้วยผลแห่งสการะที่ข้าพระองค์ได้ตั้งฉัตรดอกไม้ดอกไม้ทำแล้วตลอด7วันนี้ขอข้าพระองค์มิได้ปรารถนาความเป็นท้าวสักกะคือพระอินทร์ หรือว่าถือว่าต้องการจะเป็นพรหมแต่ว่าข้าพระองค์ขอพึงเป็นอัครสาวกขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์ใดองค์หนึ่งในอนาคตการเหมือนพระลิสพะเถระองค์นี้เห็นไหมล่ะท่านตั้งใจจะเป็นอัครสาวกท่านก็ทรงพระพุทธเจ้าองค์ใดองค์หนึ่งแต่พระพุทธเจ้าทรงพระนามว่าอโนมัตสีท่านมีเสียแล้วนี่ก็ต้องรอต่อไปเป็นอันว่าวันนั้นจึงไม่ได้อาราตผลแต่ว่ารุ่นน้องทั้งหมดเป็นอรหัตผลทั้งหมดพร้อมไปด้วยปฏิสัมภิทาญาณเพราะได้สมาบัติ8 องค์สมเด็จพระวิตรมานทรงพระอนาคตังสยานนี่คุณฟังคุณไม่รู้เรื่องเป็นนั้นว่าองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงพระนามว่าอโนมัทสีเมื่อสดับถ้อยคำของสัทธาดาบทดังนี้จึงได้พิจารณาด้วยอำนาจพระพุทธญาณเอาอย่างนี้ดีกว่าเข้าใจง่ายพระพุทธญาณในเป็นญาณมีเฉพาะพระพุทธเจ้าพิจารณาว่าความปรารถนาของบุรุษนี้จักสำเร็จหรือไม่หนอได้ทรงเห็นว่าผ่านหนึ่งอสงไขยยิ่งด้วยกำไรแสนกลับไปแล้วจะได้สำเร็จรออีกหนึ่งอสงไขยกลับอสงไขยนี่นับไม่ได้เลยว่าอสงไขยแล้วก็ยิ่งได้กำไรอีกแสนกับหนึ่งอสงไขยกับแสนกับจะได้สำเร็จครั้นทรงเห็นแล้วจึงได้ทรงตรัสกับสัทธาดาบทว่าความปรารถนาของท่านนี้จักไม่เปล่าประโยชน์เพราะว่าในอนาคตล่วงไปหนึ่งอสงไขยยิ่งได้แสนกับ พระพุทธเจ้าทรงพระนามว่าสสมณโคดมจะทรงบัดขึ้นในโลกพระมารดาของพระองค์จักมีพระนามว่ามหามายาเทวีพระพุทธบิดาจะทรงพระนามของพระองค์สมเด็จพระจินสีนามว่าทำไมนะพระพุทธบิดาขององค์สมเด็จพระจินสีทรงพระนามว่าสมณโคดมนั้นจะมีพระนามว่าสุโธทนะมหาราชพระโอรสจะมีพระนามว่าราหุลพระผู้อุปถากจะมีพระนามว่าอานนท์พระสาวกที่สองคืออัครสาวกจะมีนามว่ามกขลานะส่วนตัวท่านจะได้เป็นอัครสาวกของพระองค์นามว่าธรรมเสนาบดีสารีบุตร ครั้นทรงพยากรณ์ดาบทนั้นแล้วได้จัดธรรมคาถามีภิกษุสงฆ์แวดล้อมแล้วออกไป เป็นนั้นว่าคำพยากรณ์ขององค์สมเด็จพระจอมไตรเนี่ยทรงบอกละเอียดรู้ละเอียดญาณนี้จะมีเฉพาะพระพุทธเจ้าเท่านั้นกล่าวกันต่อไปว่าฝ่ายสัทธดาบทไปยังสำนักของพระเถระพวนเป็นอันเตวาสิกแล้วทรงข่าวไปแก่สิริวัฒน์พัฒนะสิริวัฒน์กุฎุมพีผู้เป็นสหายว่าท่านผู้เจริญขอท่านทั้งหลายจงบอกแก่สหายของข้าพเจ้าว่าเชิญท่านดาบทผู้สหายของท่านได้ปรารถนาตำแหน่งอัครสาวกในศาสนาของพระพุทธเจ้าเพื่อนามว่าพระสมณะโคดมซึ่งจะทรงบัตรขึ้นในอนาคตการแทบบาทมูลคือว่าใกล้พระบาทขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสุวรรณามว่าโนมัตสีแล้วท่านจงปรารถนาตำแหน่งอัครสาวกที่สองก็เลยคลั่งกล่าวอย่างนี้แล้วได้ไปโดยข้างหนึ่งก่อนกว่าที่บรรดาพระเถระทั้งสองทั้งหลายหมายความว่าไปสู่บ้านเพื่อนเนี่ยท่านสั่งบรรดาพระที่ได้เป็นอรหันต์ที่เคยเป็นลูกศิษย์ของท่านให้ไปบอกเพื่อนแต่ท่านเองก็ไปเหมือนกันไปแล้วได้ยืนอยู่ที่ประตูเรือนของสิริวัฒนะสิริวัฒน์แล้วสิริวัฒน์ได้กล่าวว่านานนักหนอพระคุณเจ้าของเราจึงมาจึงได้นิมนต์ให้นั่งมาอาสนะตนนั่งอาสนะต่ำกว่าแล้วเรียนถามว่าทำไมอันเตวาสิกบริษัทของพระคุณเจ้าทั้งหลายจึงหายไปแล้วพระเจ้าค่ะเขาจะตอบกันว่ายังไงก็งดไปก่อนนะครับอีกว่าเดี๋ยวฟังต่อไปเพราะเวลามันหมดเสียแล้วต่อจากนี้ไปขอท่านทั้งหลายตั้งใจสมาทานกรรมฐานเสียก่อนแล้วผมจะเล่าเรื่องนี้ต่อไปสำหรับบัดนี้ท่านทั้งหลายได้พากันสมาทานศีลสมาทานกรรมฐานแล้ว ตอนนี้ไปก็ฟังเรื่องของท่านมหาสาวกต่อไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นเรื่องของอัครมหาสาวกคือพระโมคคัลลาและพระสารีบุตรเป็นอันว่าเมื่อท่านสัทธดาบทท่านกล่าวกับสหายของท่านอย่างนั้นสหายของท่านที่ได้กล่าวว่าพระพุทธะอโนมนัสสีเสด็จมายังอาสมของท่านตั้งแต่เมื่อไรท่านสัทธาดาบทก็บอกว่าเสด็จมาเป็นวันที่7ถึงวันนี้แล้วก็พอเสด็จกลับแล้วพวกข้าพเจ้าจะทำสการะกับพระองค์ตามกำลังของตนถ้าหากว่านี่หมายความมาเพื่อนนะเพื่อนบอกว่าเมื่อท่านมาใหม่บรรดาพระข้าพเจ้าจะทำสักการะคือการบูชาพระพุทธเจ้าสุวรรณามาโนตมรัสสีตามกำลังเป็นว่าสมเด็จพระบรมศาสดาทรงแสดงธรรมโปรดพวกข้าพเจ้าในวันนั้นทุกๆคนเมื่อเวลาจบเทศนานี่ท่านสัทธาดาบทบอกว่าบอกไว้นะเพราะว่าเมื่อพระพุทธเจ้าท่านมาเราทำการสการะแล้วพระพุทธองค์สมเด็จพระบพิตรแก้วแสดงพระธรรมเทศนาโปรดในเวลาที่จบพระธรรมเทศนาเว้นข้าพเจ้าคนเดียวนอกจากนั้นบรรลุอรหันต์ทั้งหมดแล้วก็บวชเสร็จแล้วข้าพเจ้าเห็นนิสสภะพระนิสสภะเถระอัครสาวกเบื้องขวาขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงมีความปรารถนาตำแหน่งอัครสาวกในศาสนาของพระพุทธเจ้ามีนามว่าพระสมณะโคดมซึ่งจะทรงบัตรขึ้นในโลกในอนาคตการแม้เธอก็จงตั้งความปรารถนาในตำแหน่งอัครสาวกที่สองในศาสนาในศาสนาขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์นั้นเหมือนกันเพราะเราเป็นเพื่อนกันท่านสิริวัฒน์จึงกล่าวว่าข้าพเจ้าไม่มีความคุ้นเคยกับพระพุทธเจ้าทั้งหลายสิ้นเลยจะทำยังไงล่ะครับ ท่านสรทะจึงกล่าวว่าเรื่องที่จะทูลกับพระพุทธเจ้าเป็นภาระของข้าพเจ้าเอง ขอท่านจงจักสการะที่ยิ่งใหญ่ไว้เถอะท่านสิริวัฒน์ฟังคำของดาบสผู้เป็นสหายแล้วได้ทำสถานที่มีประมาณ8การีดแม้8การีดในตำบลการีดหนึ่งมีมาตราวัดชนิดหนึ่งที่เรียกว่าการีด1การีดเท่ากับ125ศอกหรือว่า1เส้นกับ10วา1เส้น10วาก็อีก1ศอกนี่1การีดนะครับ1การีดเท่ากับ1เส้น10วากับ1ศอก8การีดก็เห็นต้องคูณกันได้8อ่ะสิ8เส้น88วาแล้วก็8ศอกรวมเป็นวาก็แล้วกันนะรวมเองท่านกล่าวว่าได้ทำสถานที่ประมาณ8การีดโดยมาตราหลวงที่ประตูเรือนของตนให้มีพื้นเสมอกันแล้วเกลี่ยทรายโปรยดอกไม้มีข้อตอกเป็นที่5อะไรบ้างก็ไม่รู้ตอนที่5นี่เป็นข้อตอกให้ทำมนดบมงไปด้วยดอกอุบลสีเขียวดอกบัวสีเขียวนะครับตกแต่งพุทธอาฏจัดอาสนะบรรดาแก่ภิกษุทั้งหลายผู้เป็นบริวารจัดสการะและเครื่องต้อนรับเป็นไม่เป็นอันมากได้ให้สัญญาแก่ท่านเสถาดาบทเพื่อประโยชน์แห่งการนิมนต์องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีพระนามว่าอโนมาทัสสีสำหรับสัญญาบทได้พาภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขไปที่อยู่ของท่านสิริวัฒน์กุฎุมพีแล้วฝ่ายสิริวัฒน์กุฎุมพีทำการต้อนรับรับบาตรจากพระหัตถ์ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเชิญเสด็จให้เข้าไปสู่มณฑปถวายน้ำทักษิโณทกน้ำฉันนั่นแหละแก่บรรดาภิกษุสงฆ์ทั้งหลายมีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขซึ่งนั่งบนอาสนะที่ตกแต่งไว้อังคาดหมายถึงบริเวณดูได้ถวายด้วยโภชนะอันประณีตในเวลาที่เสร็จภารกิจ นิมนต์ภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขครองผ้ามีค่ามากแล้วจึงได้กราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญความริเริ่มนี้ไม่ได้เป็นไปเพื่อประโยชน์แก่ตำแหน่งมีปริมาณน้อยขอพระองค์จงทำความอนุเคราะห์โดยทำนองนี้ชิ้นเวลา7วันถ้าเล่นกันคนละ7นะครับองค์สมเด็จพระพักตร์วันทรงรับแล้วเขาคำว่าเขาหมายถึงท่านสิริวัฒน์เขายังมหาทานให้เป็นไปโดยทำนองนั้นนั่นแหละตลอด7วันได้ถวายทานกันอยู่7วันถวายบังคมองค์สมเด็จพระพักตร์วันแล้วจึงยืนประคองอัญชลีกราบทูลว่าข้าพุทธเจ้าข้าสรทะดาบสหายของข้าพระองค์ปรารถนาว่าเราพึงเป็นอักขสาวกเบื้องขวาขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์ใดข้าพระองค์พึงเป็นอักขสาวกที่สองคือเบื้องซ้ายขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์นั้นเหมือนกันสมเด็จพระพักตร์วันทรงพิจารณาถึงอนาคตการทรงเห็นภาวะคือความสำเร็จแห่งความปรารถนาของเขาจึงได้ทรงพยากรณ์ว่าแต่นี้ล่วงไปหนึ่งอสงไขยยิ่งได้แสนกับแม้ท่านก็จักได้เป็นอักขสาวกที่สองขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงพระนามว่าพระสมณะโคดมท่านสิริวัฒน์ฟังคำพยากรณ์ขององค์สมเด็จพระชินวรบรมศาสดาแล้ว ได้เป็นผู้มีความร่าเริงบันเทิงใจแม้องค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาทรงทำพัตตานุโมทนาคำว่าพัตตานุโมทนาก็หมายความอนุโมทนาในการอานิสงส์ของการถวายทานแล้วพร้อมด้วยบริวารเสด็จไปยังวิหารบรรดาภิกษุทั้งหลายนี้มีความปรารถนาที่เป็นอะไรเนาะที่เป็นบุตรโคราปรารถนาแล้วในครั้งนั้นอ๋อเป็นอันว่ามากล่าวเรื่องนี้จบองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงทรงกล่าวกับบรรดาภิกษุทั้งหลายว่าก็บุตรของเราคือโมคคัลลาและพระสารีบุตรเขาตั้งความปรารถนาในความเป็นอักษาวกตั้งแต่สมัยนั้นฉะนั้นเมื่อถึงเวลาแล้วเราจึงได้ตั้งท่านทั้งสองเป็นอักษาวกจะถือว่าการแต่งตั้งนี้เป็นการเลือกหน้าซึ่งกันก็หาไม่ถ้าเป็นการแต่งตั้งเพื่อให้เป็นไปตามความปรารถนาที่ตนและตนบำเพ็ญแล้วตั้งใจไว้แล้วแปลว่าเมื่อองค์สมเด็จพระบัณฑิตแก้วตรัสพระพุทธพจน์อย่างนี้สองพระกษัตริย์สาวกถวายบังคมองค์สมเด็จพระชินสีห์ทูลเล่าเรื่องอันเป็นปัจจุบันเกิดขึ้นเฉพาะหน้าทั้งหมดว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญครั้งเมื่อข้าพระองค์ยังเป็นผู้ครองเรือนอยู่ได้ไปดูมหรสพบนยอดเขาดังนี้แล้วเป็นต้นเล่าเรื่องเก่าจนถึงความแทงตลอดเป็นพระโสดาบันจากสำนักพระอัสสชิเถระและกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระพุทธเจ้าทั้งสองนั้นไปยังสำนักของท่านอาจารย์สัญชัยเพื่อสงฆ์จะนำท่านมาสู่บาทมูลขององค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคแจ้งว่าลัทธิของท่านไม่มีสาระกล่าวอานิสงส์ในการมาที่นี่แต่ว่าท่านสัญชัยได้ตอบว่าบัดนี้ชื่อว่าการอยู่เป็นลูกศิษย์ของบุคคลของเราไม่มีเราย่อมไม่เป็นเช่นกับการถึงความกระเพื่อมแห่งน้ำในตุ่มหมายความไม่หวั่นไหวเวลานี้เราเป็นอาจารย์แล้วเราจะเป็นลูกศิษย์ไม่ได้ว่ากันอย่างนั้นก็แล้วกันเราไม่สามารถจะอยู่ในสำนักของใครได้เมื่อข้าพระองค์บอกว่าท่านอาจารย์เวลานี้มหาชนมีมือถือวัตถุมีของหอมระเบียบเป็นต้นจักไปบูชาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านจะเป็นอย่างไรท่านอาจารย์สัญชัยก็เลยตอบว่าก็ในโลกนี้คนฉลาดมีมากหรือว่าคนโง่มีมากเมื่อข้าพระพุทธเจ้าตอบว่าคนโง่มีมากท่านจึงได้กล่าวว่าถ้าอย่างนั้นคนฉลาดจักจงไปสำนักของพระสมณะโคดมพวกคนโง่จงมาสำนักของเราเธอทั้งสองจงไปเถอะไม่ปรารถนาจะมาท่านกล่าวว่าในเมื่อท่านสัญชัยพระปริภาชกไม่ปรารถนาจะมาที่นี่ข้าพระพุทธเจ้าทั้งสองจึงได้พาบริวารมาเฝ้าองค์สมเด็จพระมหามุนีเมื่อท่านทั้งสองกราบทูลแล้วองค์สมเด็จพระบัณฑิตแก้วจึงได้ทรงเมื่อได้ทรงสดับคำแล้วเพียงได้ตรัสว่าภิกขเวดูก่อนภิกษุทั้งหลายสัญชัยถือสิ่งที่ไม่มีสาระว่ามีสาระและสิ่งที่มีสาระว่าไม่มีสาระเพราะความที่ตนเป็นคนเป็นมิจฉาทิฏฐิคือมีความเห็นผิดส่วนเธอจะสองรู้สิ่งที่เป็นสาระโดยความเป็นสาระและสิ่งที่ไม่เป็นสาระไอ้สาระนี่แปลว่าประโยชน์นะแก่นสารสาระนี่แปลว่าแก่นสารหรือประโยชน์สิ่งที่อันไม่เป็นสาระว่าไม่เป็นสาระละสิ่งที่ไม่เป็นสาระเสียถือเอาสิ่งที่เป็นสาระเท่านั้นเพราะความที่ตนเป็นบัณฑิตอย่างนี้แล้วองค์สมเด็จพระบัณฑิตแก้วจึงได้ทรงพระพุทธภาษิตว่าชนเหล่าใด มีปกติรู้ในสิ่งที่ไม่เป็นสาระว่าเป็นสาระและสิ่งในสิ่งที่และเห็นในสิ่งอันเป็นสาระว่าไม่เป็นสาระชนเรานั้นมีความดำริผิดชื่อว่ามีความดำริผิดเป็นโคจรหมายความว่าจิตน่ะเที่ยวไปในสิ่งที่มีความเห็นผิดโคจรนี่แปลว่าเที่ยวไปนะย่อมไม่ประสบสิ่งอันเป็นสาระคือประโยชน์ชนเราได้รู้สิ่งที่เป็นสาระโดยความที่เป็นสาระแล้วสิ่งที่ไม่เป็นสาระโดยความที่เป็นโดยความไม่เป็นสาระชนเรานั้นมีความดำริชอบเป็นโคจรย่อมประสบสิ่งที่เป็นสาระเข้าใจไหมเนี่ยท่านกล่าวว่ามาจบพระธรรมเทศนาชนเป็นมากก็บรรลุมรรคผลทั้งหลายมีพระโสดาปัตติผลเป็นต้นพระธรรมเทศนาได้เป็นประโยชน์แก่บรรดาประชุมชนทั้งหลายเหล่านั้นแล้วที่ผมมาสรุปให้จบตอนนี้ก็เพราะว่าเห็นว่าเหลือน้อยและเป็นสาภาระที่มีประโยชน์นี่พระพุทธภาษิตที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสจงท่องจำให้ขึ้นใจนะเมื่อชนเราใดมีปกติรู้ในสิ่งที่ไม่เป็นสาระว่าเป็นสาระคือสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ว่าเป็นประโยชน์อย่างกับบรรดาคนทั้งหลายที่ฟังธรรมอยู่ตลอด4เวลาต่อ1วันก็ยังเอาใจไปใส่กับสิ่งที่เป็นของเลวไม่หา

เราได้รู้สิ่งที่เป็นสาระด้วยความที่เป็นสาระและสิ่งที่ไม่เป็นสาระโดยความที่ไม่เป็นสาระชนเหล่านั้นมีความดำริชอบเป็นโคจรย่อมประสบสิ่งที่เป็นสาระคือประโยชน์เป็นอันว่าเราก็มานั่งคุยกันเรื่องนี้จบแล้วผมเห็นว่ามีประโยชน์เวลานี้เป็นปกิณกะเล็กๆน้อยๆในการแนะนำกันหลักใหญ่เราให้กันไปแล้วทั้งหมดผมก็ลาท่านได้ว่าท่านไปเที่ยวตลอดประเทศไทยประเทศเจ๊กประเทศแขกไหนก็ตามที่จะมีคณาจารย์องค์ใดให้ความรู้ละเอียดอ่อทุกแง่ทุกมุมแบบนี้ผมกล้าท้าว่าไม่มีหรอกท่านไม่มีใครก็สอนกันแบบนี้ทั้งที่เขาไม่สอนกันแบบนี้แต่ลูกศิษย์ทั้งท่านหลายเอาดีได้แต่ว่าบรรดาท่านทั้งหลายที่รับฟังแบบนี้เอาดีไม่ได้ก็น่าสลดใจนี่เราก็มาดูตัวอย่างกันนิดหนึ่งคุณเฉิดศรีสุขสวัสดิ์ณอยุธยาท่านยาท่านพลอากาศโทหม่อมราชวงศ์เสริมสุขสวัสดิ์เจ้ากรมสื่อสารทหารท่านเป็นผู้หญิงมีลูกแล้วก็มีหลานมีภาระที่จะต้องประพฤติปฏิบัติห่วงใยอยู่มากแต่ได้ว่าน้ำใจของท่านเมื่อปฏิบัติธรรมแล้วมีอารมณ์ใสเป็นแก้วไม่มีความห่วงใยในร่างกายของตนเวลาที่ยังไม่ป่วยก็จิตตั้งไว้เฉพาะนิพพานเวลาที่ป่วยอยู่จิตใจทรงสาระแก่นสารคือว่าร่างกายเป็นของไม่ดีรำพึงรำพันฝันอยู่เสมอว่าเราต้องการพระนิพพานเป็นอารมณ์ในเวลานี้เธอก็ตายไปแล้วบุคคลประเภทนี้องค์สมเด็จพระบพิตรแก้วกล่าวว่าตายแล้วเหมือนกับคนที่ไม่ตายหมายความว่าไอ้ตายในขันห้ามันตายด้วยจิตใจของเธอไม่ตายแน่ถ้าท่านจะถามว่าเฉิดศรีสวัสดิ์ที่เราเรียกกันว่าอ๋อยไปไหนผมไม่บอกท่านหรอก ไม่บอกท่านเพราะว่าท่านศึกษากันมามากแล้วติดตามกันเอาก็แล้วกันเราจะต้องไปนั่งบอกอะไรกันในเมื่อวิชาความรู้พวกท่านเรียนมากกว่าผมเพราะว่าเมื่อเวลาผมเรียนมาผมก็ไม่ได้เรียนมากอย่างนี้ไม่ได้ฟังมากแบบนี้ทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็ค้นคว้ากันมาเองทีนี้แล้วก็ไปหนดูคำว่าเป็นสาระขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านไม่ได้หมายเอาฌานโลกีแต่เอาแค่ศีลบริสุทธิ์ไม่ได้หมายเอาแค่จิตเป็นสมาธิแค่สมาบัติ8ไม่ได้ที่เป็นสาระใหญ่ที่เรียกกันว่าอภิญญาแต่ว่าองค์สมเด็จพระสัมมาถือเอาคำว่าสาระอันนี้ได้แก่ความเป็นพระอริยเจ้าถ้าผมจะถามว่าพระโสดาเขาเป็นกันยังไงท่านตอบได้ทันทีเพราะว่ากรณีฟังกันจนชินรู้สึกว่าเป็นของเล็กเด็กเล่นแล้วก็เลยเล่นกันซะจนตั้งเห็นว่าไม่เป็นสาระก็ยังมีได้ย้อนกันไปนิดหนึ่งว่ามันยากไหมถ้าเราจะเป็นพระโสดาบันพระโสดาบันมีคุณอะไรบ้างหนึ่งสกายทิฏฐิพระโสดาบันและพระสกิทาคามีเป็นผู้ทรงอธิศีลหมายถึงว่าทั้งสองระดับนี้มีศีลบริสุทธิ์อย่างเดียวเป็นอันว่ามีจิตคิดอยู่ว่าเราจะต้องตายความตายเป็นของเที่ยงชีวิตเป็นของไม่เที่ยงคำนึงอยู่อย่างนี้เป็นปกติแล้วก็มีความไม่ประมาทในชีวิตคิดว่าถ้าเราจะตายเราต้องหลีกเลี่ยงอบายภูมิให้ได้จึงยอมรับนับถือพระรัตนตรัยคือพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระอริยสงฆ์ไม่สงสัยในคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระจอมไตรเร่งรัดปฏิบัติศีลให้บริสุทธิ์มีพระนิพพานเป็นอารมณ์

อาการเพียงเท่านี้เนี่ยขอรับเป็นพระโสดากับสกิทาคามีนี่แต่ว่าอาการเท่านี้เราทำกันมาอะไรเกินได้เพราะว่าถ้าทำกันจริงๆแล้วก็มันไม่เกิน15วันหรอกเพียงแค่มานั่งนึกไม่ประมาทในชีวิตหาความจริงของชีวิตว่าเราต้องตายแน่แล้วท่านคิดว่าถ้าไม่ตายล่ะคนคิดว่าไม่ตายก็เป็นคนเฮงเต็มที คนทุกคนมันต้องตายเขาตายให้เราเห็นสุนัขมัดเราเนี่ยตายไปไม่รู้กี่ตัวไม่เกิดแบบเรามันก็ตายแบบเราพระนี่สวดผีสวดศพกันอยู่ตลอดเวลาก็น่าจะรู้จักความตายเท่านั้นหลายที่รับฟังก็เหมือนกันเมื่อความตายมันมีจริงชาติหน้ามีหรือไม่มีไม่สำคัญเราคิดไว้เสมอว่าถ้าเราจะอยู่ก็อยู่อย่างคนดีถ้าเราจะตายเป็นผีเราก็ต้องเป็นผีดีนี่เราจะดีได้ยังไงก็ยอมรับนับถือองค์คำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระจอมไตรด้วยใช้ปัญญาเป็นเครื่องพิจารณาแล้วก็เอาศีลรักษาศีลให้บริสุทธิ์เป็นการปิดกั้นอบายภูมินอกจากนั้นหวังจุดใหญ่ก็ได้แก่พระนิพพานเป็นอารมณ์ในนี้ไม่ยากเลยไม่มีอะไรยากแต่เป็นของง่ายๆได้จิตใจของท่านหลายทรงอยู่แบบนี้แล้วไปชุมนุมกันที่ร้านค้านั่นไม่มีความจริงถ้าหิวอะไรไปฉันได้แต่ว่ารีบกลับเสียไม่ต้องไปปรึกษาหารือไปตักไปเตือนอะไรกันที่ร้านค้าที่นั่นมันไม่ใช่ที่ตักที่เตือนกันมันไม่มีความจะเป็นเรื่องการบวชใครก็มีศรัทธาอยู่เขาอยู่เขาอยากจะสิกให้เขาสิกไม่ต้องไปห่วงใครเราห่วงตัวเราเป็นสำคัญทุกคนต่างคนต่างห่วงตัวเราไม่ก็หมดเรื่องเป็นอันว่าคนถ้าหากว่าเขาสิ้นวาสนาบารมีไปดึงเขาอยู่นั้นมันเป็นโทษท่านจะเห็นว่าใครมาลาผมสิกติผมไม่เคยค้านสักคำเวลาที่เขาจะบวชเนี่ยผมก็ไม่ได้ชนเมื่อเขาบวชได้ศรัทธาเขาจะสึกในการหมดศรัทธาเป็นเรื่องของเขาผมไม่ชวนบวชแล้วก็ไม่ชวนไม่แล้วก็ไม่ดึงไม่ให้สึกท่านจะสังเกตได้ว่าใครมาลาสึกขออนุญาตเลยผมไม่ประวิงจิตใจของใครเพราะถือว่าพระพุทธศาสนาเป็นเรื่องของจิตใจโดยเฉพาะถ้าทุกคนต่างคนต่างระมัดระวังตนเองไม่มีใครต้องเตือนใครเพราะมันต่างคนต่างดีนี่ความจริงกันเป็นพระโสดาบันกับสกิทาคามีนี่มันของเล็กๆนี่มันคือของใหญ่จำกันได้หรือเปล่าฟังกันอยู่เสมอแล้วถ้าเป็นพระอนาคามีไปรับบทเวลาแท้สิ้นหนึ่งพรรษานี่ถ้าเราจริงเอาจังพระอนาคามีก็เป็นของไม่ยากยากตรงไหนเราเรียนกันมาแล้วกายกตานุสติอสุภกรรมฐานถ้าในมหาติปทานสูตรก็ปริกูลสัญญาก็เป็นอันเดียวกันอันนี้พิจารณาไว้เสมอเปรียบเทียบหาความจริงเห็นร่างกายของคนเต็มไปด้วยความสกปรกสมมุมมันสกปรกจริงๆข้างในและสกปรกข้างนอกเขาหลอกตาเราก็รู้และใช้อารมณ์อย่างนี้กดอารมณ์จริงๆเพราะความเป็นพระโสดาส่งตัวเป็นอนาคามีก็ไม่คงเป็นของไม่ยากเพราะจิตเป็นใกล้และตัดเข้าไปถึงทรงพรหมวิหาร4แล้วก็ศีล4แล้วก็ศีลอย่าง4อย่างใดอย่างหนึ่งในแบบมีให้จิตมันส่งตัวมันก็ตัดโทสะได้เมื่อตัดกามฉันทะก็ตัดโทสะได้ก็เป็นพระสกิทาอนาคามีมันก็ของไม่ยากยากอะไรเอาจริงนะไม่ยากไอ้ที่ยากก็ไม่เอาจริงกันพอเป็นพระอนาคามีแล้วถ้าจะเป็นพระอรหันต์ยิ่งเป็นของเล็กใหญ่เราล้มช้างได้เราไล่มดเป็นของไม่ยากรูปราคะรูปราคะคิดหาความจริงว่ารูปฌานและรูปฌานนั้นมันยังไม่ถึงนิพพานเราต้อง
ไม่เกาะติดในรูปฌานและอรูปฌานแต่ไม่จะทิ้งใช้รูปฌานและอรูปฌานเป็นกำลังใจใหญ่เพื่อเข้าถึงความเป็นอรหันต์ตัดมานะกิเลสความถือตัวถือตนเสียไปถือมาทำไมมันตายมันเน่ามันเร็วและตัดอุทธัจจะตัวฟุ้งซ่านตัวนี้ก็เรียกว่าแหมแค่นี้ก็สบายแล้วแค่นี้ก็โกรธแล้วไม่เอาคิดว่าถ้ามันจะเสร็จได้ถึงอรหันต์ในชาตินี้เราต้องทำให้ได้วันเวลาจะปล่อยให้ล่วงไปวินาทีหนึ่งในชีวิตเราจะไม่คิดในอารมณ์ของอกุศลจิตมุ่งมั่นจะเพาะพระนิพพานเป็นอารมณ์และอวิชชาตัดด้วยกามฉันทะและปฏิฆะและกราคะฉันทะกับราคะคือคิดไว้เสมอว่าการเกิดเป็นมนุษย์นั้นก็ไม่ดีเป็นเทวดาก็ไม่ดีเป็นพรหมก็ไม่ดีเพราะอะไรเพราะยังมีภาระที่จะต้องปฏิบัติสิ่งที่เราต้องการก็คือมุขธรรมทำเป็นเครื่องพ้นจากการประพฤติปฏิบัติในกฎใดๆทั้งหมดตามที่องค์สมเด็จพระบรมสุคตเองทรงตรัสรู้แล้วองค์สมเด็จพระบัณฑิตแก้วกล่าวว่าถ้าจิตของเราเข้าถึงที่สุดมันพ้นจากความเกิดแก่เจ็บตายปราศจากความทุกข์มีแต่ความสุขส่วนเดียวคือพระนิพพานถ้าจิตใจของเรามุ่งมั่นอย่างนี้มันก็เป็นของไม่ยากนี่ความจริงมันไม่มีอะไรยากถ้าเราจริงกันแล้วท่านหลายมองดูเวลาก็หมดซะแล้วนี่เทพจะหมดหน้าต่อที่นี้ไปขอทุกท่านตั้งใจรักษาธรรมสาระไว้ให้ดีถ้อยคำใดที่องค์สมเด็จพระจินสีทรงสอนสิ่งใดที่ห้ามอย่าทำสิ่งใดที่สนับสนุนทำเอาชีวิตเขาแลกอย่าเราบวชเข้ามาในเขตพระพุทธศาสนาอย่าให้ขายหน้าสตรีผู้หญิงแต่เขาดีกว่าเราก็สวยเอาละสำหรับต่อนี้ไปขอท่านทั้งหลายตั้งกายให้ตรงดำรงจิตให้มั่นกำหนดรู้ลมหายใจเข้าใจออกใช้คำภาวนาและพิจารณาตามอัธยาศัยยิ่งกว่าที่ท่านเห็นว่าเวลานั้นสมควรสวัสดี

0: ิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟเวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ
1: ยาหลงเชื่อการโฆษณาขายยาที่โอ้อวดเกินจริง

0: ีวิตคนที่คุณรักไม่แพงเลยใช่ไหมกินเดือนเดียวหายขาด
1: ชีวิตหายขาดนะสิเสียเงินฟรีแล้วยังอาจตายฟรีด้วยอย่าหลงเชื่อการขายตรงที่โอ้อวดเกินจริงพบเบาะแสแจ้งสายด่วนอย1556นะ
2: สิ้นจ่าอยากกินอาหารเวียดนามอยู่ไม่ไกลใกล้แค่นี้เองความอร่อยในสไตล์เวียดนามที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จร้านอาหารเวียดนามที่มีทั้งกาแฟบิงซูและอาหารหลากหลายเมนูเช่นตำถาดราชวงศ์เหงียนเมี่ยงหมูกรอบข้าวเปียกเวียดนามเมนูยำแซ่บๆอาหารจานเดียวก็มีข้าวมันไก่ไส้ง่อนก็มาที่นี่อร่อยไม่ผิดหวังมี delivery ทุกแอปและพร้อมสั่งของฝากหมูยอแม่ทวนส่งทั่วไทยที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จเปิด 8:00 นถึง 6:00 นอาหารหลากหลายวิวริมโขงแวะมาสัมผัสความอร่อยสไตล์เวียดนามแท้ๆได้ทุกวันในตลาดท่าเสด็จที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดมาแล้วแซ่บคักแซ่บของจริงปาเต้แซ่บปาเต้แซ่บเปิดแล้วในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาเฟ่เวียดใส่เน้นๆซอสเข้มข้นกัดคำใดแซ่บคำนั้นปาเต้แซ่บกินง่ายอิ่มอยู่ทองบ่แพงแซ่บแซ่บในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาแฟเวียดเดอร์ป่าเต้แซ่บกัดคำใดแซ่บคำนั้นป่าเต้แซ่บเดอร์

0: ังใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16 ธันวาคมนี้สแกนเลย
1: แรงทุกครั้งแล้วก็มี

0: ไทยดีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: โซฟาหน้าใสนิ้วรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
2: โปรใหญ่ใจปั๊ม BYD เจียง BYD Dolphin BYD Sea Lion 6 BMI ผ่อนเริ่มต้น 9,489 บาท84เดือนรับสิทธิ์ซื้อโฮมชาร์เจอร์ยี่ห้อซีด้าพร้อมบริการติดตั้งในราคา 10,000 บาทรับฟรีประกันภัยชั้น1พร้อมพรบ1ปีรับฟรีรับประกันแบตเตอรี่ตลอดอายุการใช้งานรับฟรีฟิล์มเซรามิกยี่ห้อ XUV Max 3 Filmพร้อมบริการติดตั้งและสิทธิประโยชน์พิเศษอื่นๆอีกมากมายสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ BYD เจียงทุกสาขา0610244888
3: เจียงมอเตอร์ไซค์ออกรถมอเตอร์ไซค์ง่ายๆใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวฮอนด้ายามาฮ่าเวสป้าที่เจียงมอเตอร์ไซค์ทุกสาขาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่080-704-5008
4: เสียภาษีอากรยื่นแบบภาษีต้องทำอย่างไรร้านค้าหรือนิติบุคคลทำบัญชีอย่างไรสิ้นปีต้องปิดบัญชีอย่างไรขายออนไลน์มียอดรับโอนเยอะๆจะเสียภาษีไหมทุกปัญหามีคำตอบที่ภาระการบัญชีรับจัดทำบัญชีตรวจสอบบัญชีรับปรึกษาด้านภาษีอากรจดทะเบียนนิติบุคคลรายใหม่ด้วยประสบการณ์และความซื่อสัตย์ภาระการบัญชี082-491-6564ธุรกิจของคุณเรื่องภาษีเราช่วยดูแลภาระการบัญชีหมูยอแม่ทวนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคาย40ปีแห่งความอร่อยแหนมหมูยอหมูยอหนังจ๋ายอแหนมซี่โครงกุนเชียงขาหมูเวียดนามและของฝากอีกมากมายมาหนองคายต้องมีหมูยอแม่ทวนติดมือกลับไปฝากเดี๋ยวเขาจะว่ามาไม่ถึงเลือกซื้อได้ที่สาขาถนนมีชัยหน้าวัดลำดวนและหน้าวัดศรีคุณเมืองที่ร้านกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จสาขาแยกสถานีรถไฟหนองคายและพร้อมมีบริการช้อปปิ้งออนไลน์จัดส่งทั่วไทยเลือกช้อปสินค้าที่เว็บไซต์แม่ทวน .com หรือที่ LINE Shopping @แม่ทวนหมูยอแม่ทวน40ปีแห่งความอร่อยของฝากขึ้น

0: Andy Francis
1: 88
2: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร081-769-1750และ084-435-5988

FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง

0: ทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยหมูยอแม่ท้วนมาตรฐานความอร่อยและของฝากจากหนองคายที่คุณไม่ควรลืมหน้าวัดลำดวนหน้าวัดศรีคุณเมืองและที่ร้านกาแฟเวียดตลาดท่าเสด็จย่อสูตรรุงโฮเป็นสูตรเก่าแก่ห่อด้วยใบตองอย่างพิถีพิถันเพื่อออกมาให้ได้ความอร่อยดั้งเดิมสมกับเป็นสูตรเก่าแก่แถมรสชาติยุคโบราณโบราณแทบจะหาทานยากขึ้นทุกวันแต่คุณหาทานได้ง่ายๆแล้ววันนี้ที่ร้านหมูยอแม่ท้วนและกาเฟ่เวียดนึกถึงย่อสูตรรุงโฮเมื่อไหร่ไปร้านหมูยอแม่ท้วนและคุณจะไม่ผิดหวังหมูยอแม่ท้วนของฝากเมืองหนองคายหมูยอสูตรดั้งเดิมหมูยอหนังแหนมและอีกมากมายเลือกเป็นของฝากและเพิ่มความสะดวกสบายกับหมูยอแม่ท้วนสาขาปั๊มปตท.อัศวรถนนมิตรภาพแยกมขก่อนเดินทางกลับแวะที่นี่สะดวกสบายที่จอดรถแวะซื้อของฝากที่นี่ร้านหมูยอแม่ท้วนนะครับ
1: 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณโดยร้านฟ้าท่าเสด็จของฝากของตกแต่งบ้านของที่ระลึกในตลาดท่าเสด็จ042-460-998และห้างแว่นตานาฬิกาเสรีนาฬิกาแบรนด์ดังของแท้แว่นแฟชั่นหรือแว่นสายตาตรวจวัดด้วยระบบคอมพิวเตอร์หน้าตลาดสดโพชัย042-460-053
2: คุณยายครับผมซื้อหมูยอไม่ท้วนมาฝาก
3: ฮะมหาวะยายเป็นกาฝากนี่
2: ไม่ใช่นี่หมูยอไม่ท้วนของฝากจากหนองคาย
3: อียังก็บอกให้ยายไปตายปัดโ
2: พโอ้โหยายยายของฝากจากหนองคายหมูยอไม่ท้วนน่ะ
3: ไอ้หลานนี่มาบอกว่ายายอ้วนอีก
4: เหรอเอาเถอะครับถึงคุณยายคุณจะไม่เข้าใจแต่คุณก็มั่นใจได้ว่าของฝากขึ้นชื่ออย่างหมูยอแม่ท้วนสะอาดอร่อยปลอดภัยใส่ใจในการผลิตถูกใจท่านแน่นอนหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายตรงข้ามวัดศรีคุณเมือง042-460-339

0: ตามด้วยชื่อเพลงที่คุณคิดว่าใช่แล้วส่งมาที่426-4500
1: Andy Francis 88วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร081-769-1750และ084-435-5988

0: FM สายสุดสะดุดใจคุณ
1: ของฝากที่คุณผู้ฟังจะพลาดไม่ได้นะครับเมื่อมาเมืองหนองคายนะฮะแวะเวียนเมืองหนองคายกราบสักการะหลวงพ่อพระไสยนะครับเสร็จแล้วนะฮะท่องเที่ยวเมืองหนองคายไปที่หมูยอไม่ท้วนนะครับหมูยอไม่ท้วนเมืองหนองคายต้นตำรับหมูยอที่หลากหลายครับไม่ว่าจะเป็นหมูยอหมูนะครับสุดที่คายสวนจ่ายยอครับหมูยอสลับทอดหมูยอหนังหมูยอเอ็นแก้วหมูยอทะเลหมูยอสมุนไพรนะครับหมูยอสาหร่ายหมูยอเห็ดหอมนะครับแล้วก็ยังมีของฝากอีกมากมายนะฮะมาเมืองหนองคายนะครับจบครบที่เดียวที่หมูยอไม่ท้วนต้มตรับหมูยอเมืองหนองคายหมูยอที่หลากหลายนะครับอย่าลืมมาแวะเวียนกันนะฮะแล้วเราจะมีอีกหลากหลายสาขานะครับไม่ว่าจะเป็นสาขาแรกสาขาต้นตำรับหมูยอแม่ท้วนนะครับตรงข้ามวัดลำดวนถนนมีชัยตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายสาขา2ครับใกล้กันครับหน้าวัดศรีคุณเมืองสาขา3ตรงข้ามทางเข้าสถานีรถไฟหนองคายหรือที่จะเป็นสาขาในตลาดท่าเสด็จนะครับที่ร้านกาแฟเวียดในตลาดท่าเสด็จสาขาปั๊มน้ำมันปตท.อัศวรรณนะครับทางไปอุดรธานีแล้วก็ที่พี่น้องชาวขอนแก่นนะครับเซ็นทรัลขอนแก่นแวะเวียนกันไปได้กับหมูยอแม่ท้วนทุกๆสาขานะครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับสอบถามรายสินค้าและของฝากอีกมากมายครับโทรศัพท์ไปที่042-422-884 042-422-884 หรือที่เว็บไซต์หมูยอแม่ท้วน .com นะครับค้นหาง่ายๆที่ Google นะครับพิมพ์ว่าหมูยอแม่ท้วนจะเจอเรานะครับสั่งออนไลน์ก็ได้นะฮะมีโปรโมชั่นพิเศษเช่นเดียวกันอย่าลืมนะครับมาเมืองหนองคายของฝากเมืองหนองคายต้องหมูยอ

วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟ่เวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กระทรวงการคลังเห็นชอบขยายโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40ต่ออีก2เดือนเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาสัปดาห์หน้ากระทรวงมหาดไทยเร่งแก้ปัญหาทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นให้แล้วเสร็จภายในเดือนนี้และเตรียมเรียกบรรจุข้าราชการรอบที่4
1: ซาอุดิอาระเบียและกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนเปิดฉากโจมตีทางอากาศตอบโต้กันรอบใหม่ส่งผลให้กำลังพลของทั้งสองฝ่ายเสียชีวิตเป็นจำนวนมากมหกรรมกีฬาเอเชียนเกม2026ที่ประเทศญี่ปุ่นทีมนักตบสาวไทยชนะคีกิสถาน3-0เซตเก็บชัยชนะ2นัดการันตีเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: หมายกำหนดการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสถาเมื่อวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิบาลรัตยาในพระบรมมหาราชวังวันที่18กันยายนพุทธศักราช2569เลขาธิการพระราชวังรับพระบรมราชโองการเหนือเกล้าเหนือกระหม่อมสั่งว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาสิ้นพระชนจะบรรจบครบ100วันในวันเสาร์ที่19กันยายน2569จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กำหนดการทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทานดังมีรายการต่อไปนี้วันศุกร์ที่18กันยายน2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอภรณ์สถานพระราชวังดุสิตไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระ